0: มาจากการคำนวณเมื่อกี้สไลด์เมื่อกี้นะคะพบว่าในยาหนึ่งมีปริมาณแอสไพรินอยู่ 81.4% นะคะตรงนี้นะคะซึ่งตามข้อกำหนดของทางสหรัฐอเมริกาเขากำหนดว่าอันนี้เขาให้บวกลบ50นั่นก็คือน้ำหนักยาที่ซื้อมา500ปริมาณที่ซื้อมา500มิลลิกรัมเนี่ยค่ะอาจจะมีค่าอยู่บวกลบ50ก็คือตรงตามข้อกำหนดที่เขากำหนดนะคะตรงนี้มันก็จะไม่เป๊ะๆสักทีเดียวอันนี้ขอให้อาจารย์ไปค่อยๆลำดับดูการคำนวณ นะคะเพราะว่าอันนี้เขาก็2สไลด์เนี้ยจะค่อนข้างจะละเอียดมีตัวอย่างที่ให้แต่อาจารย์ต้องนำค่าที่อาจารย์ช่างเม็ดยามาแล้วก็ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ที่จริงมาลองคำนวณดูนะคะก็จะได้ออกมาดูซิว่าแอสไพรินที่บ้านเราเนี่ยมีปริมาณตามข้อกำหนดที่เขาโฆษณาขายไว้หรือเปล่านะคะ
1: คือปกติเวลาเราซื้อยาเนี่ยนะคะก็จะบอกว่า1เม็ดนะคะจะมีตัวยาอยู่เท่าไหร่ถูกไหมคะทีนี้เมื่อกี้นี้เราบอกว่าเอา1เม็ดมาแล้วชั่งก่อนเพื่อจะรู้น้ำหนักของทั้งเม็ดแต่ระหว่างบดระหว่างถ่ายเทสารมันจะหายไปฉะนั้นส่วนที่เราไทเทรตจริงๆเนี่ยคือส่วนที่มันลงไปอยู่ในขวดโวลูมิติกฟาสจริงๆถูกไหมคะฉันจะต้องเอาตรงนั้นกลับมาคิดกลับว่าแล้วงั้น1เม็ดทั้งเม็ดเนี่ยมันควรจะมีปริมาณของอะเซทิลซาลิซิลิกแอซิดอยู่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูซิว่าตรงตามข้อกำหนดไหมซึ่งแต่ละประเทศอาจจะไม่เหมือนกันสำหรับประเทศอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่า1เม็ดเนี่ยจะต้องมีอะเซทิลซาลิซิลิกแอซิดเนี่ย500บวกลบ50มิลลิกรัมนะคะสำหรับบ้านเรานะคะเราก็คิดว่า500มิลลิกรัมเหมือนกันอะแต่เราลองกลับไปดูที่ขวดเขาจะเขียนไว้เลยว่าต่อเม็ดเนี่ยคือกี่มิลลิกรัมนะคะงั้นจะเห็นว่าวิธีการนี้ก็จะเป็นการที่เราสามารถตรวจสอบได้ว่ามันไปตรงตามหรือว่าเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้ารับประทานแล้วเนี่ยมันมีตัวยาเยอะเกินไปเนี่ยก็จะมีผลเสียหรือว่ามีผลข้างเคียงกับร่างกายได้โอเคเคน
2: All right. Well, let's finish this experiment then by considering just briefly other ways that one could analyze an aspirin tablet. The most common procedure we find is called back titration. And there are actually good chemical reasons for doing this that I won't discuss. But the result of it is that we generate much larger volumes of solution to titrate. We titrate with acid instead of base. We generate a lot more waste.And then there are a variety of other analytical techniques, instrumental techniques for measuring aspirin content as well. I list them on the slide. I won't read them because you can read them. And these, of course, require specialized equipment. They may require processing steps or addition of either materials before the analysis is carried out. You can see one is done in chloroform, which is a hazardous solvent. So they all suffer from a variety of problems.
1: เรามาสรุปกันดูว่าการทดลองที่ยกขึ้นมาวันนี้นะคะ เป็นการทดลองที่ง่ายๆแล้วก็ใช้เครื่องมืออะไรที่ไม่ยุ่งยากนะคะเราสามารถหาปริมาณของอะเซทิลซาลิซิลิกแอซิดได้นะคะความจริงแล้วมันมีวิธีการอื่นๆอีกนะคะในสไลด์นี้ก็จะบอกว่าเช่นทำแบ็กไทเทชันอาจารย์คุณครูอาจจะทราบนะคะคือเราเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ไปเยอะๆเลยให้มันเกินพอแล้วเราก็ค่อยไตเตรตกลับด้วยกดอีกทีหนึ่งแล้วก็หาปริมาณว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้จริงเท่าไหร่เราเรียกว่าแบ็คไทเทชันแต่ว่าในลักษณะนี้ก็จะมีข้อเสียคือแสดงว่าต้องใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เยอะมากแล้วก็ต้องไตเตรตกับด้วยกดอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือปริมาณของสารเคมีที่ใช้มันเยอะขึ้นนะคะส่วนวิธีอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีไฟฟ้าไม่ว่าจะใช้ทางสเปกโทรสโคปีนะคะหรือว่าวิธีอื่นรามันหรือเซนหรืออะไรอื่นๆเนี่ยก็คือต้องใช้อุปกรณ์พิเศษใช้เครื่องมือพิเศษราคาแพงนะคะเขาก็เลยเทียบให้ดูว่าเห็นไหมว่าเราก็สามารถใช้วิธีการที่ง่ายๆไม่แพงนะคะแล้วก็ไม่ยุ่งยากแล้วก็ปลอดภัยก็ได้นะคะโอเคเคน
2: All right. And to conclude then, let's look at some of the green lessons that we learned from this experiment. Some of the two bigger things that we notice are using very safe reagents and preventing waste. And then as usual, I've just listed some of the green principles that when you discuss with your students, they might consider as being relevant to this experiment as well. So again, preventing waste is number one. Number three, using less hazardous materials. We're using simply aspirin and dilute base. To learn how to do this type of chemistry instead of more complicated things.

0: 4, safer chemicals. 5, safer solvents. We're just using water and ethanol. Number 7, I put in because aspirin comes from salicylic acid, which comes from a natural source. So I thought maybe students would consider that. And number 11, real-time analysis. Well, as we did the titration, we had a method for determining when the titration was complete. We used phenolphthalein.
1: ค่ะอันนี้ก็มาพิจารณาว่าการทดลองอันนี้มันสอดคล้องกับ green chemistry ไหมนะคะใช้หลักการ green chemistry ข้อไหนเข้าใจว่าตอนนี้คุณครูและนักเรียนทุกคนค่อนข้างจะถนัดแล้วใช่ไหมคะค่อนข้างจะคล่องแล้วนะคะเรามีหลักการอยู่12ข้อเราก็จะมาดูว่าการทดลองของเราวันนี้เราเข้าข่ายข้อไหนบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือป้องกันการเกิดของเสียหมายความว่าเราใช้สารน้อยของเสียก็น้อยนะคะเราใช้อันนี้คือหลักการข้อที่1หลักการข้อที่3นะคะใช้สารที่มีความเป็นอันตรายต่ำใช่ไหมคะข้อที่4นะคะบอกว่าใช้สารเคมีอย่างประหยัดนะคะแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ข้อที่5ก็คือตัวทำลายก็ปลอดภัยแล้วก็ใช้อื่นๆเช่นใช้น้ำก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็ข้อ7บอกว่าเป็นวัตถุดิบหรือสารตั้งต้นที่เราใช้เนี่ยมันมาจากเราเรียกว่าอะไร renewable นี่หมายความว่ามันสามารถ เกิดขึ้นในช่วงอายุเราเห็นได้เห็นนะคะก็คือเปรียบเทียบว่าอันนี้ก็คือมาจากต้นไม้ถูกไหมคะเราได้ salicylic acid จากต้นไม้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราสังเคราะห์ขึ้นมาจากใช้น้ำมันปิโตรเลียมอย่างเงี้ยอันนั้นคือใช้เวลายาวนานช่วงชีวิตเราก็ไม่ได้เห็นหรอกว่ามันจะเกิดขึ้นมาใหม่นะคะคำว่า renewable อันนี้คือช่วง 4-5 ปีเราก็ได้ผลแล้วอย่างเงี้ยนะคะส่วนข้อ11นี่ real time ก็คือหมายถึงว่าระหว่างการทำเนี่ยเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้เราหยดไปเราเห็นสีเปลี่ยนขยับไปสีหายหยดใหม่สีเปลี่ยนอีกแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็คือเราสามารถติดตามได้นะคะก็จะเข้าข่ายข้อ1ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ7แล้วก็ข้อ11นะคะตรงนี้เราไปฝึกดูให้นักเรียนเนี่ยฝึกดูให้เข้าใจ12หลักการแล้วก็ลองดูซิว่าการทดลองแล้วมันควรจะตกไปอยู่ในข้อไหนอะไรเงี้ยนะคะค่ะโอเคเคน
0: All right, so on to the next experiment, and I'll try to talk a little faster so we can get to work more quickly. This experiment, we're going to explore the periodicity of groups within the periodic table. And the idea here is for us to do an experiment that tells us things about periodic properties that let us, and what we're told will let us make predictions about the properties of materials that we can't work with. And in particular, you can see I've highlighted the second column of the periodic table. It begins with beryllium and goes through radium. We're not going to do radium chemistry. It's highly radioactive and unstable, of course. We're not going to do beryllium chemistry because it's very toxic. And we're not going to do barium chemistry because it's kind of toxic. And instead, what we'll do is study the chemistry of magnesium, calcium, and strontium. And then based on the measurements we make of those compounds, we will predict properties for beryllium and barium. So we can learn about their properties without actually working with them.
1: I just want to wait for Kai Kong Won. They're still doing the titration. But okay. Ajahn Sirpung said it's finished already, but just want to repeat it and see how it works.
0: Okay.
1: ค่ะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มขึ้นการทดลองที่2วันนี้นะคะการทดลองที่2วันนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตาราง periodic นะคะในการทดลองอันนี้เราจะใช้มาเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าสมบัติของสารเคมีนะคะของในตามตารางธาตุที่เป็นอย่างไรแต่โดยที่เนื่องจากว่าสารบางชนิดเนี่ยธาตุบางชนิดเนี่ยนะคะหรือว่าอยู่ในรูปของสารประกอบเนี่ยมันอันตรายฉะนั้นเราอาจจะทำการทดลองแล้วก็ดูธาตุที่ใกล้เคียงแล้วเราก็สามารถที่จะมาใช้เป็นการบอกได้ว่าธาตุอื่นๆอยู่ในรูปสารประกอบอื่นๆแล้วเนี่ยจะมีสมบัติเป็นอย่างไรได้บ้างนะคะซึ่งการทดลองอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการละลายแล้วก็ดูเรื่องของการสมดุล นะคะแล้วก็ดูในเรื่องของสมบัติตามตาราง periodic เนี่ยนะคะหลักการที่เราจะได้เรียนรู้วันนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของสมดุลของเรื่องการละลายนะคะแล้วก็อาจจะมองไปได้ถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะคะจากการละลายอันนั้นนะคะแล้วก็ดูสมบัติของสารตามพลัง periodic นะคะแล้วก็รวมทั้งที่จะได้เรียนรู้ว่าการไท

0: เทรดระหว่างกรดกับเบสออกมาแล้วผลเป็นอย่างไรด้วยเหมือนกันค่ะโอเคเคน
1: All right, so a little bit of background for this experiment. We're going to look at the solubilities of metal hydroxides, and what we'll determine is that their solubility depends on where they are in the periodic table. The beryllium hydroxide is very insoluble. Barium hydroxide is very soluble. Again, we won't work with those, but we'll look at the three elements in the middle and observe the trend that lets us predict the other solubilities.There are other ways, there are many experiments that we can use to illustrate periodic trends in the periodic table. One of the most popular, I put a picture on the slide for that. We like to throw a piece of sodium in water and see how it generates hydrogen and ignites it. And if we're bold, we will throw a piece of potassium in water and show how potassium reacts even faster, and it usually makes an explosion. I'm not going to do that here. I think Wade will be happy about that, as will Jack. So this is a good, safe experiment to illustrate periodic properties. And as I note here and said already, we won't work with beryllium because beryllium compounds, for whatever reason, and I don't fully know what those reasons are quite toxic. Barium compounds can be toxic, although I do note that they are used for medical imaging cases. And strontium compounds, which we can work with, although I don't think you'll be working with it today, are really not much worse, if at all worse, than sodium or potassium.
0: ค่ะเดี๋ยวเราดูตรงตาง periodic เนี่ยนะคะสไลด์ถัดไปนิดนึงนะคะที่เขาให้ดูเนี่ยปกติแล้วเวลาเราดูสมบัติของธาตุเนี่ยเราก็พอที่จะประมาณการได้นะคะมันก็จะเป็นไปตามคอลัมน์ใช่ไหมคะเราดูตามคอลัมน์หรือตามแถวเนี่ยนะคะมันก็จะมีสมบัติคล้ายๆกันแล้วก็ในแง่ของปฏิกิริยาหรืออะไรเงี้ยนะคะมันก็จะมีว่ามันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นเมื่อเรามองจากตารางแล้วก็ลงมาอะไรเงี้ยนะคะอะไรทำนองนั้นทีนี้สำหรับวันนี้เนี่ยเขาก็หยิบแถวตัวคอลัมน์ที่ในตารางที่แล้วเนี่ยนะคะก็คือคอลัมน์ที่2นะคะมีเบอร์ลิเลียมแมกนีเซียมแคลเซียมสตรอนเทียมแบเรียมนะคะหยิบตรงนั้นมาซึ่งถ้าเราดูตามตารางเพอร์ดิโอดิกแล้วเนี่ยนะคะสมบัติของมันเอาเรื่องการละลายก่อนสมมติดูการละลายอย่างเงี้ยนะคะก็การละลายก็จะเริ่มต้นจากข้างบนสุดใช่ไหมคะเบอร์ลิเลียมนะคะละลายได้น้อยกว่าแมกนีเซียมแมกนีเซียมละลายได้น้อยกว่าแคลเซียมนะคะอันนี้ไม่ได้หมายถึงธาตุนะหมายถึงว่ามันเมื่อเป็นอยู่ในรูปของสารประกอบนะคะก็จะเห็นว่าเราดูตารางธาตุปุ๊บเราจะพอบอกได้หรือว่าสมบัติเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรนะคะที่สำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราจะทำเนี่ยเราจะดูแค่3ตัวเราจะพูดถึงแมกนีเซียมแคลเซียมแล้วก็สตรอนเทียมนะคะทีนี้เข้าใจว่าคุณครูเองก็คงสอนนักเรียนเหมือนกันแหละนะคะเรียนถามนักเรียนทุกคนที่เข้ามาในจุฬาลงกรณ์มหาลัยแล้วเนี่ยนะเรียนปฏิกิริยาอะไรกันบ้างทุกคนถนัดมากคือเอาโยนโซเดียมลงน้ำนะคะเพราะว่าโซเดียมทำปฏิกิริยากับน้ำอย่างรวดเร็วนะคะและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดเป็นลูกไฟใช่ไหมคะจะเห็นมันวิ่งเลยมีควันอะไรทำนองนั้นนะคะก็คือความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเอาโซเดียมโยนลงไปในน้ำหรือเอาโพแทสเซียมโยนลงในน้ำมันก็จะเกิดการลุกไหม้เลยเห็นเป็นไฟด้วยนะคะแต่นั่นคืออันตรายถูกไหมคะสำหรับเบริเลียมก็เช่นเดียวกันเบริเลียมเนี่ยนะคะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เรารู้ว่าถ้าเราเอาเบริเลียมมาให้ทดลองอะไรเงี้ยมันจะเกิดกลายเป็นสารประกอบที่มันมีความเป็นพิษสูงนะคะฉันก็ไม่ควรจะทดลองอะไรทำนองนั้นแบเรียมก็เช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีความเป็นอันตรายเนี่ยแต่ว่าในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยเขาก็จะแบเรียมมาใช้เหมือนกันแต่ต้องในปริมาณที่ควบคุมนะคะสมัครสันเทียมนี่เขาบอกว่ามันไม่ค่อยร้ายแรงเท่าไหร่นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยสมมติว่าเราต้องการจะให้นักเรียนได้เรียนรู้สมบัติของสารเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกตัวแต่เราบอกได้เลยว่าการตามเราดูลำดับในตารางเพอริโอดิกก็จะรู้ว่าสมบัติของมันเนี่ยจะมีแนวโน้มไปทางไหนแล้วเราก็ทดลองบางตัวที่เรารู้ว่าเราควบคุมได้แล้วก็เป็นอันตรายน้อยนะคะโอเคเคน
1: พอรับ all rightThe reaction chemistry is very simple, so let's not take a lot of time. We're simply going to titrate a hydroxide with HCl. The only complication is that since this is group 2, it's MOH2, so it takes two equivalents of HCl to neutralize the hydroxide. But that's not very complicated, so I'll leave that and we'll go on in a minute.
2: ค่ะอันนี้เป็น

0: าสู่สมการแล้วนะคะตามที่เมื่อตะกี้อาจารย์สุภวรรณกล่าวไว้ว่าเราจะศึกษาสารหมู่ที่2ธาตุหมู่ที่2นะคะอันนี้มาฟอร์มเป็นธาตุหมู่ที่2กับไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นปริมาณไฮดรอกไซด์ที่ใช้จำนวนมวลที่ใช้ก็ต้องเป็น2นะคะเพื่อที่จะบาลานซ์ประจุกันนะคะเป็น OH2 ทำปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกในขณะตอนนี้เนี่ยตัวไตรแดนเราจะเปลี่ยนไปเป็นกรดไฮโดรคลอริกละนะคะM ในที่นี้คือตามตารางธาตุเมื่อกี้ธาตุหมู่2ที่เราจะนำมาศึกษาก็คือแมกนีเซียมแคลเซียมสตรอนเซียมนะคะอยู่ในรูปสารละลายแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็สตรอนเซียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากับ2โมลไฮโดรคลอริกอาจารย์จะเห็นว่าต้องทำปฏิกิริยากับ2โมลนะคะเนื่องจากว่ามีปริมาณไฮดรอกไซด์แอนไอออนเนี่ย2นะคะพอหลังจากการแตกตัวหรือว่าอาจารย์ก็จะเชื่อมโยงกับค่าการแตกตัวคือ KSP นะคะก็จะได้เป็น M 2บวกบวกกับ2คลายออนที่มาจากไฮโดรคลอริกแล้วก็บวกกับ2น้ำที่มาจากเมทัลไฮดรอกไซด์ตรงนั้นนะคะตรงนี้ก็คือสมการที่ให้นักเรียนดูได้ไม่ว่าจะธาตุหมู่2ตัวอื่นๆก็จะเกิดในลักษณะเช่นกันนะคะโอเค can finish
1: all right thank you okay this pre-lab preparationIf this wasn't done ahead of time, you won't have time to do this today because what we're doing here is making saturated solutions of these metal hydroxides. So this table may be a little misleading. Let me see if I can get my pointer here. There. So this column underneath the arrow where it says to make the solution, so magnesium, 0.75 grams of magnesium hydroxide in 1 liter of water. Well, it turns out,that 0.75 grams of magnesium hydroxide will not dissolve in 1 liter. And that's good because we want to make a saturated solution. So we stir that mixture for several days, then let it settle and finally decant. And we make sure we have a saturated solution because there's undissolved solid. The same for the calcium hydroxide. 0.5 grams of calcium hydroxide will not completely dissolve in 0.1 liter water, so we get a saturated solution. And the same for the strontium hydroxide. And then on this, I'll show you the other numbers in this table again. So let's just let that be the message for this slide. Okay, the message is we are making saturated solutions of these metal hydroxides in water by stirring water with extra or excess hydroxide, more than can dissolve.
0: ค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมสารละลายนะคะจะเห็นว่าอาจารย์ต้องเตรียมสารละลายแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็สตรอนเซียมไฮดรอกไซด์เป็นสารในแถวแรกส่วนแถวที่2คือปริมาณที่ทาง Professor Ken เขาลองทดลองทำมาแล้วเขาบอกว่าถ้าในกรณีแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเนื่องจากว่ามันละลายไม่ค่อยดีนะคะก็ใช้แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ในรูปของแข็งเนี่ยเพียงแค่ 0.75 กรัมแล้วก็เติมน้ำไปให้ได้ปริมาตรประมาณ1ลิตรอันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้วอลูเมตริกฟลาสอาจารย์ก็เติมน้ำลงไปเลยนะคะเติมน้ำ DI ไปแล้วก็ทำการคนเขาบอกว่าคนหลายวันเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เนี่ยแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมันละลายไม่ดีเนื่องจากเราต้องการเตรียมให้เป็นสารอิ่มตัวนะคะสารอิ่มตัวเพื่อที่จะนำมาทำปฏิกิริยาแล้วหาค่าการละลายของมันดังนั้นในการทดลองนี้เราต้องใช้สารอิ่มตัวในกรณีของทั้งเมทัลไฮดรอกไซด์ทั้ง3ชนิดทีนี้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ก็ละลายดีขึ้นอาจารย์จะเห็นว่าปริมาณที่ใช้เนี่ยเพียงแค่100มิลลิลิตรเท่านั้นเองหรือแค่ 0.1 ลิตรที่เตรียมนะคะก็ใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 0.5 กรัมนะคะสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์ชั่งมา5กรัมกับสารละลาย50มิลลิลิตรจะเห็นว่าปริมาตรรวมโซลูชันของเราเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะคะในขณะที่ปริมาณเกลือที่ใช้เนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อเปรียบเทียบกันตามอัตราส่วนนะคะอันนี้พออาจารย์เตรียมทั้ง3อันเนี่ยค่ะอาจารย์อาจจะต้องให้นักเรียนมาเตรียมไว้ล่วงหน้าสักวันหรือ2วันก่อนทำการทดลองคือให้มันคนไว้ต่อเนื่องตลอดนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งเอาไว้หลังจากนั้นพอตั้งทิ้งเอาไว้สารละลายที่เราจะใช้เราก็ดีแคนคือหมายความว่าค่ะเทเฉพาะสารละลายใสด้านบนมาใช้นะคะคือใช้ในที่นี้ก็คือมาทำการทดลองก็คือในคอลัมน์ที่3 sample volume ที่เราจะนำมาใช้ก็คือ5มิลลิลิตร1มิลลิลิตรแล้วก็ 0.5 มิลลิลิตรนะคะอันนี้คือเน้นถึงวิธีการเตรียมที่จะต้องเป็นสารให้มันอิ่มตัวเนี่ยจะทำอย่างไรนะคะโอเค Ken please continue
1: I do have one other note on the slide that I wanted to explain

0: And then after you translate, we'll demonstrate. Magnesium hydroxide, calcium hydroxide, we found very easy to find in the chemistry building. We had trouble finding strontium hydroxide, but we did find strontium chloride and strontium nitrate. And so we started thinking about this and said, well, we know the solubility of strontium oxide. It's less soluble than strontium chloride. So we said, why don't we just take strontium chloride solution and sodium hydroxide, mix them together, and strontium hydroxide should precipitate if we have enough strontium and hydroxide present. So we're going to show you that that does work. And when we've done this workshop before and wanted strontium hydroxide, this is how we made our strontium hydroxide. So Duangamon, maybe you'll translate, and then we'll get a close-up, and we'll show you what happens when we do that reaction.
1: Okay, I will try to, because in my laboratory also don't have magnesium hydroxide, surprisingly. But
0: okay.
1: In
0: you
1: my
0: could do
1: lab,
0: the same thing for that.
1: They got only calcium hydroxide and strontium hydroxide. Then today I just bring only two metal salt. เขาเตรียมอ่ะนะคะทางที่มหาวิทยาลัยเขามีแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์แต่บางทีสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมันหายากนะคะในขณะที่ในแลบที่โรงมนทําอยู่เนี่ยมีเพียงแค่แคลเซียมไฮดรอกไซด์กับสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์ส่วนแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยหาในแลบชั้นเดียวกันเนี่ยหาไม่ได้ก็เลยคิดว่าพอดีให้นิสิตเขาโทรไปเช็ค บริษัทสารเคมีปรากฏว่าเพราะว่าต้องรอเป็นเวลานานก็เลยบอกไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นขอทดลองแค่แคลเซียมไฮดรอกไซด์กับสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์ก่อนแล้วกันนะคะในวันนี้แต่ถ้าแลบทางไกลกังวลหรือว่าที่โรงเรียนอาจารย์มีเนี่ยอาจารย์ก็ทำการทดลองในลักษณะคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้มีความแตกต่างมากนักถ้าเราไม่มีสารตัวนี้นะคะก็ขึ้นกับปริมาณที่ใช้จะต่างกันเท่านั้นเองนะคะทีนี้เขาบอกว่าแต่ถ้ากรณีที่บางแลบเนี่ยมีสตรอนเซียมคอไลด์
2: สังเกตการนะครับเนื่องจากว่าสารทุกอย่างแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เตรียมเนี่ยของเราไม่มีเลยครับพวกในเรื่องของพวกแมกนีติกสเตอร์หรือว่าสารบางตัวนะครับเพราะในแลบนี้นั้นก็ขออนุญาตชมนะครับเพื่อเป็นการสังเกตครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์คือดวงกมลก็ไม่ได้ยกแมกนีติกสเตอร์มานะคะมันพอดีไม่ได้ทำที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เลยค่อนข้างจะลำบากนิดนึงก็ยกมาเฉพาะสแตนกับบิวเลตอะนะคะแต่เดี๋ยวสเตอร์เลอร์เนี่ยก็คงต้องมาคนเขย่าเองด้วยมืออะนะคะลองดูว่าจะได้ไหมเพราะว่าตามโรงเรียนก็คงจะมีแมกนีติกสเตอร์เลอร์ที่ไม่ครบอะนะคะเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันว่าจะสามารถทำได้ยังไงส่วนแคลเซียมถ้าอาจารย์มีสักตัวหนึ่งแคลเซียมไฮดรอกไซด์ยังไงก็ทดลองได้ละค่ะยังไงวันนี้เดี๋ยวลองดูทางนี้ก่อนแล้วพอถึงในชั้นเรียนก็อาจจะทำเพียงแค่แคลเซียมไฮดรอกไซด์ก็ได้เพราะว่าคาดว่าจะเป็นตัวที่หาได้ง่ายที่สุดนะคะ
3: Okay, can at Gaigangwon this time they don't have any chemicals, so they're gonna watch only. They cannot do the experiment.
0: Oh, okay.
3: So that's you're gonna fine. Show how to prepare
0: sure.
3: strontium hydroxide, right?
0: Yes, and you can make calcium and magnesium hydroxide. It's the same way, of course, because they're soluble, so it's easier. So if we bring the camera into these two solutions, holding in my hand.Courtesy of Jack, I've got sodium hydroxide solution, and let's turn it so I can figure this out. Strontium chloride solution, and if I add one to the other, let me turn the labels away so you can see the solutions as I pour. I'm going to pour the strontium into the sodium hydroxide. Jack.
4: Oh, we didn't get the stir. Here we go.
3: แสดงให้ดูว่าจะเตรียมไฮดรอกไซด์นะสารไฮดรอกไซด์อย่างไร ถ้าเราไม่มีแคลเซียมไฮดรอกไซด์เรามีแคลเซียมคลอไรด์เราก็น่าจะมาทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะเขาก็เพียงแต่ผสมกันเข้าไปแล้วก็คนๆนะคะแล้วเขาคาดว่ามันจะตกตะกอนออกมานะคะแล้วตะกอนนั้นก็คือตัวไฮดรอกไซด์นั่นเอง
4: There it goes
0: Is it?
4: Yeah There it is
0: All right it's taking a while I thought Jack set me up here but now it's getting cloudy
4: Yeah There it goes
0: But here the strontium is actually fairly soluble so you have to get the concentration right
4: Watching it get more and more cloudy
0: Okay
4: It's doing it
3: จะเห็นว่าขุ่นขึ้นจริงๆเราใช้แท่งแก้วคนช่วยอะไรอย่างนี้ก็ได
4: ้
3: หรือใครมีแมกเนติกสเตอร์ใส่แม่เหล็กใช่ไหมท่านแม่ติดบาใส่ไปแล้วคนก็ได้อันนี้คือเขาแสดงว่าจะเตรียมถ้าเราไม่มีสารไฮดรอกไซด์นะคะเราก็เอาพวกคลอไรด์มาแล้วก็มาติดเปลี่ยนเป็นไฮดรอกไซด์ก็ได
0: ้ Right so if we let that sit more strontium hydroxide would precipitate we could then filter it and dry it and then we have our strontium hydroxide or calcium or magnesium
3: อันที่เขาแสดงนี่คือสแตนเชียมไฮดรอกไซด์นะคะที่เขาไม่มีในแลบ
0: Okay, but let's go on then. So that really does work. It's nice to know that chemistry happens the way it's supposed to sometimes. And now if we go back to the slides and I show you the procedure that you will follow, it's really very simple. We'll take a measured volume of our saturated solution of metal hydroxide. And because we want to speed things up, I've put...numbers up here as to what to expect. Magnesium hydroxide, not very soluble, so if we start with 5 milliliters of magnesium hydroxide, then we'll add phenolphthalein, and then you see at the bottom, when we titrate with 0.002 molar HCl, it will take less than 1 milliliter of acid to titrate that hydroxide. So we can do that using the syringe titration like we just did with salicylic acid. For the other hydroxides, they're more soluble,So we will take smaller samples of those saturated solutions. We'll dilute them with water so they're easier to work with. Again, add phenolphthalein. And then if you look at the bottom, the titration here of just 1 milliliter of calcium hydroxide solution will take about 20 milliliters of the HCl. So that's why we have a full-scale burette here. Strontium hydroxide, even more soluble, so only a 0.5 milliliter sample.We'll still take about 30 milliliters of HCl.
1: ค่ะอันนี้เป็นในขั้นตอนทดลองแล้วนะคะอันนี้ขั้นเตรียมผ่านไปแล้วพอเราเตรียมสารละลายได้เราก็จะมาทดลองดูนะคะอันนี้เป็นสารละลายที่เตรียมได้แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็สตรอนเซียมไฮดรอกไซด์จะเห็นว่าค่ะเป็นสารละลายอิ่มตัวซึ่งสารละลายอิ่มตัวที่เราเตรียมเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยปริมาณที่ใช้เนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะแต่ในปริมาณของแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์อาจารย์จะเห็นว่าใช้ในปริมาณที่เยอะที่สุดมาเป็นแอนาไลซ์คือตัวที่จะวิเคราะห์นะคะใช้ถึง5 มิลลิลิตรในขณะที่แคลเซียมไฮดรอกไซด์ใช้เพียงแค่1 มิลลิลิตรแล้วก็เติมน้ำเพิ่มไปอีกเป็น50 มิลลิลิตรเพื่อให้ปริมาณมันพอที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์ก็ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่เลยเป็น0.5 มิลลิลิตรสาเหตุที่มันใช้น้อยลงเนี่ยเพราะว่าการแตกตัวของเมทัลออกไซด์ไฮดรอกไซด์ตัวเนี้ยมันแตกตัวได้ดีพอแตกตัวได้ดีเนี่ยมันก็จะทำปฏิกิริยาได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้สารเพียงนิดเดียวเราก็ใช้ได้นะคะอันนี้เตรียมมาในแต่ละฟลาสนะคะหลังจากนั้นก็เติมฟีนอฟทาลีนไปนะคะอันนี้อาจารย์เติมอันนี้คือแล้วแต่ถ้าจะวิเคราะห์ตัวไหนก็คือนำมาทีละตัวทีละตัวนะคะไม่ใช่ใส่ทั้ง3ตัวไปในฟลาสเดียวกันนะคะหลังจากหยดฟีนอฟทาลีนไป1หยดถึง2หยดแล้วนะคะอันนี้เราก็จะเตรียมทำการไตเตรตละตัวไตรแตรนในที่นี้จะเป็นไฮโดรคลอริก 0.02002 โมลาร์นะคะจะพบว่าอันนี้เนี่ยพอเราฟิลเข้าไปในบิวเลตแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ต้องดูปริมาตรเริ่มต้นนะคะหลังจากนั้นจะเห็นความแตกต่างเลยค่ะถ้ากรณีแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ใช้แค่5 มิลลิลิตรตัวไตแตนเราไม่ได้ใช้บิวเลตแต่เราจะใช้ไซริงแทนปริมาณไฮโดรคลอริกที่ใช้จากการทดลองของทางออริกอนพบว่าใช้เพียงแค่ 0.5 ถึง 0.8 มิลลิลิตรเท่านั้นเองในขณะที่แคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่เรานำมา1 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะใส่ในฟลาสแล้วก็ ไฮโดรคลอริกเนี่ยที่เขาบอกว่า use burette ก็คือต้องใช้ไฮโดรคลอริกใน burette เนื่องจากปริมาณไฮโดรคลอริกที่ใช้เนี่ยมันจะใช้ในปริมาณเยอะคือปริมาณ20ถึง22มิลลิลิตรสโตนเซียมไฮดรอกไซด์

0: ันในขณะที่โซเดียมไฮดรอกไซด์ใช้สารตั้งต้น 0.5 มิลลิลิตรน้อยกว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์ครึ่งนึงแต่ปริมาณไฮโดรคลอริกที่ใช้พบว่ามีปริมาณมากกว่านั่นก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมีความสามารถในการแตกตัวมากกว่านั่นเองนะคะอันนี้เป็นข้อโดยรวมนะคะแต่เมื่อกี้โปรเฟสเซอร์เคนเขากล่าวว่าจากที่ดูสไลด์แผ่นนี้มีเพียงแค่แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เท่านั้นที่สามารถไตเตรตโดยใช้สมอลสเกลขอโทษค่ะโดยใช้ไซริงนะคะถ้าอาจารย์ต้องการจะดัดแปลงนั่นก็คือว่าถ้าลดปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์ลดปริมาณแอนาไลซ์จาก1มิลลิลิตรเป็น 0.1 มิลลิลิตรเนี่ยก็จะทำให้ปริมาณไตแตรนที่อยู่บนบิวเลตลดลงด้วยใช่ไหมคะถ้าดูเทียบก็คือลดไป10เท่าจาก1เหลือ .1 ปริมาณไฮโดรคลอริกที่ใช้ก็อาจจะเหลือเพียงแค่2มิลลิลิตรหรือ 2.2 มิลลิลิตรเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นการดัดแปลงนะคะเพื่อทำให้การทดลองเนี่ยเราเปลี่ยนจากสเกลใหญ่ๆเป็นใช้สเกลเล็กลงได้สารที่ใช้ก็จะปริมาณน้อยลงนะคะ
1: อันนี้ขอเสริมนะคะก็เราเตรียมสารละลายเป็นสารละลายอิ่มตัวถูกไหมคะเป็นสารละลายอิ่มตัวซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกันนี่ก็คือแสดงว่าตามซีเควนต์ตามลำดับในตารางเพอริโอดิกเนี่ยก็จะบอกว่าหมายความว่าแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยนะคะละลายได้ยากกว่าก็คือแสดงว่ามันละลายเข้าไปในน้ำได้น้อยกว่านะคะฉะนั้นถ้าเราสารละลายมาเนี่ยในจำนวนที่เท่ากันเนี่ยแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์จะมีอยู่น้อยในสารละลายฉะนั้นในทางกลับกันเนี่ยก็คือเราต้องการให้มันได้ปริมาณมากพอที่เราจะทำไทเทชันได้สะดวกเราก็ใช้แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ย5 มิลลิลิตรคือเอาปริมาณมาเยอะกว่าเพราะว่าแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์มันละลายได้น้อยกว่าเราเลยต้องเอามาเยอะกว่าอันนี้เข้าใจนะคะแล้วก็แคลเซียมไฮดรอกไซด์ก็ละลายได้ดีขึ้นเราก็มาน้อยลงโซเดียมไฮดรอกไซด์ละลายได้ดีมากๆเมื่อเทียบไป2ตัวเราก็เลยยิ่งเอามาน้อยใหญ่เลยนึกตรงนี้ออกนะคะแล้วก็การทดลองมันตรงนี้ก็ทำเหมือนเมื่อกี้นี่เลยคือใช้เทคนิคของซิรินจ์นะคะว่าที่ในทางกลับกันก็คือแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยนะคะระบบละลายได้ยากนะคะละลายได้ยากนะคะเรามาจำนวนน้อยเวลาเรามาใช้ซิลินเราก็เลยสามารถใช้ซิลินในการไทเทรตได้เพราะว่าปริมาณแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์มันน้อยนะคะแต่พอแคลเซียมไฮดรอกไซด์ละลายได้เยอะงั้นเราใช้ซิลินเนี่ยต้องใช้ซิลินหลายทีเลยตั้ง20ครั้งเลยนะคะก็ไม่สะดวกก็เลยใช้บิวเรตอันนี้ก็คือให้กลับไปคิดเองได้ว่าเราจะใช้เป็นซิลินในการไทเทรตหรือจะใช้เป็นบิวเรตเราต้องคิดกลับไปว่าปริมาณของมันเนี่ยมากน้อยอย่างไรหลังจากการทดลองนี้แล้วอาจารย์ก็พอจะรู้แล้วแหละว่าการค่าการละลายเท่าไหร่อาจารย์ก็คิดคำนวณกลับไปได้นะคะก็ไปออกแบบการทดลองได้โอเคเคน
2: All right again just a reminder to collect the information you need here again we record the volumes of samples that we use and we'll put in the starting and ending volume for our titrationfor the amount of HCl we use. And for this workshop and this demonstration, we're just going to look at calcium hydroxide. We won't have time to do all three.
0: ค่ะ อันนี้เป็นตารางนะคะเหมือนกับการทดลองเมื่อตะกี้นี้ก็คือฝึกให้นักเรียนเรามีนิสัยที่จะจดผลการทดลองนะคะให้เป็นไปตามที่ทำการทดลองได้จริงนะคะอันนี้เป็นตารางตัวอย่างนะคะปริมาณสารที่ใช้เริ่มต้นนะคะจะคอลัมน์แรกจะเป็นแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮดรอกไซด์คอลัมน์ที่2แถวที่2จะเป็นปริมาณเริ่มต้นที่ใช้นะคะคือปริมาณสารที่เราต้องการวิเคราะห์นั่นก็คือแอนาไลซ์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ถ้าอาจารย์ใช้5ก็จด5แคลเซียมไฮดรอกไซด์ในที่นี้เขาเขียนว่า1มิลลิลิตรแต่ใน1มิลลิลิตรเนี้ยต้องใส่ในฟลาสก์นะคะเพื่อที่ว่าจะเติมน้ำอีก50ถ้าตามอ้างอิงถึงสไลด์แผ่นที่แล้วแต่ในขณะนี้เราจะลดปริมาณมันลงมาเพื่อที่จะให้ใช้ปริมาณไฮโดรคลอริกน้อยลงนะคะเราอาจจะใช้เพียงแค่ 0.1 มิลลิลิตรเท่านั้นนะคะสโตนเซียมไฮดรอกไซด์ก็เดี๋ยวลองดูว่าจะปรับลดยังไงเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยคงจะทำได้เพียงแค่การทดลองเดียวคือแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะคะส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็จะทำในลักษณะคล้ายคลึงกันส่วนแถวถัดมาจะเป็นปริมาณไฮโดรคลอริกที่ใช้จุดเริ่มต้นก่อนไตเตรตกับหลังไตเตรตนั่นคือให้จดไว้ว่าปริมาณก่อนหลังเท่าไหร่แล้วก็ในที่สุดเนี่ยเราใช้ไปเท่าไหร่ก็คือเอามาหักลบกันก็จะเป็นปริมาณไฮโดรคลอริกที่เราใช้นะคะโอเคเคน please continue
2: All right again our safety slide with the new feature of showing what we're working with 0.002 molar HCl I am not afraid of 0.00029 molar hydroxide is about what the concentration of saturated magnesium hydroxide solution is. I'm not afraid of that either. The calcium hydroxide is more soluble, and so we have a higher concentration of hydroxide. It's still just 0.02 molar. That starts to be enough concentration that I think about safety glasses, but I'm not. And strontium hydroxide is quite soluble, so it actually is 0.23 molar hydroxide. So if you're working with strontium hydroxide, I would urge you to wear gloves and to wear safety glasses. Okay? We're working with calcium. The concentration is lower, so I'm not going to worry about that. I guess we better translate that before we start.
0: ค่ะอันนี้เป็นเพื่อให้ปลอดภัยนะคะป้องกันความปลอดภัย safety first แล้วก็อาจจะใส่แว่นนิรภัยนะคะแต่เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยไฮโดรคลอริกที่ใช้เนี่ยก็เข้มข้นน้อย 0.002 ซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรตรงนี้นะคะส่วนไฮโดรคลอริกส่วนไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในกรณีแมกนีเซียมเนี่ยก็พบว่าน้อยมากเลยนะคะเจือจางมากเป็น 0.00029 โมลาร์แคลเซียมก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันละลายได้ดีแล้วก็ต้องใช้ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ค่อนข้างเยอะนะคะเป็น 0.022 นะคะสตรอนเซียมก็จะเข้มข้นที่สุดในการใช้เบสนะคะแต่ในวันนี้เราแคลเซียมเราก็พบว่ามันไม่ได้มีความรุนแรงมากนักก็คือเป็นสารที่ค่อนข้างเจือจางเพราะฉะนั้นก็ไม่อันตรายมากแต่ถ้าต้องการจะป้องกันไว้ก่อนก็จะสวมแว่นนิรภัยก็จะดีนะคะโอเค please continue
2: All right so we're ready to do this and now did I understand we will simply be demonstrating the titration here and nobody will be doing it there in Thailand Is that correct
1: Yes, Ajahn Nokamon will do here in Bangkok, but not at Krayongbun.
2: Okay, good. You might want to start, too. This is pretty straightforward. But Jack has got our calcium solution ready. He's already added the phenolphthalein. So now in this case, remember, this is basic, so the phenolphthalein is pink to start with. He has our conventional burette that is filled with 0.002 molar HCl, and he's going to start titrating that in. Already having recorded the starting volume on the burette, so we didn't make a mistake with that. And this is gonna, he's gonna be careful.
1: เดี๋ยวเราดูว่าเขาทำนะคะอันนี้เป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์อยู่ในฟีนอลนะคะมันก็เป็นมีฤทธิ์เป็นเบสถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราใส่ฟีนอลทาลินไปมันก็เลยเริ่มต้นเป็นสีชมพูแล้วเราก็จะไทเทรตกับกรดนะคะซึ่งอยู่บริเวณนะคะเพราะฉะนั้นที่จุดสมดุลนะคะหรือว่าจุดยุติก็จะต้องเป็นไม่มีสีถูกไหมคะกลับกันกับเมื่อกี้นี้ที่เราใช้ทีนี้อันนี้แคลเซียมไฮดรอกไซด์เขาก็รู้ว่าจะต้องใช้ประมาณ20กว่ามิลลิลิตรเขาเลยใช้บิวเรตนะคะไม่ได้ใช้ซีริงจ์เชิญคุณครูมาข้างหน้าเลยค่ะอาจารย์นุ่งกมลกรุณาเตรียมมาด้วยมีซอนเซียมไฮดรอกไซด์กับแคลเซียมไฮดรอกไซด์อาจจะทำตัวใดตัวหนึ่งแล้วกันนะคะเอาเชิญคุณครูเลยค่ะอันนี้เข้าใจว่าอาจจะคล่องกันแล้วทุกคนด้วยซ้ำไปใช่ไหมไทเทรตธรรมดานะคะเอาเชิญออกมาเลยค่ะมาช่วยอาจารย์ดวงกมลนิดนึงค่ะค่ะขออนุญาตประกาศตรงนี้นะคะผู้คุณครูที่เข้าอบรมนะคะทุกครั้งเนี่ยกรุณานำเอกสารมาด้วยนะเราเตรียมให้ครั้งเดียวนะคะหลายคนมาขอเล่มนะคะขอให้นำเล่มมาด้วยนะคะเพราะว่าเราจะไม่มีสำรองให้แล้วก็การอบรมนี้เราจะมีประกาศแจกประกาศนียบัตรนะคะผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับใบประกาศนียบัตรนี่จะต้องเข้ารับการอบรมครบทั้ง6ครั้งถ้าขาดครั้งเดียวก็ไม่ได้นะคะเชิญคุณครูมาข้างหน้าเลยค่ะ
2: So Chipawan and Dungaman I would say while we're working on this that people there in Bangkok should give this a try and you can experiment do it on the same scale we're doing if you have calcium and you want to try it with the micro titration like we did for the previous experiment, try the micro titration
1: right.
2: and we'll see what the results are.
3: A little pink still, huh?
2: Yeah, I think.
4: Your purple glove doesn't help.
3: Oh, yeah, that's not helping either. Yeah, it looks
4: pretty
3: clear.
4: All right, call it good. That last drop.

0: Gravar. We're at 14.3, so at minus 1.
1: So we use 13.3. Okay.
2: All right, we have our finish, so maybe we'll switch over so we can watch how you're doing out there and know that you're still there.
3: นี่อาจารย์สุรพงศ์มีคำถามอะไรไหมคะทางโรงเรียนมีคำถามอะไรไหมคะ
4: ทดสอบ
5: Please one go over here.
0: Right.
2: Is that I see the large burette there. Oh, there's syringe here. Good. So we can compare the quality of the results, and we can also compare very easily how much waste there is and how long it takes, too. I'm thinking the syringe will be faster.
0: Look, her solution's almost done.
3: ค่ะก็ที่เราทำการทดลองกันนี่นะคะเมื่อกี้ลองคำนวณผลออกมาเราเปรียบเทียบระหว่างการใช้บิวเรตแล้วก็การใช้ซิริงจ์นะคะก็เอาคร่าวๆก็แล้วกันนะคะผลออกมาเนี่ยมันไม่พอดีเป๊ะนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ระวังมันมากนะคะเพียงแต่ต้องการจะให้เห็นว่ามันมีความเรียกว่าอะไรคะรีเลทมันสัมพันธ์กันอะนะคะซึ่งคำนวณออกมาแล้วเนี่ยอาจารย์ลงมูลออกมาได้เนี่ยคือจริงๆเราควรจะใช้ประมาณสัก 0.7 จริงๆทางอาจารย์เคนก็พูดเหมือนกันว่ามันน่าจะประมาณเท่าๆนี้แต่ปรากฏเราใช้1.05นะคะมากไปอาจจะเป็นจำนวนหยดตอนที่เราโซลูชันมา 0.05 เนี่ยมันมากเกินไปนะคะเราก็เลยต้องใช้ไททรานเนี่ยมากเกินไปOkay, Ken, I think that's all right, even though it's not come out the right as sure. We expected.
2: Yes, it works okay. Better when you don't have a camera looking at you and you're working.
3: สงสัยเป็นเพราะมีกล้องถ่ายเราอยู่เลยตื่นเต้นกันนะทำผิดๆถูกๆหน่อยนะคะไม่เป็นไร Okay, Ken, you continue, please.
2: Sure, so let's move on. The calculations here are very simple. The experiment calls to calculate the solubility product, KSP, that's simply shown here.And since we know we're starting with a metal dihydroxide, we can simplify the KSP expression to be simply 0.5 times the concentration of hydroxide cubed. And the concentration of hydroxide, of course, we've just determined by our titration, and the equation there at the bottom shows how to do that in case we've forgotten. Okay?
6: ค่ะ อันนี้เป็นวิธีคำนวณละนะคะค่าการละลายของสาร KSP อันนี้สูตรทั่วไปก็คือความเข้มข้นของแคทไอออนกับแอนไอออนนะคะในที่นี้แคทไอออนเราใช้เพียงแค่1อะตอมแอนไอออนเราใช้2เพื่อที่จะมาบาลานซ์กันให้เกิดเป็นสารประกอบอันนั้นนะคะในที่นี้ KSP ก็เท่ากับความเข้มข้นของ M2+ คูณกับความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ยกกำลัง2นะคะในที่นี้ความเข้มข้นของเมทัลนะคะก็จะเท่ากับครึ่งหนึ่งของไฮดรอกไซด์นะคะเพราะฉะนั้น KSP เมื่อนำไปแทนค่าก็จะเท่ากับเป็น 0.5 คูณความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์กำลัง3นะคะอาจารย์เอานำค่าขึ้นไปแทนค่าตามสมการ KSP ในที่นี้ความเข้มข้นไฮดรอกไซด์ที่ในสารละลายที่มันแตกตัวออกมาเนี่ยก็จะเท่ากับปริมาณของกรดไฮโดรคลอริกที่เราไตรเตรดก็คือปริมาตรอาจารย์ได้เท่าไหร่ก็เป็นมิลลิลิตรที่เป็นตัวแรกนะคะคูณกับความเข้มข้นในหน่วยโมลาร์ที่เราเตรียมมาในที่นี้เขายกตัวอย่างว่าถ้าเตรียมเป็น 0.002 ก็นำมาคูณกันก็จะได้เป็นปริมาณของความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ในสารละลายที่มันแตกตัวออกมานั่นเองนะคะโอเค I'm finished for calculation
2: Now in this next slideSince we didn't have time to do our calculations, for your reference, I've listed the reported solubility products, magnesium, calcium, and strontium hydroxides, and you can see there's some range there depending on who determined it and how carefully the numbers will be different. But you can see that magnesium hydroxide, much less soluble than calcium, which is much less soluble than strontium, And then on the bottom of the slide, I essentially give you the answers to the questions in the packet, where you're asked to predict what the solubility of beryllium hydroxide might be. And given the trend we see from magnesium through strontium, the prediction is that beryllium hydroxide would be very insoluble, and it is. That's the literature value. And at the other end, at the bottom of the column, barium hydroxide would be expected to be very soluble. And it's actually interesting. It's not much different from strontium hydroxide. So that could lead to an interesting discussion with your students about periodic properties. But at least the solubility is still quite high, as we would have predicted.
6: ค่ะ อันนี้เป็นผลการทดลองนะคะอันนี้เขาเป็นค่าที่ได้มาจากการทดลองจากหลายๆครั้งแล้วก็จากเอกสารอ้างอิงนะคะพบว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเอกสารอ้างอิงเองก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่าค่ามันจะเป็นอยู่ในช่วงการทดลองอันนั้นนั่นก็คือว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นกับการทดลองของแต่ละคนที่มีความระมัดระวังไม่เหมือนกันในการไตรเตรตในการเตรียมความเข้มข้นในการอะไรอย่างเงี้ยนะคะในค่าการละลายในการรวมไปถึงการเตรียมสารละลายอิ่มตัวด้วยนะคะถ้าอิ่มตัวมากมันก็จะมีปริมาณแมกนีเซียมไฮดรอกกับไฮดรอกไซด์มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นช่วงของการทดลองยิ่งพบว่าแมกนีเซียมกับแคลเซียมเนี่ยเป็นตัวที่ระยะละลายได้ยากเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีช่วงการละลายอยู่ช่วงนึงช่วงกว้างนิดนึงนะคะทีนี้มาเปรียบเทียบ3ตัวที่เขานำเสนอให้ทำการทดลองได้ก็คือแมกนีเซียมแคลเซียมสตรอนเซียมแคลเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยที่เราทำการทดลองเนี่ยเขาจะบอกว่าค่ามันจะอยู่ใน 4.7 คูณ10กำลังลบ6ถึง 5.5 คูณ10กำลังลบ6ตรงนี้อาจารย์ลองคำนวณจากสไลด์แผ่นที่แล้วกับผลการทดลองของเราดูนะคะว่าค่าที่ได้เนี่ยเราอยู่ในเลนส์ตรงนี้หรือยังถ้ายังไม่อยู่เราลองให้นักเรียนลองคิดซิว่าทำไมมันถึงยังไม่อยู่อาจจะเป็นเพราะว่าการไตเตรตของเรายังไม่ดีพอหรือตรงไหนที่เวลาหยดสารไปสารมันไม่ลงมาในแอนาไลซ์เต็มที่หรือเปล่าไปติดอยู่ข้างๆฟลาสหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะคะซึ่งยิ่งเป็นสมอลสเกลเนี่ยสารหยดนึงติดอยู่ข้างๆเนี่ยก็จะพบว่ามีผลต่อการทดลองอย่างมากนะคะถ้าดูเปรียบเทียบกันระหว่างของแต่ละสารประกอบตั้งแต่แมกนีเซียมแคลเซียมสตรอนเซียมจะเห็นว่าค่า KSP เนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นนั่นก็แสดงว่าค่าการละลายเนี่ยมันมีความสามารถในการละลายเพิ่มขึ้นนั่นเองอันนี้3ชนิดสาร3ชนิดที่เรานำมาทดลองทีนี้ก็นำมาเปรียบเทียบกับสารประกอบในแถวเดียวกันถ้าเปรียบเทียบกับแบริเดียมกับแบริเดียมแบริเดียมเนี่ยอยู่ด้านบนกว่าอยู่บนกว่าแมกนีเซียมนะคะอยู่คาบที่สูงกว่านั่นก็คือว่าแบริเดียมน่าจะมีความสามารถในการละลายน้อยกว่าสารที่เราทำการทดลองนะคะจากค่าอ้างอิงก็พบว่ามีค่าน้อยกว่าจริงๆนั่นก็คือมีค่าการละลายเพียงแค่6.9 คูณ 10 กำลังลบ 22 ลบ 22 นะคะนั่นคือค่าการละลายน้อยมากๆแต่ถ้าเปรียบเทียบหลังจากสตรอนเซียมคือแบเรียมเนี่ยพบว่ามีค่าการละลายเนี่ยใกล้เคียงกับสตรอนเซียมเลยนะคะก็คือ5คูณ 10 กำลังลบ 3 ทีนี้เขาบอกว่าพอเปรียบเทียบดูตรงนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าสตรอนเซียมมีค่าการละลายมากกว่าหรอประมาณ 6.4 ในขณะที่แบเรียม 5.0 คูณ 10 กำลังลบ 3 เหมือนกันอันนี้ก็เป็นจุดที่มาคุยกับนักเรียนได้ว่าทำไมมันถึงมีค่าใกล้เคียงกันหรือว่ายังไงมีผลอะไรยังไงหรือว่าพอมันต่างกันคาบหลังๆแล้วค่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะลดลงไปหรืออะไรเงี้ยนะคะก็เป็นจุดที่ทำให้เกิดคำถามที่จะมาอภิปรายผลกันได้นะคะ
3: ค่ะก็ตรงพอยต์เนี้ยนะคะก็จะเห็นว่าเราสามารถเหมือนกับคาดเดาได้นะคะว่าสมบัติของสารนี่เป็นอย่างไรนะถ้าเราเรียงตามลำดับเนี่ยนะคะก็คือเบอร์เรียมไฮดรอกไซด์นะคะมีการละลายน้อยกว่าแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็น้อยกว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็ไล่ลงมาถูกไหมคะฉะนั้นจากการทดลองของเราเนี่ยเราสามารถคำนวณหาค่า KSP ได้ซึ่งจิตปกติแล้วค่าเนี่ยมันเป็นค่าคงที่ถ้าเป็นสารตัวเนี้ยก็ต้องอยู่ประมาณนี้นะคะซึ่งจากหลายๆคนฝีมือหลายคนทำเนี่ยมันก็จะออกมาว่าอยู่ในช่วงใกล้กันเนี่ยนะคะทีนี้จะเห็นว่าอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเวลาเราจะดูเรื่องของตาราง periodic เนี่ยเราสามารถบอกถึงคุณสมบัติของสารได้แล้วมันก็จะมีความสัมพันธ์กันแต่ว่ามันจะเป็นในลักษณะแบบไหนดูตามค่าไปแล้วมันมีสมบัติที่มันแย่ลงหรือว่ารุนแรงขึ้นหรือว่าการละลายน้อยลงการละลายมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ ลักษณะของการเรียงตารางperiodicนี่จะบอกเราได้นะคะงั้นการทดลองวันนี้นี่ก็คือเป็นการพิสูจน์ให้เราเห็นนะคะว่าเราดูเรื่องของการละลายนะคะของสารของธาตุของสารประกอบของธาตุแล้วเราใช้ไฮดรอกไซด์แล้วเราก็บอกได้เลยว่าถึงแม้เราจะไม่ได้ทำแบเรียมไฮดรอกไซด์เราก็บอกได้เลยว่าการละลายของแบเรียมไฮดรอกไซด์เนี่ยนะคะจะมีค่าการละลายได้สูงขึ้นเพราะเราดูจากตารางperiodicนั่นเองค่ะโอเคเคน
2: All right, and now the two most important slides for each experiment. First, when we talk about other approaches to the same concepts, and then when we talk about the green implications, the concept of this experiment clearly is about solubility and determination of solubility product. And it's very interesting, and I would encourage you to have your students, if you do this experiment, have your students go to the literature, go to the internet, and find other experiments that are used.To teach about solubility product. On this slide, I've listed some of the ones that I found, including a radiochemical determination using a very radioactive gamma-emitting isotope. That seems like a bad idea to me. There are very popular experiments that involve precipitating lead chloride or silver chromate. Lead, of course, is a toxic heavy metal. Chromate is also toxic and carcinogenic, so those are not very good experiments to do with our inexperienced students. You may work with smaller quantities or use safety gear. You may simply hope you don't have accidents. Or you may turn the computer simulations, and the image on this slide shows an example of a computer-simulated solubility product determination. That, to me, is even less interesting than a titration.And each of these things then has a number of problems. There's accidental exposure, there's the generation of toxic waste, or if you turn to the computer, there's a loss of the opportunity to really learn firsthand about important chemical issues.
6: ค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนนะคะหลังจากที่วิเคราะห์วิจารณ์ผลกันไปแล้วทีนี้เราก็มาดูซิว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆที่เขาทำเนี่ยเขาจะสามารถหาค่าหรือหาปริมาณมันได้ยังไงนะคะเขาก็แนะนำว่าอาจจะเป็นไปได้ว่านักเรียนเนี่ยยังไม่มีข้อมูลตรงนี้มาก่อนที่เราจะให้ข้อมูลเขาเราก็บอกเขาว่าไหนลองหาดูซิจากอินเทอร์เน็ตหรือจากเอกสารต่างๆเนี่ยดูซิว่าวิธีการหาตรงนี้หายังไงได้บ้างเช่นการหาโดยใช้เรดิโอแอคทีฟนะคะอันนี้หาปริมาณแบเรียมก็ใช้ไอโซโทปแบเรียม137นะคะดูค่า half life ของมันนะคะอันนี้เป็นค่าเป็นการใช้ไอโซโทปซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็ค่อนข้างมันเป็นอันตรายนะคะหรือว่าวิธีที่2อาจจะใช้การตกตะกอนร่วมเป็นตกตะกอนของเลดคลอไรด์หรือซิลเวอร์โครเมตซึ่งถ้าใช้ประเภทซิลเวอร์โครเมตเนี่ยก็พบว่าโครมิกเนี่ยมันเป็นสารที่เป็นพิษแล้วก็เป็นสารก่อมะเร็งด้วยซึ่งก็เป็นวิธีที่ดูจะไม่ค่อยเป็นกรีนเท่าไหร่นะคะค่ะแล้วก็ปริมาณอันนี้เป็นการลดปริมาณแล้วก็สารวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยจะต้องมีการป้องกันอย่างดีนะคะเพื่อที่จะหวังว่าไม่ให้มีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะค่ะ
3: ค่ะอันนี้ก็ เป็นเรื่องของการหาค่า KSP นะคะทีนี้อาจารย์เคนก็บอกว่าเราน่าจะให้นักเรียนลงไปค้นหาดูว่ามีวิธีการอะไรบ้างที่จะหาค่า KSP ซึ่งมันมีมากมายเยอะแยะเลยคนทำด้วยวิธีการต่างๆตามที่บนสไลด์เนี่ยนะคะแต่ว่าการทำด้วยวิธีการอื่นเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากไม่ว่าจะเป็นอันตรายในเรื่องของสุขภาพหรือว่าอาจจะเกิดทำให้เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาก็ได้นะคะมีปัญหาเรื่องเวสต์อะไรพวกเนี้ยนะคะโอเค Ken I think we running out of time
2: Yes, I think so too. So let's very quickly talk about the green relevance of this experiment. Let's simply drop to the green principles. Again, your students should discuss this and they will have their own ideas, but certainly the experiment introduces principle number one, preventing waste. Number three, using less hazardous materials. Number 11, again, real-time monitoring because we use indicators for titration.And number 12, using substances and forms that minimize our hazards. And in particular, we're going to avoid substances like beryllium hydroxide that are quite toxic.
3: ค่ะอันนี้ก็ไปเร็วๆเลยนะคะก็คือหลักการของ Green Chemistry คุณครูกลับไปคิดเองแล้วกันนะว่ามันไปตามข้อ1 3 11 12หรือเปล่าสำหรับข้อ12นี่เน้นนิดนึงก็คือตัวที่ตัวท้ายอะค่ะตัวแบเรียมไฮดรอกไซด์อย่างเงี้ยมันตัวอันตรายมากเขาก็บอกเห็นไหมเราไม่ต้องทำก็ได้แต่เราสามารถคาดการได้เลยว่าค่า KSP มันจะเป็นอย่างไรนะคะโอเคเคน
2: Okay, I'm going to skip the questions, even though that it causes me pain, because asking questions is one of the things we're trying to learn about. But let's instead just spend the last few minutes talking about next week's workshop. And remember, this is next week now, not 2 weeks, but next week. We have three experiments planned. All of them will work well as demonstrations.

0: เรื่องClock Reactionไม่รู้เราจะได้เป็นปฏิกิริยานาฬิกาเคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เนี่ยก็จะต้องใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทีนี้ทิงเจอร์ไอโอดีนบางทีเขาขายเนี่ยจะเป็นความเข้มข้นไม่เหมือนกันอันที่ต้องใช้ที่เราจะใช้นี่คือใช้ 2% นะคะอันนี้เราก็น่าจะทำการทดลองได้อาจารย์ดวงกมลคิดว่าอาจจะทำการทดลองที่1กับที่3ได้นะคะส่วนอันที่2เนี่ยเราดูวิดีโอเขาค่ะการทดลองที่1ที่เราจะทำเนี่ยก็คงเป็น small scale เห็นเขาพูดกันว่าเขาจะพยายามทำเป็น small scale โอเคเคน
1: Kay, and I think it is time to be finished and I am finished so I have just my last slide when I've added an additional word so I could say ขอบคุณครับ I can say thank you and สวัสดีครับIt's been a pleasure working with you again this week.
0: I think you learn more and more Thai words now. Well, thank you very much again, and thank you, Jack, for all your effort. We learned a lot today, and as usual, we appreciate your kindness, and hopefully see you next week. Of course, bye right? See you next week.
1: Yeah. Thank you to you and to Do Guan. Thank you so much.
0: ค่ะก็การทดลองวันนี้นะคะเรื่อง Green Chemistry นะคะตอนที่4ก็จบลงแล้วนะคะก็ดิฉันในนามของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะก็ให้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกานะคะขอขอบคุณบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณครูทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมในวันนี้เสียดายนิดนึงเราไม่มีเวลาที่จะซักถามเพราะเราคุยมากกันไปหน่อยนะคะสำหรับครั้งหน้าเป็นวันที่3มีนาคมนะคะคือสัปดาห์หน้าเลยนะคะและคุณครูจะต้องมาครบทุกครั้งถึงจะได้รับประกาศนียบัตรนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: เอ้านี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับแต่เพลงนี้จำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
2: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุข
0: และสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
3: อยากดูค่ะ
0: มา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันเวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป C

4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ r จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ r ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ r โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ครับและเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ 2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ r นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ r1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ r1 ครับโดยที่ x y นะครับใน r1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x ครับในความสัมพันธ์ r2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ r2 โดยไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ r1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ r2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a ลบ b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ r1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ r2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3ลบ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3บวก x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r2 ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r2 นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y
ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้าง

ก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแต่ว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับ

นะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ A นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ B นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนไดเรนท์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนไดเรนท์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้ออีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับอย่างที่กล่าวไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าสัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนนะครับท่านอาจารย์อดินันท์ปากบารานะครับซึ่งท่านจะมาเปิดใจในการดำรงตำแหน่งของท่านและมีระยะเวลาอีกประมาณ8เดือนก่อนท่านจะเกษียณนะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรในบทสัมภาษณ์ครั้งนี้พบกันในช่วง Interact Report ครับ

วาระเร่งด่วนก็คือสำหรับการใส่เอกชนนะครับก็คือเรื่องของคุณภาพการศึกษานะครับเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่จะให้นักเรียนนักศึกษาภาคเอกชนเนี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ประการที่สองก็คือเรียนอย่างมีความสุขตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เราก็เลยดำเนินการตามนโยบายนี้นะครับอย่างจริงจังประการถัดไปก็คือเรื่องการรวมอาชีวศึกษาของเอกชนนะครับ480แห่งไปอยู่รวมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก็คืออาชีวศึกษาภาครัฐหรือสอสอนะครับซึ่งมี400กว่าแห่งเช่นกันครับซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จน่าจะภายในเดือนมีนาคมนี้นะครับเปิดภาคเรียนใหม่นี้ก็หมายความว่าอยู่รวมกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้ก็ปฏิบัติงานร่วมกันอยู่แล้วเช่นโครงการ Fix It Center ให้บริการประชาชนในวาระต่างๆนะครับก็ทำร่วมกันเรื่องของหลักสูตรอาชีวะเอกชนก็ใช้หลักสูตรของอาชีวศึกษาภาครัฐอยู่แล้วนะครับและก็นโยบายด่วนๆขณะนี้ข้ามาใหม่ก็คือทำอย่างไรให้เด็กรู้จักการให้การให้นะครับการดูแลผู้อื่นซึ่งจะนำไปสู่การดูแลบ้านเมืองในประการถัดไปนะครับที่เราคิดเอาไว้ในขณะนี้เนี่ยเราใช้ฐานของศาสนาเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าพระพุทธศาสนาหรือคริสตศาสนานะครับหรืออิสลามพื้นฐานสำคัญก็คือการให้ที่ฝรั่งเขาพูดว่า give and take นะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยในการปฏิบัติเราก็จะมีกิจกรรมจิตอาสานะครับจิตอาสาคือการช่วยเหลือคนอื่นคิดถึงคนอื่นนั่นเป็นหลักการของกิจกรรมแต่ในกิจกรรมย่อยเนี่ยก็แบ่งออกได้หลายร้อยกิจกรรมทีเดียวครับเช่นการบริจาคหนังสือ

ให้กับกลุ่มหรือบุคคลหรือพื้นที่ที่ต้องการหนังสือเด็กๆของสถานศึกษาเอกชนก็จะรวมเอาหนังสือนะฮะมาบริจาคกิจกรรมอาสาพัฒนาโดยนักศึกษาของอาชีวศึกษาของเราก็ออกไปพัฒนาในสถานศึกษาที่อยู่ในแดนทุรกันดารอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการให้นะครับการช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับการช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กพิการก็ถือว่าการให้แม้กระทั่งการให้ความรู้เนี่ยก็ถือว่าการให้จากสถานศึกษาไปสู่ชุมชนก็ถือว่าเป็นการให้อย่างนี้เป็นต้นครับความจริงทีเดียวก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่เมื่อท่านรัฐมนตรียกเป็นวาระที่ต้องเน้นให้ความสำคัญเนี่ยก็รู้สึกว่าสอดคล้องกับสิ่งที่เราคิดอยู่นะครับเมื่อผู้ใหญ่ให้ความสนใจและส่งเสริมมากขึ้นเนี่ยถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทำกันอย่างจริงจังนะครับเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบก็คือเรื่องของคุณภาพการศึกษานะครับเมื่อผมมารับตำแหน่งเนี่ยเราได้รวมความคิดจากทุกๆฝ่ายนะครับมาดูว่าคุณภาพการศึกษาที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยอย่างโรงเรียนสามัญทั่วไป 4,000 โรงเรียนนะครับหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม400กว่าโรงนะฮะโรงเรียนจีนโรงเรียนนานาชาตินะครับโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาอีก150โรงเนี่ยคุณภาพอยู่ในระดับใดหลังจากนั้นเราก็ออกนโยบายอย่างประการที่1ป.1ต้องอ่านออกเขียนได้อันนี้เป็นที่น่าชื่นใจว่าจากการประเมินแล้วเนี่ยบรรลุเป้าหมายแล้วนะครับในชั้นป.2ป.3ป.4ก็อ่านคล่องเขียนคล่องมากขึ้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นโอเน็ตก็เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นความพยายามที่เราได้ตั้งเป้าเอาไว้แล้วนี่คือสิ่งที่ภาคภูมิใจซึ่งสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้นะครับหรือกระบวนการคิดได้มากขึ้นอันนี้เราต้องพยายามจำแนกโดยการแนะแนวนะครับโรงเรียนที่เขามีผลสัมฤทธิ์ที่ไม่สูงนักเนื่องจากตัวป้อนหรือเนื่องจากตัวเด็กสภาพสังคมเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่กังวลนะครับไม่ท้อถอยแต่ทำให้เรามีกำลังใจที่จะส่งเสริมเด็กเหล่านี้เช่นที่เขามีผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นเลิศเนี่ยนะก็อาจจะไปเรียนทางสายวิชาชีพและประสบความสำเร็จได้มุ่งไปทางนั้นคือเรามีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยมีการกลั่นกรองทดสอบเด็กรายบุคคลเลยนะครับเป็นการทดสอบเด็กรายบุคคลและจำแนกว่าใครมีความถนัดหรือ aptitude test ความถนัดด้านใดมีอยู่10อย่างนะฮะด้านเครื่องกลด้านการเกษตรด้านการคิดด้านคณิตศาสตร์ด้านภาษาด้านสังคมศาสตร์ด้านตรรกะซึ่งมีหลายอย่างตรงนี้เราสามารถที่จะส่งเสริมศักยภาพของเด็กเหล่านั้นไปสู่การเรียนวิชาชีพนะครับก็คิดว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่ประสบความสำเร็จส่วนโรงเรียนเอกชนที่มีความเป็นเลิศที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆหรือกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับก็จะไปสู่อาชีพที่ชั้นสูงต้องใช้เวลาเรียนนานนะครับอันนี้ก็จำแนกไปได้แต่อย่างไรก็ตามหากว่าเด็กในโรงเรียนเอกชนที่อยู่ห่างไกลนั้นเนี่ยมีแววหรือมีความเป็นเลิศก็จะได้รับการส่งเสริมเช่นขอโควต้าที่นั่งในมหาวิทยาลัยให้อย่างนี้เป็นต้นหรือทุนการศึกษาอย่างทุนกยศ.กู้ยืมเนี่ยก็ถือว่าเป็นทุนสำคัญที่เด็กยากจนหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ที่เขาจะใช้โอกาสนี้เรียนไปสู่ความสำเร็จของการเป็นแพทย์เป็นวิศวะหรือเป็นสถาปนิกหรือเป็นครูบาอาจารย์ได้เช่นกันผมเคยเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั่นคือบริหารการศึกษาในภาครัฐนะครับแล้วมาเป็นเลขาธิการทช.เนี่ยก็บริหารภาคเอกชนความต่างก็คือการดิ้นรนแสวงหาความเป็นเลิศเพื่อสถานศึกษาของตัวเองเนี่ยภาคเอกชนมากอันนี้เนื่องจากการแข่งขันเนื่องจากความอยู่รอดนะครับที่เขาจะต้องดำรงไว้เขาจะต้องหาภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย NGO ต่างๆแม้กระทั่งภาคีเครือข่ายในต่างประเทศนะครับบางโรงเรียนอย่างเช่นปรินซ์รอยัลวิทยาลัยที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะมีภาคีเครือข่ายในลาวในกัมพูชาในออสเตรเลียในแคนาดาในนิวซีแลนด์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในภาคใต้ก็เช่นกันครับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็

0: ภาคีเครือข่ายในสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียจำนวนมากทีเดียวโรงเรียนของเราหนึ่งโรงอาจจะมีภาคีเครือข่ายโรงเรียนในต่างประเทศหลายโรงนะครับในคราวเดียวกันซึ่งภาครัฐยังไปไม่ถึงตรงนี้นะครับอันนี้คือจุดที่มองเห็นประการที่สองก็คือการบริหารงบประมาณการตัดสินใจของโรงเรียนนี่เป็นไปได้เร็วเพราะโรงเรียนเอกชนเนี่ยเป็นนิติบุคคลโดยแท้จริงสามารถที่จะทำนิติกรรมสัญญาหรือประสานงานกับหรือร่วมทุนกับใครก็ได้ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งในภาครัฐยังไม่มีตรงนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากในฐานะที่อีก8เดือนผมจะเกษียณอายุราชการนะครับตลอดชีวิตการเนี่ยประการหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือให้ตระหนักเสมอว่าความเป็นข้าราชการของเราเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศชาติคำว่าข้าก็คือข้ารับใช้ราชการก็คือกิจการของพระราชาราชานี่มาจากภาษาสันสกฤตว่าราชแปลว่าคนที่ทำให้คนอื่นชื่นใจเมื่อเราเป็นข้ารับใช้ของคนที่ทำให้คนอื่นชื่นใจเราย่อมที่จะมีหลักคิดและหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นอย่างแท้จริงถ้าทำได้อย่างนี้ผมเชื่อว่าจะมีความมั่นคงและมีความก้าวหน้าในราชการนะครับประการที่สองความเป็นพหุวัฒนธรรมของประเทศไทยและนานาชาติจะยิ่งเพิ่มหรือทวีความสำคัญมากขึ้นข้าราชการในยุคใหม่นี้จะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ว่าเราอยู่ร่วมกันได้เราจะต้องส่งเสริมประชาชนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนะครับประการที่3อยากจะฝากก็คือการบริการประชาชนราชการยุคใหม่จะต้องกำหนดเวลาให้ชัดเจนว่าสิ่งที่ประชาชนร้องขอหรือต้องการนั้นได้หรือไม่ได้ถ้าได้ควรจะได้ในระยะเวลาอันสั้นอย่างไรถ้าไม่เดือดร้อนประชาชนก็ไม่ร้องขอที่จะใช้บริการตรงนี้ครับการบริการประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งอยากจะฝากข้าราชการยุคใหม่ไว้ครับ10กุมภาพันธ์เป็นวันการศึกษาเอกชนนะครับซึ่งเราถือเป็นวาระสำคัญในรอบปีอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนหรือผู้สนใจนะครับในปีนี้เราจัดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น5นะครับกิจกรรมสำคัญก็ประการแรกก็คือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะพระองค์มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติอย่างใหญ่หลวงนักเราก็เลยมีนิทรรศการนี้ท่านผู้ชมจะได้ไปเห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์เกี่ยวกับการศึกษาในหลายๆมุมมองแม้กระทั่งโรงเรียนในพระราชดำริก็มาร่วมจัดนิทรรศการด้วยประการถัดไปก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นประธานในการเปิดงานและมีปาฐกถาพิเศษนะครับเกี่ยวกับทิศทางของรัฐบาลนี้ในการส่งเสริมการศึกษาถัดไปในวันแรกของภาคบ่ายนะครับดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ดร.แดนแคนดูที่พวกเรารู้จักกันนะครับท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ในต่างหลายประเทศแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดที่อเมริกาในวาระที่ท่านกลับมาเมืองไทยทางสช.เราก็เลยเรียนเชิญท่านแบบขอร้องเป็นกรณีพิเศษให้ไปปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาเอกชนเพื่อการปฏิรูปประเทศนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีกิจกรรมของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศทุกสาขานะครับทั้งในและนอกระบบจะนำความเป็นเลิศต่างๆเนี่ยมาพรีเซนต์มาโชว์ในบูธของเขานะครับท่านจะได้พบกับเรื่องของการสอนภาษาไม่ว่าเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วได้อย่างไรซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่อันเนี้ยเจ้าของสถาบันการศึกษามาจัดนิทรรศการให้ชมเองความสามารถของนักเรียนนักศึกษาบนเวทีนะครับก็จะมีการแสดงให้เห็นได้ชัด
1: ช่วงครูเรียนมาคุยนะครับสัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากคุณครูสอนคณิตศาสตร์นะครับคุณครูจากโรงเรียนทับปุดพิทยานะครับจากจังหวัดพังงาครูท่านนี้ใช้โปรแกรม GSP นะครับในการสอนเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรเทคนิคการสอนน่าสนใจอย่างไรพบกันในช่วงครูเรียนมาคุยครับ
2: ครูอนิรุทธ์ลิบพล

โปรแกรมGeometer Sketchpad เนี่ยผมประมาณปี47ผมก็ไปอบรมกับสสวทเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นก็ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะครับซึ่งเป็นปัญหาตรงที่ว่าคณิตศาสตร์นี่เป็นวิชาที่เป็นนามธรรมก็เลยใช้สื่อตัวนี้มาช่วยในเรื่องของให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับครั้งที่2ผมก็ไปอบรมโดยในระดับขั้นสูงขึ้นก็สามารถนำความรู้เนี่ยมาใช้ประยุกต์ในการสร้างสื่อโดยเฉพาะสื่อที่สร้างตัวนี้ก็คือสื่อทฤษฎีกราฟนะครับซึ่งเป็นปัญหามากในการเรียนครับเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าเป็นวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันเกี่ยวกับเรขาคณิตนะครับเกี่ยวกับรูปทรงอย่างเงี้ยต้องจะทำได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นเกี่ยวกับนามธรรมเรื่องเซตเนี่ยก็จะยากหน่อยแต่ก็เกือบครบทุกหน่วยนะครับเกือบครบทุกหน่วยสื่อที่ผมทำนี่คือผมเริ่มสร้างขึ้นมาตรงที่ว่าโปรแกรม PHP นี่เดิมเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่เป็นเพจปกติใช่ไหมฮะผมก็นั่งคิดดูว่าเราจะทำยังไงให้เป็นสื่อที่สามารถนักเรียนเนี่ยเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยเพราะว่านักเรียนทุกคนเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ PHP ได้ทุกคนแต่ทำยังไงให้เขาใช้โดยที่ว่าใช้เองก็คือเราทำให้เขาใช้ได้ก็เลยคิดเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะครับโดยใช้โปรแกรมตัวนี้มาช่วยโดยในเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนี่ยก็จะมีเรื่องของแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกตัวอย่างความรู้เด็กสามารถกลับไปทบทวนได้ที่บ้านโดยที่ว่าผมทำเป็นตัวสมเด็จรูปนะครับสร้างเป็นสมเด็จรูปโดยใช้โปรแกรมตัวนี้ครับประยุกต์ใช้แล้วก็นักเรียนก็สามารถกลับไปเรียนรู้ด้วยตัวเองที่บ้านนะครับท่านเรียนเนี่ยก็จะจัดเรียนด้วยชุดการสอนแบบสื่อผสมนะฮะแบบสื่อผสมในสื่อผสมนี่ก็จะมีเอกสารมีแบบหัดแบบฝึกก็ปกตินะครับแต่ตัว GSP เนี่ยจะช่วยเป็นสื่อในเรื่องของการเพิ่มตัวอย่างที่ให้นักเรียนเห็นจากนำมาทำเป็นรูปธรรมมากขึ้นและก็กลายเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่นำเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยไปรวบรวมไว้ในโปรแกรมตัวนี้เพื่อให้นักเรียนกลับไปทบทวนที่บ้านอีกครั้งผลสัมฤทธิ์ที่ทำการวิจัยมานะครับเมื่อปี57แล้วก็นักเรียนนี่มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นนะครับจากเดิมที่นักเรียนเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องทฤษฎีกราฟเพราะว่าทฤษฎีกราฟนี่เป็นเรื่องใหม่ครับเดิมเป็นเรื่องใหม่ที่มันจบมาในชั้นระดับชั้นม.ปลายนะครับก็เลยดูแล้วนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นแล้วก็จากการวิจัยเนี่ยก็นักเรียนเนี่ยมีระดับเจตคติที่อยู่ในระดับดีนะครับหลังจากที่เราใช้ชุดการสอนตัวนี้มาช่วยคือตัวนี้นะตัวนี้คือเดิมเนี่ยม.4เนี่ยนักเรียนเข้ามาม.4ใช่ไหมจะต้องมีการอบรมโปรแกรมตัวนี้ก่อนแล้วก็จะบอกกับนักเรียนว่าเดี๋ยวเราจะใช้ในม.5นะจะใช้ในการเรื่องแต่คือนักเรียนไม่ได้ใช้โปรแกรมว่าสร้างขึ้นมาเองแต่ว่าให้เรียนรู้ว่าคลิกยังไงใช้ยังไงซึ่งครูนี่สร้างเป็นบทเรียนช่วยสอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็นักเรียนก็เอาไปใช้ในนี้ไม่นักเรียนไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เครียดเลยนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ว่าเราสร้างมาเป็นสื่อที่ช่วยในการทบทวนนักเรียนถ้าเกิดพูดถึงการต่อยอดนี้ได้มากเลยโปรแกรม PHP นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลขาคณิตเรื่องของเวกเตอร์ตอนนี้ที่ผมทำอยู่ก็คือเรื่องของเวกเตอร์3มิตินะครับทำเป็นเห็นจากนำมาทำเป็นรูปธรรมได้ดีขึ้นเวกเตอร์3มิติสามารถเห็นได้ทุกด้านนะครับเกณฑ์ x เกณฑ์ y เกณฑ์ z ดูได้หมดเลยแล้วก็เรื่องอื่นด้วยดีขึ้นครับดีขึ้นแน่นอนเลยก็คือเดิมคณิตศาสตร์ถ้าสังเกตดูเมื่อก่อนก็คือใช้ช็อคเขียน3มิตินะฮะแต่เดี๋ยวนี้เราใช้โปรแกรมตัวนี้เข้ามาช่วยซึ่งสสวทได้ซื้อลิขสิทธิ์มาใช้แล้วก็ให้ครูคณิตศาสตร์อบรมผมคิดว่าดีนะครับในการประยุกต์ใช้ตัวนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก

ตอนนี้คือทำเรื่องของเวกเตอร์3มิตินะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะประยุกต์เป็นบทเรียนเวกเตอร์ช่วยสอนของความน่าจะเป็นนะครับก็จะทำรูปที่เป็นเกี่ยวกับไพ่ลูกเต๋าที่สามารถหมุนได้นะครับแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับ3มิติของมอต้นนะครับรูปเรขาคณิต3มิติอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องเส้นขนานเฉพาะสื่อที่เป็น GSP ที่เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ก็ใช้ประมาณ1ปีได้ผมต้องพยายามนั่งเรียบเรียงค้นคว้าก่อนค้นคว้าเนื้อหาแล้วนั่งเรียบเรียงนะครับเรียบเรียงแล้วก็สร้างแต่ละเส้นขึ้นมาโดยใช้ความคิดตรงนี้รวบรวมจากเอกสารตำราที่มีอ้างอิงนะก็มาใช้เวลาประมาณ1ปีต่อ1เรื่องนะประมาณโปรแกรมนี้ก็คือว่าเด็กใช้เนี่ยก็คือว่าเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์จะสอนคือว่านักเรียนเนี่ยนำไปใช้ทบทวนหลังจากเลิกเรียนก็คือเนื้อหาจะคู่ขนานกับในชั้นเรียนนักเรียนก็จะนำไปใช้ที่บ้านแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองเปิดใบความรู้ทำแบบทดสอบที่มีอ้างอิงอยู่แล้วนะทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วก็คือเดิมในชั้นเรียนมีอยู่แล้วแต่ทีนี้เรื่องของเทคโนโลยีเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีมาให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้ทบทวนที่บ้านเพราะว่าผมคิดว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเทคโนโลยีจะต้องจำเป็นนะครับก็เลยใช้เป็นการทบทวนโดยเฉพาะเรื่องทฤษฎีกราฟเนี่ยสื่อเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้จากเดิมที่อยู่ในหนังสือก็คือว่าจุดไปยังจุด A ไป B A แต่นี่สามารถจาก A ไป B เป็นกราฟยังไงมีจุดมีเส้นเคลื่อนที่ได้กราฟที่สมสันฐานกันสามารถสร้างเห็นว่ากราฟ2ตัวที่สมสันฐานกันเป็นเพราะอะไรเดิมถ้าเป็นในหนังสือเนี่ยมันจะซ้อนทับกันอยู่ถูกไหมฮะเส้นแต่ตอนนี้คือเราสามารถยืดและหดให้เส้นมันขยายได้นักเรียนก็จะเห็นได้ใช่ครับผมจะทำแบบทดสอบที่คู่ขนานกับในชั้นเรียนด้วยแล้วก็นักเรียนก็สามารถมีแบบทดสอบย่อยอีกครั้งนึงเพื่อเป็นการทำซ้ำอีกครั้งนึงเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้ปั๊บอย่างน้อยก็นักเรียนก็มีข้อสอบเพิ่มขึ้นได้ฝึกเพิ่มขึ้นผลก็เลยส่งผลต่อผลสัมพันธ์ทางการเรียนนะคือเมื่อเขาชอบสื่อเมื่อเขาชอบสิ่งที่เราได้สอนไปใช่ไหมสิ่งที่ผลไว้ได้เลยที่ได้จากการสอนตรงนี้ก็คือว่านักเรียนจะชอบเราโดยปริยายคือจะชอบตัวเรานะครับแล้วก็นักเรียนก็เรียนเนื้อหาตัวอื่นซึ่งเรียนกับเราเนี่ยเขาก็มีความชอบไปด้วยเพราะว่าเราสามารถผสมผสานกันได้ประยุกต์จากตัวนี้ไปใช้กับหน่วยอื่นได้ด้วยในนี้ครับนักเรียนก็จะชอบพูดถึงผู้ปกครองเนี่ยนะสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยก็คือเรื่องของนักเรียนเนี่ยได้ทบทวนนั่นคือสิ่งที่เขาเห็นเลยก็เดิมครูให้การบ้านไปการบ้านคืออะไรยังเด็กมักไม่เคยทำกันบ้านถูกไหมฮะแต่นี่ก็คือสิ่งที่ผมเน้นเลยว่านักเรียนต้องกลับไปดูแล้วก็ต้องสรุปกลับมาให้ครูด้วยนะคือถ้าไม่เปิดนะครับถ้าไม่ดูก็สรุปเนื้อหาตรงนั้นไม่ได้นะครับไฟล์ส่วนใหญ่ผมก็จะแฝงไว้ใน Facebook ส่งไปทางอีเมลซึ่งมันก็สะดวกขึ้นนักเรียนก็สามารถเรียนรู้แล้วผู้ปกครองก็ตอบรับในเชิงบวกนะครับตรงนี้ครับคือสิ่งที่ผมตั้งใจทำชุดการสอนนี้ขึ้นมาเลยนะครับก็คือว่าเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์นะครับของเรื่องกราฟเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็เรื่องของเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์นะครับเป็นสิ่งที่ตั้งใจที่สุดในเรื่องที่ทำมานะครับเมื่อปี2557ที่ผ่านมาเนี่ยผมตั้งใจตรงนี้แล้วก็ส่งคือทำแล้วประยุกต์ให้นักเรียนเอาไปใช้จริงได้ด้วยนะครับกับสื่อ GSP ซึ่งนักเรียนก็มีความภาคภูมิใจตรงที่ว่ามีตัวแทนแข่งขันก็มีประสบความสำเร็จในระดับประเทศต่อไปในนี้ครับเขาก็ต่อยอดกันได้ถ้าพูดถึงครูคณิตศาสตร์นะครับยุคใหม่โปรแกรม GSP เป็นโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับที่สามารถนะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยครูคณิตศาสตร์ให้สร้างสื่อการเรียนรู้นะครับได้ดีมากนะครับจริงๆมันมีสื่อตัวอื่นด้วยแต่สื่อตัวนี้เป็นสื่อที่เหมือนกับว่า

0: ป็นความคิดที่ครูเนี่ยนำหนังสือเนี่ยให้มีการเคลื่อนไหวนะครับให้เกิดการเคลื่อนไหวได้แล้วก็สามารถทำให้เด็กนี้เรียนรู้ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยคิดว่าถ้าเป็นคนนิสสารรุ่นใหม่น่าจะใช้โปรแกรมตัวนี้มาช่วยในการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่เป็นวิชาคณิตศาสตร์ถ้าติดตามนี่ก็คือ1สสวทนะครับสสนี่เป็นตัวที่เริ่มต้นนะครับในการอบรมแล้วก็ตามศูนย์ตามภาคต่างๆส่วนผมเองนะครับอบรมมา2ครั้งตัวนี้ผมก็ที่โรงเรียนผมก็เปิดอบรมนะครับครูประถมที่อยู่ในเขตพื้นที่ของผมก็เปิดครูประถมครูมัธยมที่อยู่สอนระดับต้นก่อนให้เขาผลิตสื่ออย่างง่ายอย่างนี้ครับผมก็เป็นทีมงานในกลุ่มโรงเรียนจัดโครงการขึ้นมาเพื่ออบรมครูอีกครั้งนึงคือถ่ายทอดความรู้ต่อไปฮะ
1: ครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีประเด็นการศึกษาอะไรใหม่ๆพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้พบกันเพียงแค่นี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration ครับเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ 1. ไกลโคไรซิสค่ะ2. ไพรูเวตออกซิเดชัน3. Krebs cycle และ 4. Erecton transport chain ค่ะกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะคะเป็นขั้นตอนในการเตรียมG3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิสิตนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกเช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคไซด์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH

H นะคะ1 FADH2 และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคเอนไซม์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะFADH2 นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH2 ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟริเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1 นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH2 นะคะการเปลี่ยนแปลงครับจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2

นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสพิเรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 Aerobic Respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 Glycolysis 2 Pyruvate Oxidation 3 Krebs Cycle และ4 Electron Transport Chain ค่ะ2ค่ะ Anaerobic Respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1 Alcohol Fermentation 2 Lactic Acid Fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไลซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะถ้าตอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับ bubble นั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer

มอร์นะคะเอนไซม์นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือนิวคลีโอไทด์เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่า Okazaki fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer ออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวคลีโอไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกมั้ยคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทาง5ไป3เสมอค่ะ

ข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ hericase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง origin of replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ hericase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ complementary base pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

0: ใช่ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู
5: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
4: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
5: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอาคำอะไรในภาษาไทย
4: ไม่ทราบค่ะ
5: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
5: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
5: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
6: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
5: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
4: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
5: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
5: เก่งมากจ้ะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
7: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
5: ใช่จ้ะ
7: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
5: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
5: บัวแดงล่ะคะ
7: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
5: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
6: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
5: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนาม หมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
4: อ๋อแบบนี้นี่เอง
5: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
3: เต่าครับ
5: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
1: ้ปลาดาวครับ
5: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
4: ได้เลยค่ะ
5: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู

พายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปเพราะนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ช่วง e2mac report นะครับจะนำท่านผู้ชมไปยังจังหวัดภูเก็ตนะครับไปยังวิทยาลัยเทคนิคกลางนะครับวิทยาลัยนี้มีหลักสูตรที่ทันสมัยนะครับหลักสูตรซ่อมอากาศยานนะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรรายละเอียดของหลักสูตรจะเป็นอย่างไรพบกับผู้อำนวยการธวัชชัยหนูอินนะครับพบกันเลยครับ

0: เริ่มจากสถานกองการนะครับเข้ามาที่วิทยาลัยนั้นเป็นความต้องการของสถานกองการอย่างแท้จริงนะครับในการช่วยกันพัฒนากำลังคนด้านช่างอากาศยานนะซึ่งเป็นที่ขาดแคลนของตลาดนะครับและก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับน้องๆเขาจะเรียนที่วิทยาลัยนะครับหนึ่งปีการศึกษานะครับแล้วก็จะออกไปอยู่ในสถานกองการอีก1ปีการศึกษานะครับที่วิทยาลัยก็จะเรียนเกี่ยวกับวิชาชีพพื้นฐานวิชาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นนะครับแล้วก็เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงอาวุธที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะนะครับทางด้านช่างอากาศยานนะครับเพื่อมาสอนที่วิทยาลัยนะครับ
1: เริ่มแรกเลยครับแล้วก็ฝึกการมาร์เชลลิ่งก็คือการโบกให้เครื่องบินจอดที่หลุมนะครับแล้วก็เราฝึกการวอล์กอราวด์เช็คในการตรวจสอบอากาศยานแล้วก็เราฝึกการเติมน้ำมันแล้วที่สำคัญคือเราฝึกส่งเครื่องนะครับใช่ฝึกส่งเครื่องก็คือการดูระบบด้วยเราดูระบบน้ำมันคุณภาพ
0: เอาพื้นฐานเกี่ยวกับด้านอากาศยานทุกอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับจะเป็นภาษาอังกฤษด้านการบินนะครับแล้วก็พื้นฐานวัสดุช่างวัสดุนะในด้านของเทคนิคพื้นฐานนะครับที่จำเป็นนะครับสำหรับในงานช่างครับแล้วก็วิชาสามัญสัมพันธ์ก็เรียนที่วิทยาลัยนะครับตัวเครื่องบินเองเราได้รับความร่วมมือจากสถาบันการบินพลเรือนนะครับที่อนุเคราะห์นะครับสื่อการสอนที่เป็นตัวเครื่องยนต์นะครับตัวเครื่องยนต์ลูกสูบนะครับแล้วก็ของท่าอากาศนะครับได้อนุเคราะห์ในเรื่องของเครื่องยนต์แคสเตอร์บายนะครับให้นักศึกษาได้ศึกษาขั้นตอนหลักการทำงานชิ้นส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการซ่อมนะครับช่างอากาศยานครับที่ฝึก1ปีก็คือจะเอารายวิชาไปเรียนในสถานประกอบการนะครับอาจจะไปฝึกที่สายการบินนะครับสนามบินแล้วก็บริษัทที่เกี่ยวข้องที่ได้ทำความร่วมมือกันไว้นะครับว่ารายวิชาต่างๆเหล่านี้นะครับให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริงๆนะครับได้ใช้ความรู้ความสามารถทางทักษะและรายวิชาไปเรียนนะครับ
1: เราสามารถจบปวสนี้เราสามารถทำงานได้เลยเราสามารถสอบลายเส้นของไทยได้ครับก็คือเป็นลายเส้นที่ใบรับรองไปประกอบวิชาชีพครับ
0: หนึ่งปีที่ผ่านมานะครับประเมินดูคร่าวๆนะครับนักศึกษามีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจนะครับในช่วงปิดภาคเรียนเล็กๆเนี่ยนักศึกษาเข้าไปฝึกงานนะบริษัทเกี่ยวกับการรับเครื่องบินนะเข้าไปดูในเรื่องของ walk around check นะครับที่ดูรอบๆเครื่องบินก่อนเครื่องบินจะขึ้นนะครับก็ได้รับการตอบรับจากสถาบันการนั้นชื่นชมมานะครับว่าเด็กมีความตั้งใจสามารถเรียนรู้ได้ดีหลักสูตรแรกครับหลักสูตรแรกเป็นหลักสูตรแรกของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเลยนะครับเปิดที่แรก

0: ที่เดียวที่วิทยาลัยเทคนิคตะหลังนะครับในภาคเรียนหน้านะครับก็จะรับนักเรียนเพิ่มขึ้นจากปีนี้23คนนะครับก็ปีหน้าก็จะรับเป็น30คนนะครับซึ่งจะในเดือนหน้านี้ก็กำลังเปิดรับสมัครอยู่ครับต้องผ่านการทดสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญนะครับร่วมกับวิทยาลัยในการคัดกรองนะครับสอบสัมภาษณ์นะครับในเรื่องของพื้นฐานเกี่ยวกับด้านภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ความมีใจนะความสนใจในด้านเครื่องบินนะครับในเกี่ยวข้องกับด้านการบินต่างๆแนวทางนะครับหลักสูตรระดับปวส.นะครับระดับปวส.อนุปริญญานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเมื่อจบแล้วเนี่ยงานรองรับครับเงินเดือนเนี่ยมากกว่าในระดับปริญญาตรีนะครับแต่ก็สามารถไปต่อในระดับปริญญาตรีได้ในของวิศวกรรมการบินนะวิศวกรรมของสถาบันการบินพลเรือนน่ะก็มีรองรับนะครับแล้วก็แนวโน้มอนาคตนะครับก็อาชีวะเองเนี่ยอยากจะเปิดถึงระดับปริญญาตรีนะครับเพื่อรองรับนักศึกษาที่จบไปสัก 4-5 รุ่นเนี่ยได้เข้ากลับมาในระบบการศึกษาของปริญญาตรีของอาชีวะนะครับสถานประกอบการก็ร่วมได้ตอบรับได้ดีครับก็หลายสายการบินนะครับอย่างเช่นเด็กเราไปฝึกนะครับบริษัทที่เราทำความร่วมมือกันอยู่เช่นบริษัท Case Aviation เนี่ยนะครับก็ยินดีรับนักศึกษาเราเข้าไปฝึกนะครับแล้วก็ร่วมพัฒนาร่วมกันนะครับก็พูดในภาพรวมของหลักสูตรเนี่ยนะครับก็คือปัญหาหลักๆก็คือบุคลากรของอาชีวะเองนะเรายังมีไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคีเครือข่ายที่เราทำความร่วมมือในความยั่งยืนเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับเช่นว่าเขาติดขัดอะไรบางอย่างเนี่ยเราต้องหาตัวสำรองอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องวางแผนไว้พอสมควรนะครับในการบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรแล้วก็ใช้งบประมาณพอสมควรนะครับแนวโน้มเนี่ยนะก็อยากจะปรับเป็นหลักสูตรที่เป็นอังกฤษโปรแกรมด้วยนะครับเป็นอังกฤษโปรแกรมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะอยากจะให้ผู้บริหารระดับสูงในของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับได้สนับสนุนอาจจะเป็นนักเรียนหรือครูอาจารย์ของเราได้ศึกษาต่อด้านนี้เพื่อกลับมาเป็นครูอาจารย์เพื่อให้มันยั่งยืนยิ่งขึ้นครับก็มาทำหลักสูตรร่วมกันนะครับบางอย่างเราอาจจะดีกว่าของเขาในบางจุดแล้วก็เราใส่รายวิชาที่เป็นมาตรฐานของมาตรฐานสากลเข้าไปนะครับเช่นว่ามาตรฐานของ EASA ก็กำหนดในเรื่องต่างๆไว้นะครับเราก็บรรจุไว้ไปในหลักสูตรนะครับแต่ไม่สามารถเอามาเรียนได้ทั้งหมดนะครับเพราะระยะเวลาแค่2ปีเนี่ยไม่พอนะครับถ้าจะใส่ให้ครบมาตรฐาน EASA เลยนะครับก็เนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วในจริงๆแล้วในการจะได้ใบเซอร์ของ EASA เนี่ยเขาจะต้องไปฝึกประสบการณ์ในสายการบินหรือในเรื่องที่เขาไปฝึกมากยิ่งขึ้นครับก็อยากจะฝากไปยังผู้ปกครองนะครับว่าการศึกษาของเรานะครับนะฝึกการปฏิบัติจริงนะครับเมื่อจบเนี่ยนะครับสถานประกอบการรองรับ 100% แน่นอนนะครับยิ่งโดยเฉพาะสาขาช่างอากาศยานเนี่ยเป็นสาขาขาดแคลนที่ตลาดมีความต้องการนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนปริญญาตรีจะเรียนตอนไหนก็ได้นะครับจบไปทำงานแล้วเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้นะครับเรียนไปด้วยทำงานด้วยได้เป็นทางเลือกนะครับให้ปรับผู้ปกครองนะครับเขาอยากจะเชิญชวนนะครับนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจนะครับที่มีใจที่จะศึกษาทางด้านช่างอากาศยานนะครับชอบทางด้านการบินนะครับก็เชิญชวนมาที่วิทยาลัยเทคนิคตะหลางนะครับก็สามารถเข้ามาดูทางเว็บไซต์หรือว่า Facebook นะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของวิทยาลัยนะครับตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครนะครับนักศึกษารุ่นที่2นะครับซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าจะเป็นทางเลือกนะครับและจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปครับ
1: ช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้ไปพบกับคุณครูจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับคุณครูวัดยางเอ็นนะครับครูท่านนี้สอนภาษาไทยครับเนื้อหาสาระน่าสนใจอย่างไรสอนภาษาไทยให้เด็กสนใจอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางประทีปยอดเกตเป็นครูเชี่ยวชาญภาษาไทยสอนภาษาไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3นะคะปัจจุบันนี้มาอยู่โรงเรียนวัดประชานุเคราะห์ของอำเภอเมืองพิโลกเขต1อะค่ะ

คือทักษะอันนี้นะคะมันจะถูกฝึกสั่งสมประสบการณ์ตั้งแต่เราบรรจุมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยวิธีการสอนก็จะใช้แนวคิดของทอนไดท์ทอนไดท์นี่บอกว่ากระทำอะไรบ่อยๆมันก็จะเกิดความชำนาญแล้วก็เรียนรู้เป็นรายบุคคลตามศักยภาพคือครูเนี่ยเวลาสอนเด็กครูก็จะใช้วิธีการสอนจากรูปภาพไปก่อนพอสอนจากรูปภาพแล้วก็ฝึกให้เขาเด็กป.1 นะคะก็ต้องให้เขาอ่านออกเขียนได้ก่อนเรียนรู้สระพยัญชนะการวางรูปสระการสะกดคำเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นพื้นฐานที่จะให้เด็กเราเนี่ยอ่านออกแล้วก็เขียนได้พอสะกดคำได้แล้วนักเรียนก็จะต้องอ่านเป็นคำได้ใช่ไหมคะพออ่านเป็นคำได้ปุ๊บก็จะต่อเป็นข้อความเป็นวลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะให้เด็กเรียนรู้ความหมายให้สร้างจินตนาการโดยการใช้คำเนี่ยแต่งประโยคจากใกล้ตัวเราก่อนคือการเรียนรู้จากใกล้ตัวแล้วก็ไปหาไกลเด็กก็จะได้เรียนรู้การสะกดคำการอ่านคำแล้วก็เรียนรู้ความหมายแล้วก็เรียนรู้จากประโยคไปส่วนถึงป.2 นี่เราก็จะให้เริ่มจากประโยคง่ายๆเป็นประโยคที่ซับซ้อนขึ้นแล้วก็เรียนรู้การเขียนข้อความจากรูปภาพส่วนป.3 นี่ก็จะเป็นการเขียนเรื่องเขียนเรื่องจากภาพแล้วก็การอ่านสรุปใจความวิเคราะห์อ่านแบบพิซซ่านะคะทำอย่างนี้มาเรื่อยๆโดยใช้วิธีการสอนอย่างที่บอกนะคะคือความกระทำบ่อยๆกระทำซ้ำๆตรงไหนไม่ได้เราก็แก้ปัญหาเป็นรายบุคคลในเวลาเราว่างสมมติตอนเย็นดิฉันนี่ตั้งปรารถนาตัวไว้เลยว่าถ้ามีเวลาจะให้เด็กตอนเย็นแล้วก็ตอนเวลาว่างเพราะตอนเช้านี่จะสอน3ชั่วโมงตอนบ่ายจะว่างก็จะเอาเด็กที่นักเรียนเขาอ่านไม่ออกนะคะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ส่วนใหญ่เราจะเป็นพื้นฐานป.1เอามาแก้ไขเป็นรายบุคคลอย่างเช่นเด็กชายกรเนี่ยก่อนที่เราจะสอนเราจะต้องตรวจก่อนว่าเด็กคนนี้มีพื้นฐานอะไรบกพร่องตรงไหนแล้วเราก็ให้ค่อยๆแก้ไปทีละจุดเหมือนคุณหมอรักษาโรคอะค่ะคือครูประทีปนี่จะรับผิดชอบเด็กพิเศษด้วยเนาะเด็กพิเศษนี่ก็คือเด็กที่มีอะไรที่แตกต่างจากเด็กคนอื่นที่ด้อยอะค่ะเวลาเรียนรู้เขาก็จะเป็นมีความทุกข์ถ้าเขาอ่านไม่ออกใช่ไหมคะเราก็จะให้โดยการใช้ความอบอุ่นของเราเนี่ยเราจะต้องดูว่าเด็กคนนี้เขามีสภาพครอบครัวยังไงสมมติว่าครอบครัวแม่เขาแตกแยกอะไรเราก็จะให้ความอบอุ่นตรงนั้นหรือเด็กคนนี้เขาไม่ได้ทานข้าวมาเราก็ต้องดูแลทุกอย่างอะค่ะให้ความรักความเมตตาเขาแล้วเราก็ดึงเข้ามาสู่การอ่านออกเขียนได้วันละหน่อยอย่างสมมติเด็กชาย B เนี่ยไม่ได้อ่านไม่ได้เราให้5คํา2คํา3คําแล้วก็ค่อยดูว่าอาการเขาดีขึ้นมั้ยก็ที่ทํามานะคะเด็กก็จะบางคนจะเรียนรู้แค่เดือนเดียวบางคนจะเรียนรู้2เดือนบางคนตอนนี้เด็กย้ายมาใหม่ชื่อน้องฟุกน้องฟุกเนี่ยจะเป็นเด็กที่สมาธิสั้นพอเรียนไปเนี่ยเขาจะไม่สนใจเราก็ต้องใช้เทคนิคโดยการเขาชอบเล่นเกมค่ะก็ใช้น้องฟุกเรียนรู้คำนี้เสร็จคุณครูจะให้ไปเล่นเกมนะคะก็ใช้ไปอย่างนี้เรื่อยๆเด็กก็จะติดแล้วก็ค่อยๆแก้ไปเรื่อยค่ะรูปภาพนี่บางครั้งเราก็นำมาจากอินเทอร์เน็ตบ้างบางทีในบทเรียนบ้างหรือรูปภาพที่มันสอดคล้องกับเนื้อหาที่เราจะเรียนนะคะสมมติว่าเราจะเรียนเรื่องสมมติว่าเราจะเรียนของจริงเราก็พาไปดูที่ของจริงก็ได้ที่โรงเรียนเรามีหลากหลายค่ะสมมติเราจะเรียนเรื่องดอกไม้ก็ดอกไม้ได้แล้วแต่สถานการณ์เด็กที่เขาจะเรียนอย่างเช่นคำว่าดอกไม้เขียนยังไงคะนักเรียนมันขึ้นต้นด้วยตัวอะไรสมมติว่าเด็กเขาจะบอกว่าดอเด็กไหนนักเรียนลองออกเสียงสมมติป.1 นะคะนักเรียนลองออกเสียงดอโดยการที่เราจะต้องทำปากให้เขาดูจากเราสาธิตก่อนอย่างเช่นส่วนใหญ่ที่สอนมานะคะเด็กจะออกขอไข่กับคอควายไม่ชัดจะออกคอควายเป็นขอไข่เวลาเขียนเนี่ยอย่างเช่นเขียนคำว่าขอบเนี่ยเขาจะเขียนคอควายเวลาออกเสียงเราก็ต้องให้เขาดูหรือการทำรอเรือเนี่ยจะฝึกตั้งแต่ป.1 นะคะการอ่านคำควบกล้ามเนี่ยเราจะสอนตั้งแต่ป.1แล้วพอป.3เนี่ยเขาจะอ่านออกเสียงและผลออกมาเด็ก

เราก็ชนะการประกวดในระดับกลุ่มระดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ผล NT ก็สูงขึ้นเพราะว่าเราวางพื้นฐานจากป.1 ป.2 ป.3 ไปเราสอนคนเดียวใช่ไหมคะเรารู้จักเด็กหมดเลยมันก็น่าจะดีนะคะเพราะว่าเราสกัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วที่เขาไม่เข้าใจที่เขาคาใจเนี่ยออกไปแล้วเขาก็จะเรียนรู้อย่างมีความสุขผลมันก็จะต้องดีขึ้นนะคาดว่าต้องดีอะค่ะเพราะว่าที่สอนมาอยู่โรงเรียนรัฐยางเอ็นนี่ย้ายมาตั้งแต่ปี55นะคะครั้งแรกก็ปัญหาก็มีคุณครูก็แก้ไปเรื่อยๆทีนี้รู้สึกว่าผลมันดีขึ้นโดยดูจากผล NT ตอนแรกมันจะมาปีแรกนี่จะอยู่50กว่าๆพอมาปีปัจจุบันนี้นะคะจะขึ้น65ก็ขึ้นมาแต่การขึ้นพัฒนาเนี่ยมันต้องใช้เวลาไม่มากค่ะคือลดลงคือเท่าที่เราสัมผัสนะคะครั้งแรกมาเนี่ยเรารู้เลยว่าเด็กพวกนี้เป็นยังไงเพราะประสบการณ์สอนเรารู้เลยว่าเราจะต้องแก้ยังไงแล้วก็ฟังจากที่คุณครูดูจากผล NT แล้วก็ฟังจากคุณครูที่คุยกันนะคะเวลาเราสอนในสายงานชั้นของเรานะจะมาคุยกันว่าเด็กคนไหนคือคล้ายๆว่านิเทศกันคนไหนปีนี้นะป้าวันปีนี้ตั้งแต่ป้ามาอยู่เนี่ยคำพูดนี้นะคะรู้สึกเด็กเราเนี่ยอ่านออกเขียนได้แล้วหนูสบายใจหนูรับต่ออะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาเราก็ช่วยกันนี่คือสิ่งภูมิใจที่ป้าทำถึงแม้จะเหนื่อยก็ไม่เป็นไรเวลาสอนเนี่ยป้าไม่จะไม่คิดอะไรสอนให้เขาฟรีหมดแล้วก็สอนต้องให้ผู้ปกครองเรารับทราบด้วยนะคะว่าก็จะเรียกผู้ปกครองมาว่าผู้ปกครองคะเนี่ยนักเรียนลูกของท่านเนี่ยมีปัญหาด้านนี้ท่านต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้ท่านต้องช่วยเราบ้างเพราะว่าเด็กก็ต้องอยู่กับคุณครูในภาคกลางวันในตอนกลางวันกลางคืนผู้ปกครองก็ต้องช่วยเราด้วยนะคะช่วยยังไงอะคะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะช่วยเราแต่ที่ทำปัจจุบันนี้ก็คือเด็กป.1 นะคะณปัจจุบันนี้โรงเรียนยางเอ็นนะคะอ่าน 100% นะคะ 100% แล้วก็สามารถสร้างคำได้แต่งประโยคเนี่ยเราให้ไป1คำนะคะอย่างคำว่าม้าเนี่ยเขาจะแต่งได้เป็น4ช้อยเป็น4คือบอกเล่าคำถามปฏิเสธแล้วก็ขอร้องแล้วก็พอเขาอ่านออกเขียนได้ตอนนี้ป.1 ก็จะให้ทางสปท.ให้นิทานมาเป็นเล่มเล็กๆนะคะประมาณ20กว่าเล่มเมื่อคนที่เก่งๆอย่างเงี้ยเราก็เวลาว่างเราก็ให้ไปอ่านโอ้อาจารย์ปลื้มใจค่ะเด็กไม่ไปไหนเลยเด็กจะนอนอ่านคือความสุขของเราอะอ่านแล้วเขาไปต่อยอดของเขาเองอ่านเป็นเรื่องๆๆๆทีนี้เราก็จะให้เขาดึงรูปภาพที่เขาชอบนะคะเอามาวาดเชื่อมโยงศิลปะพอวาดเสร็จถ้านักเรียนคนไหนที่อ่านออกเขียนได้ก็จะให้แต่งเรื่องบรรทัด2บรรทัดคุณครูครับผมกลับไปแต่งที่บ้านกับพ่อแม่ได้ไหมโอ้ได้เลยลูกพออ่านเสร็จก็ให้ผู้ปกครองเซ็นพอเสร็จแล้วคนไหนที่ไม่ได้เราก็เอารูปภาพมาแล้วก็ให้คิดเสร็จเราก็เขียนให้เขาแล้วให้เขาลอกลงไปค่อยๆซึมไปอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วผู้ปกครองเขาก็เซ็นมารู้สึกทำไปได้สักระยะนึงอู้เด็กเราคล่องอ่ะอ่านคล่องหมดเลยค่ะอาจารย์อ่านรู้สึกภูมิใจที่เราสามารถทำตรงจุดนี้ให้เด็กดีได้พื้นฐานนะครูคือผู้ให้ทุกอย่างให้แม้กระทั่งอะไรอะจิตใจของเราอะค่ะคือนักเรียนเราเนี่ยเหมือนกับลูกนะคะอาจารย์เนี่ยให้ความรักแล้วก็ความห่วงใยให้ความรู้เต็มสเต็ปเลยค่ะทุกอย่างที่เด็กเราต้องการให้เราช่วยเราช่วยได้หมดแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวเรื่องพ่อแม่เรื่องทุกอย่างอะค่ะเพื่อให้เขาเป็นอะไรอะเป็นเยาวชนที่ดีเราดิฉันเนี่ยซาบซึ้งคำว่าครูที่ดีใจที่ตัวเองได้ทำอาชีพครูทำสิ่งที่ด้วยจิตวิญญาณของดิฉันเองว่าเรานี่นะก็ได้ทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะทหารตำรวจเท่านั้นเป็นสิ่งอะไรที่ภูมิใจมากค่ะแล้วก็การกระทำของเราเนี่ยจะส่งผลไปถึงนอกจากเราภูมิใจแล้วเด็กเราดีแล้วสังคมที่เราอยู่ก็ดีก็ครอบครัวเราก็มีสุขด้วยค่ะการทำอะไรเนี่ยเราต้องใช้จิตใจเราเป็นที่ตั้งจิตใจเราเนี่ยสำคัญที่สุดที่จะให้เด็กเราเนี่ยเรียนรู้ขนาดไหนแล้วก็ความรับผิดชอบความทุ่มเท

0: แล้วก็มีจิตเมตตาพยายามแก้ปัญหาอย่าคิดว่าปัญหาทุกอย่างแก้ไขไม่ได้ทุกอย่างแก้ไขได้ค่ะไปตามความยากง่ายของปัญหาแล้วก็คิดว่าทุกคนมีอะไรมีโอกาสเท่าเทียมกันในฐานะที่เราเป็นครูนะคะเราก็พยายามแก้ไขความที่ไม่ฉลาดคือให้ความฉลาดแก่นักเรียนเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดเหมือนกับเราช่วยพัฒนาประเทศชาติในระดับเล็กๆต่อไปก็จะเป็นประเทศชาติที่เจริญได
1: ้ครับทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีบริเวณการศึกษาอะไรใหม่ๆพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับอย่าลืมนะครับติดตามรายละเอียดรายการของเราทางแฟนเพจนะครับ facebook/thinkpartteacher นะครับสำหรับสัปดาห์นี้พบกันเพียงแค่นี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สิน

0: ยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหานี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปัดครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
2: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าๆที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: บัดทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอนุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
4: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำปราบเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆสาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์หนึ่งเก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อนมาต่อนะสาเหตุที่สี่คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่ห้าความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้ายหกคือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
2: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
2: มันน่าเกลียดจริงๆ
1: แย่จัง
3: คุณตาครับแล้วตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
4: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได้
0: เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจาก

0: นั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
2: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
3: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
4: ขายของ
0: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
4: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
5: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
5: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิ
6: แนวทางการใช้

สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวกโพซิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยไปด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะ

โดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 91.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการณ์ที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะ

การปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่
จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขาดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูด

0: คุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมรูดปรื๊ดรูดปรื๊ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพรบ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.วันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.หากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิ์ของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด7คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: ตอนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
2: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
3: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะหรอ
2: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
4: ว้าวฉันไปด้วยคน
5: ฉันไปด้วย
2: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
4: ทำไมแผนที่

0: สีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ่ะ
1: ไม่หรอกนาเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
2: เด็กทั้งสี่ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
1: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
3: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
0: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบ้อเริ่มเลย
4: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
1: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
4: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
1: หยุด
0: อยู่ดีระวัง
5: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
0: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
1: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
4: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
5: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
0: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
3: คุ้นๆแฮแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
5: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
3: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งคืออะไรอะครับ
5: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
3: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
0: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
5: เก่งมากจ้ะแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
2: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
0: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งฮึนั่นไงหีบสมบัติที่2
5: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
1: ี่มันอะไรกันเนี่ย
4: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
5: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
3: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
5: อักษรต่ำนะเด้อฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มคืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกซิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
3: พ่อพอพานพอสำเภาค้าคอควายคอคนคอระฆัง
0: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมันโททอผู้เท่าและทอธงค่ะ
1: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
4: ฮอก็คือฮอนกฮูก
5: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดี่ยวกันบ้างนะอักษรต่ำเดี่ยวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
0: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
5: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
1: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
0: เริ่มมืดแล้วฉัน

0: มีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
1: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
0: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
2: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
0: ั่นไงหีบอักษรสูง
2: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูซิ
3: 10ตัวหรือเปล่าครับ
2: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยซิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
3: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
2: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
4: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
5: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
0: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
6: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
7: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
5: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
3: อักษรกลางมี9ตัวครับ
6: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
0: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
7: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
5: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
6: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
7: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
0: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
3: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
5: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: เอ้านี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่เมฆเขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
1: ฮะ
3: ในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
2: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุข
0: และสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
3: อยากดูค่ะ
0: มา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะชักต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอก phosphodiester bond นะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond ที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded A นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด 34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการลิงก์กันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็

ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกี่ยวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าlagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะ enzyme นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ไลเกสทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆ นะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะ DNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับC นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะA คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA tree ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

สอนยังไงเราบริหารยังไงจึงไม่มีหนี้สินบริหารยังไงเงินจึงพอโดยไม่ต้องเก็บค่าใช้จ่ายของเด็กแล้วบริหารยังไงเด็กถึงสามารถไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้เยอะๆอย่างเงี้ยเราก็จะกลายเป็นต้นแบบจนกระทั่งเราได้รับรางวัลที่เราดีใจที่สุดก็คือเราได้รับรางวัลชมเชยเพื่อรับรางวัลพระราชทานแล้วเราก็ได้รับรางวัลจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในประเด็นของการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู

0: วิสัยทัศน์ของเราเนี่ยเราต้องการเป็นโรงเรียนในฝันเป็นหนึ่งของโรงเรียนในฝันระดับประเทศเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็หลายเรื่องเราก็สามารถเป็นตัวอย่างให้หลายๆโรงมาดูแล้วก็ลดความคิดของหลายๆโรงว่าคนรวยเท่านั้นที่ทำได้โรงเรียนที่ร่ำรวยเท่านั้นที่ทำได้โรงเรียนในฝันเราก็สามารถเปลี่ยนความคิดได้ว่าไม่ต้องรวยก็ทำได้แล้วก็สามารถสร้างโอกาสเด็กไทยได้มันการที่ทำโรงเรียนในฝันประสบความสำเร็จโดยใช้ระยะเวลา5ปีบนความเป็นตัวของตัวเองนะถือว่าเป็นความสำเร็จสูงสุดที่ผอ.ได้รับ
1: สิ่งที่น่าสนใจสำหรับวิธีการบริหารของโรงเรียนบ้านแท่นก็คือการมุ่งเน้นโดยทำให้เด็กที่จบจากที่นี่มีความพร้อมในการที่จะไปทำงานในอนาคตจึงเกิดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนขึ้นอย่างมากมายเพื่อตอบรับกับนโยบายการบริหารรวมไปถึงการพัฒนาโรงเรียนให้มุ่งไปสู่อาเซียนโฟกัส
0: ช่วงปี2546นะผอ.มารับตำแหน่งตอนนั้นโรงเรียนจะค่อนข้างแร้งแค้นแล้วก็เด็กๆ เนี่ยจะมีอัตราการเรียนต่อต่ำมากหมายถึงเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้วก็อัตราการคงอยู่ที่จะจบม.3 ม.6 เนี่ยน้อยมันไม่เท่ากับโรงเรียนอื่นๆก็เลยคิดว่าเราคงจะต้องสร้างอะไรที่ให้เกิดแรงบันดาลใจกับครูในการที่จะให้เด็กมีอัตราการคงอยู่จบม.3 ม.6 แล้วก็เรียนต่ออุดมศึกษามากขึ้นก็เลยจูงใจตั้งหลักง่ายๆว่าเราเนี่ยหมายถึงพลังเองว่าเราจะไม่ยอมให้เด็กของเราเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานในการเรียนเนี่ยนานเกินความจำเป็นแล้วก็จะไม่ยอมให้ครูเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานด้นน้อยหน้ากว่าโรงเรียนไหนๆนานเกินความจำเป็นจุดนี้คือจุดที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองแล้วก็ไปต่อเชื่อมเสริมแรงบันดาลใจให้กับครูก็เลยสมัครเข้าสู่ความเป็นโรงเรียนในฝันนะเพราะว่าโรงเรียนในฝันเขามีปรัชญาที่ว่าเขาจะสร้างโอกาสให้กับเด็กไทยมันก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่ตรงกับเราในการเป็นแรงบันดาลใจของเราว่าเราต้องให้เด็กไทยที่เนี่ยจบม.3 ม.6 ให้มากขึ้นและเรียนต่ออุดมศึกษาให้มากขึ้นอันนั้นเป็นจุดแรกเลย
2: โรงเรียนบ้านแท่นเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนที่ว่ายากจนนะโรงเรียนยากจนแล้วก็งบประมาณสนับสนุนอะไรต่างๆนั้นหลักๆแล้วก็จะได้จากงบส่วนกลางที่มาเป็นค่ารายหัวอะไรต่างๆที่จะมาใช้ดำเนินการทีนี้เมื่อเงินตรงนี้นั้นมีความจำกัดแต่ถ้าว่าโรงเรียนจะต้องพัฒนานั้นเราก็จะพยายามที่จะวางแผนในการที่จะพัฒนาโดยใช้งบประมาณนั้นนะโดยการใช้หลักในการยึดว่าเราจะต้องมีการวางแผนก่อนมีการเขียนโครงการมีการอะไรต่างๆพัฒนาเรื่องดำเนินการอะไรต่างๆให้เป็นไปตามแผนและโครงการอะไรต่างๆที่เราวางเอาไว้ว่าเรามีแผนงานยังไงบ้างกำหนดแผนงานอะไรต่างๆในแต่ละปีก็ทำแผนปฏิบัติการอะไรต่างๆมาให้มันสอดรับกับเงินที่เรามีอยู
0: ่จุดใหญ่ที่สุดก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองตอนนี้รายได้เขาจะต่ำมากต่ำที่สุดในจังหวัดชัยภูมิจะอยู่ที่ 21,000 ต่อครอบครัวในรายได้เพราะนั้นก็ต่ำที่สุดต่ำกว่ามาตรฐานของประเทศละเพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยบรรพบุรุษของเขาญาติพี่น้องของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครไปเรียนต่ออุดมศึกษามากนักจบม.6 แล้วก็จะไปอยู่แถวอิทเทิลซีบอร์แถวสมุทรปราการแถวโคราชเป็นการทำงานซะมากกว่าเพราะเราก็เลยคิดว่าเราต้องสู้ในการที่เอาอุดมการเนี่ยไปผลักว่าเด็กของเราจะต้องจบมากขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้ต่ำกว่ามาตรฐานของโรงเรียนอื่นๆซึ่งมาตรฐานจริงๆนั้นต้องจบไม่ต่ำกว่า 70% อยู่แล้ว

โรงเรียนของเราจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มงานกลุ่มงานแรกก็คือกลุ่มงานอำนวยการกลุ่มที่2กลุ่มบุคลากรกลุ่มที่3ก็กลุ่มสร้างเสริมคือการปกครองกลุ่มที่4คือกลุ่มส่งเสริมคือส่งเสริมนั้นจะเป็นฟันเฟืองที่ทำให้การหมุนของงานต่างๆเนี่ยไปในการสนับสนุนของการเรียนการสอนแต่ว่าการสนับสนุนนั้นเราจะทำในความพอเพียงของงบประมาณที่เรามีอยู่เพราะว่าโรงเรียนเราจะไม่เก็บเงินจากนักเรียนแม้แต่บาทเดียว

0: ือส่วนไหนที่เราทำได้แล้วก็ทำค่อยๆเป็นค่อยไปตามงบประมาณที่เรามี
1: ความภาคภูมิใจที่ผ่านมาตอนนี้หลังจากที่เราสร้างพลังแรงใจตรงที่ว่าแรงบันดาลใจที่ว่าเราจะไม่ให้เด็กเราต่ำกว่ามาตรฐานนำเกินความจำเป็นนะเราก็คิดว่าตัวแปรต้นที่จะช่วยเราได้คือคุณครูวันคุณครูเนี้ยต้องเปลี่ยนคุณครูให้ได้เอาคุณครูเดินไปกับเราให้ได้วันเลยเกิดทฤษฎีสี่วงล้ออ่ะวันทำไงเราจะจูงใจให้ครูเนี่ยสู้ด้วยกันกับเราแม้เด็กจะยากจนแม้เด็กจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายพื้นถิ่นไม่ค่อยจะมีโอกาสมากมายแต่ว่าครูต้องสู้ที่จะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ก็จะเอาข้อมูลต่างๆมาสร้างแรงจูงใจให้คุณครูเนี่ยคล้ายๆกับว่าให้คุณครูเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ผอ.กำลังพาทำเนี่ยมันเป็นไปได้นะแม้เราจะยากไร้ก็ตามเรามีเม็ดเงินอยู่ก้อนนึงนิดนึงนะถ้าเราทำอย่างเต็มที่เด็กเราก็ต้องเรียนจบม.3 มากขึ้นจบม.6 มากขึ้นจากนั้นก็เอากิจกรรมต่างๆมาให้คุณครูพัฒนาคุณครูให้ทันโลกใบใหม่นะก็ทำให้คุณครูยอมรับขึ้นว่าสามารถเป็นไปได้ท้ายที่สุดใน9ปีนะเด็กของเราจะจบม.3 และม.6อัตราการคงอยู่จะเพิ่มขึ้นไม่มีลดเลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้และอัตราการเรียนต่อของเราก็เพิ่มขึ้น

0: ในวิชาชีพเราก็คือเรื่องของหลักสูตรนะครับเป็นหลักสูตรที่ได้คล้ายๆว่าได้มาตรฐานตัวชี้วัดบางส่วนมาจากส่วนกลางแต่ให้เรามาตีเป็นค่าวิชาออกมาซึ่งส่วนหนึ่งก็70นั้นจะเป็นเรื่องของพื้นฐานที่เหมือนเราใช้ไปสอบมาตรฐานทั่วไปอีก30นั้นจะเป็นความเป็นท้องถิ่นท้องถิ่นนั้นเราก็จะอิงวิชาชีพเข้าไปก็มีวิชาเกษตรนอกจากนี้ก็อยู่ในวิชาของกลุ่มการงานอาชีพพวกธุรกิจหรือว่าเสริมสวยเนี่ยคือใช้ทรัพยากรที่ต่อยอดมาจากปวชครับ
1: ตัวนี้คือข้าวเปลือกที่เราได้มาจากการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับจะเห็นว่าข้าวเนี่ยถ้าหากเราดูดีๆมันจะมีอยู่ส่วนหัวของเม็ดข้าวกับส่วนหางของเม็ดข้าวทีนี้ข้าวนี่เป็นส่วนหัวเนี่ยมันจะมีจมูกข้าวอยู่นะการแปรรูปยังไงจะให้จมูกข้าวมันเหลืออยู่ซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคเนี่ยเราเป็นนักเรียนเราต้องมีข้อคิดนะทีนี้มันก็จะมีเครื่องที่จะช่วยให้ข้าวมีคุณภาพก็คือการสีเป็นข้าวกล้องได้เราจะมาศึกษาตัวเครื่องตัวนี้แล้วสุดท้ายเราก็จะลองสีให้พวกเราดูนะที่นี่มีการจัดหลักสูตรที่เอื้ออำนวยต่อผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอีกลักษณะหนึ่งอาจจะไม่ใช่ลักษณะของนักเรียนเก่งแต่เป็นนักเรียนที่มีศักยภาพในเชิงการเชิงปฏิบัติการเป็นนักเรียนปฏิบัติการมากกว่าจะเห็นได้ชัดในระดับม.ปลายนะครับจะมีแผนการเรียนที่เรียกว่าแผนการเรียนศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยีพวกนี้จะเน้นเนื้อหาแล้วก็วิชาที่เกี่ยวกับศิลปะซึ่งมันเป็นแขนงวิชาที่ผู้เรียนกลุ่มนี้เขาสนใจเรื่องของการงานอาชีพการงานอาชีพมีใน2แนวด้วยซ้ำไปแนวหนึ่งก็คือเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่า ICT โดยเฉพาะแล้วก็อีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรการทำมาหากินซึ่งเป็นอาชีพที่เป็นปกติพื้นฐานของการดำรงชีวิตอยู่แล้วว
2: ันนี้เราจะมาทำใบสีกันนะคะขั้นแรกเลยนะคะเราจะฉีกใบตองเพื่อทำเป็นตัวยอดนะคะใบตองนี้ก็จะยาวขนาดประมาณ1นิ้วนะคะเราจะลงมือทำพร้อมกันเลยนะคะเราจะทำทั้งหมด9ตัวนะคะชั้นแรกในชั้นที่2เราจะทำ7ตัวและชั้นที่3เราทำ5ตัวนะคะ
3: แต่ก่อนนี้เรื่องของมุมมองที่ว่าเราต้องเข็นเด็กให้มุ่งสู่วิชาการคือถ้า8กลุ่มสาระวิชาหลักเราก็จะสอนวิชาการแล้วก็สอบแล้วก็มุ่งไปทำคะแนนโอเน็ตให้สูงแต่จริงๆแล้วเราพบว่าปัญหาแล้วก็สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันเราไม่ได้ต้องการเยาวชนออกสู่สังคมเพียงแค่ว่ารู้วิชาการแต่นักเรียนต้องมีเรื่องของทักษะวิชาชีพติดตัวออกไปคือทำอะไรเป็นบ้างเราต้องการผลิตเยาวชนที่สามารถเอาตัวรอดประกอบอาชีพได้ในสังคมถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านรั้วมหาวิทยาลัยหรือจะผ่านก็ตามคือทั้งหมดนี้ต้องสามารถเป็นคนที่ทำงานให้กับสังคมได
4: ้สำหรับม.ปลายเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการงานเรื่องอาชีพนะคะการงานอาชีพที่จะสู่อาชีพจริงๆที่เราจะเอาไปทำให้เกิดรายได้ได้จริงๆนะคะเด็กนักเรียนเขาก็จะคิดของเขาขึ้นมาเองละค่ะว่าเขาจะทำอะไรบังเอิญว่าเทอมนี้ช่วงนี้พอดีว่ามันจะเป็นวันวาเลนไทน์พอดีนักเรียนเขาก็คิดว่าเราน่าจะทำเป็นรูป

0: อะไรที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวาเลนไทน์อาจารย์อย่างเช่นทำกุญแจรูปหัวใจตัวนี้อาจจะทำโคมไฟรูปหัวใจทำดอกไม้ประดิษฐ์เป็นรูปดอกกุหลาบ
1: ก็ตั้งแต่มีกิจกรรมโครงการโรงเรียนในฝันเข้ามาเราก็ได้มีการตื่นตัวในการมีส่วนร่วมการนี้มากๆทำให้สิ่งที่มีการเรียนการสอนในปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันกับที่เราทำที่นี่ก็คือถ้าเราเรียนแบบทั่วไปก็คือจะเรียนแบบในห้องเรียนจบไปแต่ว่าที่นี่เรามีการนำเอาศิลปวัฒนธรรมมาใช้กับเด็กด้วยอย่างเช่นตัวของหนูเองในช่วงของโรงเรียนในฝันก็มีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอีสานก็คือการอนุรักษ์ดนตรีไทยดนตรีปงลางอีสานพื้นบ้านนะคะก็จะมีการนำกิจกรรมเหล่านี้มาให้กับเด็กๆได้ทำด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่จุดประกายให้ตัวของจ๋าเองเลือกที่จะเรียนสาขาเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาค่ะ

0: จกรรมหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าสนใจมากที่สุดก็คือกิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์ครับที่ทำให้ผมได้เข้ามาเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพราะว่าตอนนั้นตอนที่ไปแข่งขันหุ่นยนต์นะครับผมได้มีโอกาสไปเจอกับรุ่นพี่อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ผมก็รู้สึกว่าเออมันใช่สิ่งที่เราฝันมันใช่สิ่งที่เราอยากจะเป็นนะครับผมก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าผมอยากเรียนต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1: เราอยู่ในโครงการโรงเรียนในฝันเพราะโรงเรียนในฝันเนี่ยเรามีเป้าว่าเราอยากให้เด็กเนี่ยเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นเด็กช่างคิดวิเคราะห์เป็นเด็กที่มีทักษะชีวิตมีการดำรงชีวิตที่มีทักษะประจำตัวของตัวเองแล้วก็มีความเป็นไทยวันเราก็จะใช้เป้า3ตัวนี้แหละถ้าเป็นตัวเด็กที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือในการจูงใจครูว่าเราจะทำอย่างไรท้ายที่สุดวงล้อการสนับสนุนจะเกิดขึ้นกิจกรรมที่ในโรงเรียนมันก็จะหลากหลายเขาจะแยกแยะได้ว่ากิจกรรมไหนไปเสริมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนกิจกรรมไหนไปเสริมทักษะชีวิตกิจกรรมไหนไปเสริมความเป็นไทยมันมักจะครบวงล้อจูงใจเชื่อมั่นยอมรับแล้วก็สนับสนุนเพื่อให้เด็กได้คุณลักษณะ3อย่างวันวงล้อวงเดียวทำได้ทุกเรื่องอย่าอยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรเป็นตัวแปรต้นแล้วเราจะเอาเป็นอะไรเป็นตัวแปรตามตัวแปรต้นก็คือทำให้เราหาข้อมูลที่จะไปจูงใจให้เขาเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับตัวแปรตามก็คือการสนับสนุนว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรแอคชั่นอะไรที่เขาจะออกมาจะทำให้วงล้อเราครบอย่างเงี้ยมันทุกส่วนก็จะสัมพันธ์กัน

ในเรื่องของการพัฒนาครูเนื่องจากเราเป็นโรงเรียนในฝันก้าวแรกที่สุดนั่นก็คือโรงเรียนในฝันต้องพลิกเราเรียกว่าพลิกระบบการศึกษาให้เปลี่ยนจากการสอนปกติมาสู่โลกดิจิตอลให้ได้แต่ในขณะที่โรงเรียนเรามันยังไม่ได้พร้อมโลกดิจิตอลเลยไม่ต้องไปพูดถึงคอมพิวเตอร์นะคะเมื่อ8ปีที่แล้วสัญญาณเขาเรียกอะไรความเร็วสูงของสายโทรศัพท์อ่ะก็ไม่มีอำเภอบ้านแท่นจะเป็นอำเภอสุดท้ายที่เขาปล่อยสัญญาณความเร็วสูงเพิ่งมาปล่อยปี51นี่เองแต่เราเริ่มพัฒนาครูปี47ถามว่าถ้าเราไม่เริ่มโดยรอแต่ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมครูเราก็จะเสียโอกาสเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไต่มาว่า1จนก็จนนะแต่ครูต้องพัฒนานะครูเองก็ไม่มีอะไรเลยนะเราจะทำอย่างไรก็ต้องคิดหาเพื่อนนะฮะพัฒนาโดยการไปหาเพื่อนก็อาศัยว่า

0: หนึ่งเราต้องพัฒนาโดยที่พัฒนาตัวคนก่อนพัฒนาเทคโนโลยีมันจะไม่มีการสั่งเทคโนโลยีเข้าโรงเรียนโดยเด็ดขาดก็จะอาศัยพัฒนาครูร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับโรงเรียนที่เขาพร้อมแล้วเชิญครูที่เขาเก่งๆของโรงเรียนที่ใหญ่ๆโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมาแล้วก็จัดเป็นกรุ๊ปเล็กๆทีละกรุ๊ปละ5คน10คนคนกรุ๊ปนี้เอาเรื่องนี้กรุ๊ปนี้เอาเรื่องนี้ที่มันเป็นพื้นฐานฝึกจนกระทั่งว่าเขาเชื่อมั่นว่าเขาเป็นแล้วอะขั้นเมื่อกี้พูดมาทั้งหมดจูงใจหมดละเชื่อมั่นแล้วแล้วยอมรับว่าอิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญกับเขาอย่างน้อยที่สุดความเป็นอีสคูลเนี่ยเริ่มจากบรรยากาศการใช้อีเมลภายในโรงเรียนแล้วก็ข้ออื่นก็จะตามมา
1: สำหรับการที่เรามีเมลกรุ๊ปร่วมกันติดต่อสื่อฐานการผ่านทางเทคโนโลยี1มันสะดวกและรวดเร็วข้อที่2ก็คือว่าเราสามารถคุยโดยตรงกับท่านผู้บริหารโดยตรงจะมีการตอบเมลกลับไปกลับมากับครูทุกท่านที่อยู่ในโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาแห่งนี้นะครับข้อที่3ก็คือว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้มีปฏิสัมพันธ์กับท่านผู้บริหารอยู่ตลอดเวลา

0: success ที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราเป็น leadership เป็นผู้นำกล้าที่จะเป็นผู้นำถ้าหากกล้าที่จะเป็นผู้นำแล้วมันจะเกิดพลังที่จะไปจูงใจมันทุกคนในโรงเรียนจึงสามารถเป็นผู้นำได้มันครูทุกคนจึงสามารถเอาวงล้อไปใช้ได้เพราะเขาไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้อำนวยการเขาจะไปจูงใจกับเด็กในเรื่องใดเขาก็เอาเริ่มต้นที่ความเป็นผู้นำความสักเซสตัวแรกคือความเป็นผู้นำในตัวของเขาเองสักเซสตัวที่สองเมื่อเขาเป็นผู้นำแล้วเขาจะต้องใช้เขาจูงใจให้คนเชื่อมั่นน่ะอยู่เขาจะพูดที่เชื่อมั่นอย่างเดียวไม่มีทางเขาต้องมีข้อมูลมาข้อมูลสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมั่นวันสักเซสตัวสองคือเขาต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเรียนรู้ผ่านบรรยากาศความเป็นอิเล็กทรอนิกส์อ่ะไม่จำเป็นต้องส่งไปอบรมข้างนอกเสมอไปอยู่กับตัวเองก็เรียนรู้ได้เพื่อให้ได้ข้อมูลมาเป็นบันไดในการจูงใจให้เกิดความเชื่อมั่นข้อมูลมากเท่าไหร่ยิ่งจะทำให้เกิดการยอมรับในสิ่งที่กระทำอยู่แล้วเพื่อนรอบข้างก็จะสนับสนุนได้มันตัวแปรตัวที่2ในซักเซสก็คือตัวของการเรียนรู้นะตัวที่3ที่สำคัญมากๆคือที่ทำให้เกิดตัวเหตุปัจจัยแห่งความสำเร็จก็คือตัวธรรมาภิบาลตัวโปร่งใสนะตัวนี้สำคัญคำว่าโปร่งใสไม่ได้แปลว่าเงินนั่นคือโปร่งใสแปลว่าพูดอะไรให้เชื่อถือได้ทำอะไรให้เชื่อถือได้มันจูงใจอะไรก็ตามถ้าจะให้เกิดความเชื่อมั่นน่ะมันต้องเกิดความโปร่งใส
1: นโยบายที่ท่านดำเนินการมานี้นะครับก็จะเป็นนโยบายที่ท่านได้มาจากการอยู่ในโรงเรียนในฝันตัวนี้จะเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยานี้มาโดยตลอดแต่ด้วยตัวสมรรถนะหนึ่งที่ผมคิดว่าได้เข้ามามีบทบาทเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทักษะของครูผู้สอนที่ผมเห็นชัดเจนก็คือว่าในเรื่องของทักษะของการใช้เทคโนโลยีสิ่งหนึ่งที่เห็นมาตลอดก็คือว่าท่านจะใช้วิธีการทำให้ดูอยู่ให้เห็นคำว่าทำให้ดูอยู่ให้เห็นก็คือว่าในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารต่างๆเนี่ยท่านจะมีความเชี่ยวชาญชำนาญหรือท่านก็จะเป็นโดยที่ท่านมีทักษะอย่างเนี้ยสูงคือบ่อยครั้งที่เราเห็นว่าเรานี่มีความสามารถไม่เท่าท่านแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าท่านได้ทำก็คือในสมรรถนะด้าน ICT ไหนที่เรายังขาดตกบกพร่องจะมีการกระบวนการในเรื่องของการจัดพัฒนาอบรมครูแต่ละด้านแต่ละด้านไปตามความสามารถตามสมรรถนะของครูแต่ละกลุ่มแต่ละคน
0: การเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องเนี่ยมี2 อย่างอันนึงโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องในตัวจังหวัดอันนี้เราจะเป็นพี่น้องกันโดยโครงสร้างของงานอยู่แล้วที่จะจับกลุ่มกันเป็นสหวิทยาเขตแต่ว่าของพวกเราเนี่ยเราจะมีโรงเรียนที่มุ่งเป้าไปทำงานตัวเดียวกันมาจับมือกันเช่นเราก็ยังเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเราก็จะมีสมาชิกเครือข่ายเราในจังหวัดขณะนี้ก็มี7โรงพอเราออกแล้วก็เราก็จะไปงานตรงไหนมีแล้วก็จะไปเผยแพร่กิจกรรมของเราขณะนี้เรามีเครือข่าย59โรงเรียนทั่วประเทศทั้งโรงเรียนใหญ่กลางเล็กล่าสุดเราภูมิใจมากคือโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยที่โทรมาประสานงานบอกขอเป็นเครือข่ายแล้วขอเชิญไปพูดคุยกันในเรื่องของการเตรียมคน

0: เรื่องของอาเซียนโฟกัสเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับว่าพูดง่ายๆคือเน้นอาเซียนที่โรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นจุดใหญ่ที่สุดที่เตรียมเพราะว่าเราคิดอย่างนี้ผอ.คิดว่าโรงเรียนในฝันเนี่ยซึ่งเป็นโรงเรียนที่วิสัยทัศน์มันชัดสร้างโอกาสให้กับเด็กไทยสั้นๆแต่เด่นแล้วก็ชัดว่าเมื่อจะสร้างโอกาสให้เด็กไทยเนี่ยเราต้องมองว่าโรงเรียนในฝันเนี่ยคือโรงเรียนที่พยุงรากฐานของประชาคมอาเซียนตรงนี้คือแรงบันดาลใจนะถ้าหากเราคิดว่าโรงเรียนในฝันคือจุดที่ต้องให้คนทุกคนที่หลุดไปจากโรงเรียนในฝันเนี่ยต้องสามารถไปพยุงรากฐานของประชาคมอาเซียนให้ได้มันคำถามของคุณครูเขาก็จะถามเสมอว่าแล้วอะไรคือรากฐานที่จะต้องพยุงวันเราก็พยายามที่จะเข้าสู่วงล้ออีกแหละจูงใจอะนะคะมันก็คือหนึ่งก็คือตัวพยุงประชาคมอาเซียนได้เด่นชัดที่คือจิตสำนึกข้อที่หนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าคือจิตสำนึกมันก็เหมือนเราจะต้องไปเอาดึงใจครูก่อนนะจิตสำนึกอันที่สองก็คือความรับผิดชอบตัวที่สามคือตัวที่จะพยุงได้คือต้องสร้างความสร้างคนก้าวสู่อาชีพแล้วจะไปพยุงรากฐานได้
1: เรื่องนี้คือคุณครูเองเนี่ยมีความตระหนักค่อนข้างมากทีเดียวค่ะเพราะว่าเห็นว่าเรื่องอาเซียนคอมมูนิตี้ต้องเกิดขึ้นแน่นอนล่ะแล้วก็ลูกหลานเราเป็นอนาคตของอาเซียนแล้วก็เป็นอนาคตของประเทศแล้วที่สำคัญคือเขาจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดในหลายๆส่วนก็คือเราก็มุ่งด่านแรกก็คือจะเน้นเรื่องของภาษาอยู่แล้วเพื่อการสื่อสารเราบอกนักเรียนเสมอว่านโยบายดร.สิวันเนี่ยที่ท่านพูดบอกให้เราทุกวันว่าอาเซียนนะลูกอาเซียนคอมมูนิตี้มันจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราฉันไม่ใช่เรื่องไกลตัวฉะนั้นเราจะเน้นให้เรียนรู้ว่าการที่คนเราเนี่ยออกไปพบปะสื่อสารกันต้องใช้ภาษาแล้วภาษาแรกที่เราใช้ก็คือภาษาอังกฤษก่อนจากนั้นเราก็ค่อยขยับเป็นภาษาจีนภาษาเวียดนามภาษาอะไรที่มีที่กระจายตัวอยู่ทั่วเอเชียเนี่ยเขานิยมใช้กัน How many countries in ASEAN community? How many countries? 10 countries. Very good. นะคะ What are they? Number 1 คือ Thailand. Very good. Number 2
2: Vietnam
1: number 3
2: Malaysia
1: นะคะ
3: จาว
4: ซินจาว
5: ซินจาว
6: แปลว่าสวัสดีโตยแปลว่าฉันเต็นแปลว่าชื่อเหงื่อยแปลว่าคนเฮินแทงแปลว่ายินดีที่ได้รู้จัก
7: ค่ะสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าภาษาอังกฤษพูดอะไรคะ
8: Morning
7: ใช่ไหมคะภาษาญี่ปุ่นเขาจะพูดว่าโอฮาโยโกไซมัส
8: โอฮาโยโกไซมัส
7: จอกับก้มหัวลงนะคะ
0: ประชาคมอาเซียนมันมีประชาคมอยู่3ตัวใช่ไหมฮะประชาคมความมั่นคงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็ประชาคมสังคมวัฒนธรรมมัน3ตัวนี้มันก็จะมีรากเหง้าอยู่ที่ว่าถ้าจะได้สังคมวัฒนธรรมที่เข้าใจกันต้องฝังจิตสำนึกถ้าจะได้ประชาคมที่มั่นคงต้องฝังความรับผิดชอบถ้าจะได้ประชาคมที่ในเศรษฐกิจที่มั่งคั่งเราจะต้องฝังความเป็นอาชีพตั้งแต่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพราะว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานของเราเนี่ยเด็กของเราเรียนต่อแค่ไม่ถึง 50% เมื่อเรียนต่ออุดมไม่ถึง 50% เด็ดหลุดจากการศึกษาขั้นพื้นฐานไปเนี่ยยังไงก็ต้องไปอยู่ในสังคมอาเซียนแน่นอนมันถ้าได้3ตัวเนี่ยแล้วก็จะมีคุณครูถามต่อว่าแล้วตัวจิตสำนึกเราจะเดินตรงไหนก็บอกว่าจิตสำนึกเนี่ยที่บ้านแท่นเราเดิน3จุดก่อนจิตสำนึกตัวที่1คือจิตสำนึกของมรดกวัฒนธรรมเพราะทุกประเทศต้องมีวัฒนธรรมของตัวเองแต่บนวัฒนธรรมที่หลากหลายนะเขาจะมีวัฒนธรรมที่เป็นมรดกอยู่วันเราพวกเราที่อยู่ในโรงเรียนในฝันเนี่ยต้องสอนเขาและพาเขาเรียนรู้จิตสำนึกที่เจาะไปถึงมรดกวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนให้ได้อันที่2ก็คือจิตสำนึกแห่งประวัติศาสตร์มันทุกประเทศในของเรามีประวัติศาสตร์หมดแล้วเราอาจจะมีพื้นฐานที่ดีตรงที่ว่าอาเซียนของเรามันมีอารยธรรมที่ไหลมาจากจีนกับอินเดียว่าเรามีพื้นฐานที่คล้ายกันมันจะหากว่าเราฝังจิตสำนึกให้เข้าใจประวัติศาสตร์ว่าเป็นมาอย่างไร10ประเทศโอกาสที่จะเข้าใจกันเนี่ยมันก็จะ

0: มากขึ้นความเป็นประชาคมสังคมวัฒนธรรมมันจะเกิดพอมันเกิดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเอกลักษณ์มันจิตสำนึกตัวที่3ที่ต้องฝังก็คือเอกลักษณ์ของความเป็นอาเซียนแต่มันต้องเกิดมาจากมรดกวัฒนธรรมมาเกิดมาจากในตัวที่เป็นประวัติศาสตร์ที่มีอารยธรรมเดินตามกันมาที่คล้ายกันจะทำให้สังคมและวัฒนธรรมเนี่ยของอาเซียนเราแกร่งขึ้นนี่ตรงนี้คือคำว่าพยุงรากฐาน
1: ในปี2558เนี่ยค่ะโรงเรียนเราจะทั่วประเทศเลยก็คือ10ประเทศอะค่ะจะมีการเปิดเกี่ยวกับอาเซียนใช่ไหมคะก็คือจะเป็นอาเซียนแล้วโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนอาเซียนโฟกัสสคูลค่ะก็เลยอยากแบบเราจะได้มีความรู้เท่าทันกับประเทศอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็เรียนภาษาจีนเพราะว่าภาษาจีนเป็นภาษาที่ได้ใช้เป็นภาษาที่มีคนใช้เยอะค่ะ
2: ถึงแม้โรงเรียนเราจะอยู่เป็นโรงเรียนที่ห่างไกลแบบไปถามคนอื่นเขาก็ไม่รู้จักว่าประเทศอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราก็สามารถแบบไปอาเซียนไปออกบูธไปแข่งแบบระดับประเทศระดับจังหวัดนี้ได้ทำให้เราเนี่ยทำให้เขารู้จักโรงเรียนของเราเนี่ยค่ะ
0: เนื่องจากว่าแท็กที่โรงเรียนเรามีเปิดสอนวิทย์คณิตมีสอนศิลปภาษาแล้วก็มีสอนการงานอาชีพเพราะฉะนั้น3กลุ่มเนี่ยเราก็ตั้งเป้าให้มันสอดคล้องว่าเราจะต้องเอาเด็กทั้ง3กลุ่มเรียนต่ออุดมศึกษาให้มากขึ้นอันที่1อันที่2เด็ก3กลุ่มเนี่ยถ้าจบม.6 ออกไปเนี่ยสามารถทำงานได้ความมาตรฐานก็คือมาตรฐานของในฝันเด็กต้องเป็นเด็กที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นเด็กที่มีทักษะชีวิตและการดำเนินชีวิตมีทักษะการดำเนินชีวิตและเป็นเด็กที่คงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยมัน3ตัวเนี่ยมันหน้าที่ถ้าถามว่าหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนวงเล็บบ้านแท่นวิทยาต้องเอาเด็กไปถึง3ตัวนี้ให้ได้นะแต่ก่อนที่ถึง3ตัวนี้ต้องทำครูให้ได้อย่าง3ตัวนั้นก่อนมันครูก็ต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียนครูก็ต้องมีทักษะชีวิตแล้วครูก็ต้องดำรงบนความเป็นไทยอย่างเงี้ยมันหน้าที่ของผู้อำนวยการก็คือทำให้เด็กบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เราตั้งเอาไว้นะวันของผอ.ก็คือสร้างโอกาสให้เด็กไทยให้ได้สร้างโอกาสให้เด็กไทยให้ได้สร้างโอกาสให้เด็กไทยบ้านแท่นให้ได้

0: าน้อยวิทยาคมจังหวัดตราดมีใช่เพียงสถานศึกษาที่ให้ความรู้ด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ที่นี่ได้พัฒนาตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้เด็กๆด้วยจากชุมนุมกล้วยไม้ที่คุณครูสมเกียรติรวบรวมนักเรียนที่สนใจเรื่องกล้วยไม้มารวมตัวกันเมื่อหลายปีก่อนพัฒนาจนเกิดเป็นบริษัทเขาน้อยออร์คิดจำกัดที่สร้างงานสร้างรายได้ให้นักเรียนและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ครูและผู้ปกครองด้วยในเวลาเดียวกัน
1: ทิศทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมนะครับปัจจุบันที่ผมมุ่งเน้นอยู่นะครับตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเราไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เฉพาะตามหลักสูตรแกนกลาง8กลุ่มสาระนะเราพยายามได้ค้นคว้าหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายนะเพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงนะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมนั่นก็เป็นโรงเรียนที่นะค่อนข้างที่จะโชคดีนะครับเราอยู่ในธรรมชาติแวดล้อมที่สมบูรณ์นะครับเราก็อาศัยสิ่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่นะทั้งในโรงเรียนแล้วก็ในชุมชนนะครับประกอบกันเป็นกิจกรรมนะนำมาบูรณาการช่วยนะในการพัฒนาผู้เรียนเริ่มต้นเลยตั้งแต่ปีการศึกษา2548ผมเห็นนักเรียนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งเขามีความสนใจในเรื่องของการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เด็กเขาตั้งใจจริงนะครับประกอบกับคุณครูของเราก็รักก็พร้อมที่จะนะร่วมมือกับเด็กก็ขยายกิจการทำโรงเรียนใหญ่ๆให้สนับสนุนงบประมาณในส่วนที่เป็นของงบประมาณส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียนนะครับงบสอร
2: เราเริ่มชุมนุมกล้วยไม้เนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ตอนที่ผมย้ายเริ่มมาบรรจุที่นี่นะครับก็เริ่มชุมนุมกล้วยไม้ในช่วงแรกเนี่ยประมาณ3ปีจากสมาชิกชุมนุมเนี่ย

0: คนในช่วงแรกนะครับแล้วก็จะเริ่มมีสมาชิกที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้มากขึ้นก็เข้าสู่ในช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องของชุมนุมเพาะและขยายพันธุ์กล้วยไม้ช่วงนี้ก็จะเริ่มมีการเพาะเริ่มขยายพันธุ์กล้วยไม้แล้วก็ไม้อื่นๆอีกนะครับช่วงนี้ก็ใช้เวลาประมาณ 4-5 ปีที่เราร่วมทำกิจกรรมนี้มีการจัดจำหน่ายแล้วนะครับช่วงนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์คือต้องการขยายและจำหน่ายโดยเล็งไปที่ตัวกล้วยไม้ตัวเดียวนะครับแต่พอเราเริ่มมีผลิตภัณฑ์มีวัสดุอื่นๆแล้วก็เริ่มมีงานเริ่มสมาชิกมากขึ้นเราเริ่มคิดและเริ่มเล็งเห็นแล้วว่าการจัดจำหน่ายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่เป้าหมายมันยังมีเรื่องของการวางระบบงานการวางระบบความคิดงานเอกสารงานประชาสัมพันธ์งาน PR ซึ่งมันเริ่มเป็นงานที่มันเข้ามาในกรอบของบริษัทซึ่งงานเหล่านี้เนี่ยมันสามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กได้เพราะเด็กทุกคนไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นเกษตรกรเด็กทุกคนไม่ถูกออกแบบมาให้ต้องปลูกต้นไม้ได้แต่เด็กบางคนเขามีความสนใจทางด้านตัวอื่นแต่ก็อยากจะมาร่วมกับกิจกรรมเราเลยเซตในลักษณะของกิจกรรมเป็นบริษัทขึ้นมาแล้วก็มีฝ่ายมีงานตามความถนัดความสามารถของเด็กตอนนี้กิจกรรมของเราเนี่ยทำให้เรามีผลิตภัณฑ์สินค้าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่เรายังไม่มีตลาดเรายังไม่มีการจัดการเรายังไม่มีระบบนะครับเราคงต้องมาเซตระบบมาคุยกันถึงระบบที่เราจะจัดการกับสิ่งที่เราได้สร้างสรรค์กันขึ้นมาเนี่ยนะครับว่าเราจะจัดการกับมันยังไงดีกิจกรรมนึงที่ครูคงจะต้องมานำเสนอให้นักเรียนก็คือเรื่องของกิจกรรมมินิคอมพานีหรือบริษัทจำลองที่มีการจัดการระบบงานตั้งแต่งานข้อมูลก็ดีงานปลูกก็ดีงานขายงานจำหน่ายก็ดีนะครับอยากทำบริษัทกันไหมครับ
1: อยากครับ
0: จะมีใครเป็นประธานบริษัทให้ครูได้มั้งไหมครับไอ้ยา ทุกคนครูคงต้องขอประชามติจากหลายๆคนแล้วล่ะใครคิดว่าพี่แบงค์ของเราเนี่ยมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการที่จะขึ้นเป็นประธานบริษัทของเราบ้างครับครูขอเสียงสนับสนุนหน่อยครับมือสนับสนุนหน่อยแล้วขอบคุณมากนะครับพี่แบงค์ของเราก็คงจะต้องดำรงตำแหน่งนี้ในการสรรหาครั้งแรกของเราเนี้ยนะครับสรรหาผู้ที่จะมาเป็นประธานบริษัทของเราในบริษัทเขาน้อยมินิคอมพานีในช่วงระยะแรกๆเนี่ยนะครับตัวกรรมการตัวประธานเนี่ยจะใช้ในการสรรหาขึ้นมาเพื่อเป็นหัวหน้าในการดำเนินงานก่อนนะครับโดยจะพยายามลดบทบาทของครูที่เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาชุมนุมนะครับก็จะออกมาเป็นที่ปรึกษาของกิจกรรมและเน้นให้ตัวเด็กเนี่ยเป็นผู้ดำเนินโครงการดำเนินกิจกรรมเนี่ยทั้งหมดได้ด้วยตัวกลุ่มตัวของเขาเองเขาจะมีการแบ่งสรรงานกันตามฝ่ายนะครับก็จะมีฝ่ายหลักๆเลยก็คือ1ฝ่ายขายนะครับมีฝ่ายเพาะปลูกขยายก็นี้คือเรียกฝ่ายพืชนะครับแล้วก็มีกลุ่มในเรื่องของงานแปรรูปนะครับแต่จริงๆแล้วเราจะมีงานอื่นๆอีกที่ไม่ได้ถูกแยกออกมาเป็นฝ่ายแต่ก็เป็นการช่วยการพัฒนางานของเด็กในทุกๆฝ่ายด้วยกันก็เช่นกลุ่มเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มเรื่องของการทําเอกสารการจัดทําเอกสารต่างๆเนี่ยนะครับกลุ่ม PR กลุ่มประชาสัมพันธ์พวกนี้ครับมันจะเป็นงานที่เดินไปด้วยกันกับระบบงานของเด็ก
2: คือเราจัดมาเป็นรูปบริษัทแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีในแต่ละแผนกแต่ละฝ่ายนะครับคือเราจะแบ่งเป็น3แผนกนะครับคือแผนกแรกนะครับคือแผนกจัดจําหน่ายครับแผนกที่2คือแผนกแปรรูปครับแผนกที่3คือเพาะปลูกครับเราก็จะมาเลือกหัวหน้ากลุ่มที่จะต้องดูแลในแต่ละกลุ่มของตัวเองนะครับ
3: เมื่อนักเรียนแบ่งแผนกกันได้แล้วว่าใครจะอยู่แผนกไหนขั้นต่อไปคือการเลือกหัวหน้าแผนกซึ่งนักเรียนจะเลือกตามความเห็นชอบภายในแผนกของตนหลังจากนั้นนักเรียนก็ไปทำงานตามภาระหน้าที่ที่ตนเองได้เลือกไว
4: ้วันนี้ผมจะมาตัดตะเกียงจากต้นสายไหมสายน้ำผึ้งครับจะเอามาขยายพันธุ์เกาะกับขอนไม้ครับวิธีการทำก็คือตัดจากต้นแม่ของเขามาครับที่เรียกว่าตะเกียงครับแล้วก็เอามาติดกับขอนไม้โดยใช้กาบมะพร้าวครับหุ้มรากของเขาครับให้ความชื้นครับแล้วก็เอาลวดมัดกับกาบมะพร้าวครับเพื่อไม่ให้เขาหลุด
5: อันนี้เป็นตะเกียงเล็กครับมาลงไม้นิ้วนะครับโดยการใช้กาบมะพร้าวหุ้มรากของเขาให้ความชื้นนะครับแล้วก็เอามาลงนิ้วนะครับพอโตขึ้นนะครับเขาจะมีสายยาวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเกาะมาเดิมครับอันนี้สายเขายังสั้นอยู่นะครับ
3: และอีกแผนกคือแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญคือน้ำหมักชีวภาพซึ่งผลิตไว้ทั้งใช้ภายในโรงเรียนและจำหน่ายสู่ภายนอก
6: หนึ่งในวัสดุในการหมักครับต้องมีต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยขนาดนี้นะครับเพราะว่าจะมีการ

0: การเจริญเติบโตสูงครับเพราะว่ามีสารในการเร่งรากเร่งอะไรพวกนี้ครับเร่งดอกครับ
1: น้ำหมักชีวภาพที่นักเรียนร่วมกันทำขึ้นนั้นใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นทั้งสิ้นและมีจำนวนมากมายหลายสูตรเพื่อใช้ในโอกาสที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเพื่อเร่งใบเร่งดอกหรือเพื่อใช้แทนยาฆ่าแมลงก็มีอีกด้วย
0: คนวันต่อวันนะครับน้องเช้าเย็นเลยครับตอนเช้าก็มาเรียนก็คนตอนก่อนกลับบ้านก็คนนะครับปิดฝาเก็บไว้15วันนะครับเราจะมากรอกใส่เป็นขวดผลิตภัณฑ์นะครับตั้งแต่เราทำมาครับเจอขึ้นราครับปุ๋ยหมักแล้วขึ้นราฮะเราใช้ในการเราก็เอาตักราออกตักส่วนที่มีใกล้ๆกับราออกให้หมดเลยครับแล้วก็เอาน้ำเปล่าใส่เข้าไปแทนที่นะครับเพื่อให้มันคงสภาพเดิม
2: ผมเนี่ยครับคือเข้ามาจอนอยู่ชั้นการศึกษาปีที่1นะครับผมเขาก็ได้ชอบในกล้วยไม้ครับผมก็เข้ามาทำตั้งแต่ม.1ครับจนถึงม.4ครับที่มันเป็นชุมยังเป็นชุมนุมอยู่ครับพอไปขึ้นอยู่ไปม.4ปั๊บเนี่ยผมก็เลยได้เข้ามาเป็นประธานชุมนุมกล้วยไม้ครับแล้วก็ม.5แล้วก็ม.6เนี่ยครับม.6เริ่มตั้งเป็นบริษัทผมก็เลยได้เป็นประธานบริษัทครับในช่วงแรกๆเนี่ยครับก็คือเราก็ขาดแบบปัจจัยหรือต้นทุนนะครับแล้วก็น้องๆแรกน้องๆก็ยังไม่ค่อยสนใจคือมันยังมีส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยครับคือแต่ตอนแรกน้องๆก็คือไม่รู้ว่ากล้วยไม้เงี้ยลำบากเลี้ยงคือจะนิยมเล่นมากกว่าเพราะว่าอายุยังน้อยใช่ไหมครับเราก็มีการดึงดูดเข้ามาคือเราจะให้แบ่งเป็นต้นๆเลยครับคือเราจะเขียนรหัสบอกเลยครับว่าคนนี้ดูแลสองต้นนี้สองต้นนี้สองต้นนี้พอเราขายเนี่ยเราก็จะได้ให้เงินของน้องๆที่เขาเป็นโค้ดรหัสของเขาครับแล้วเขาก็เริ่มสนใจเขาก็เริ่มกันเข้ามาเรื่อยๆครับเงินที่ผ่านมาครับก็เก็บเข้าบัญชีครับไว้ใช้ในการจำเป็นครับเพราะว่าบางทีเราไปสมัครเรียนเนี่ยทุกสมัครทุกมหาลัยเนี่ยก็ต้องใช้300 400บ้างอะไรเงี้ยครับก็มีเงินตรงเนี้ยไปใช้ได้ครับส่วนหนึ่งที่ไม่ต้องขอพ่อแม่ครับ
1: ในแต่ละครั้งที่จะออกไปจำหน่ายสินค้าทุกแผนกจะมาประชุมกันเพื่อสรุปว่าแต่ละแผนกมีผลิตภัณฑ์อะไรไปจำหน่ายบ้างโดยมีแผนกจัดซื้อจัดขายเป็นผู้เลือกสินค้าที่จะนำไปจำหน่าย
3: ต้องเลือกไซส์ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีดอกแล้วครับ
4: เอาต้นที่ต้นขนาดเดียวกันแล้วก็มีดอก
3: มีดอกครับ
4: แล้วก็ดูต้นที่สมบูรณ์ที่สุด
5: ผลิตภัณฑ์ที่ตอนนี้จัดจำหน่ายอยู่ตัวหลักๆเลยก็คือเรื่องของพันไม้พันพืชนะครับเน้นเป็นเรื่องของกล้วยไม้สับปะรดสีแล้วส่วนการแปรรูปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพวกน้ำชีวภาพต่างๆนะครับสารชีวภาพที่เด็กพยายามคิดค้นสูตรพัฒนาสูตรทดลองทดสอบแล้วก็นำมาใช้ในการแปรรูปนะครับ
6: แล้วเมื่อมันมีแล้วไม่ได้มีดอกไม่ชอบดอกใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไว้ให้บ่ายนะครับแล้วก็ไปใส่กระถางใส่กระถางแบบอันนี้อะไรเนี่ยมีต้นนั้นมาแล้วก็เดียวก็ถึง200หมดเลยครับที
7: ตอนนี้เราต้องเป็นการก็เพราะว่าโลกร้อนเนาะต้นไม้สวยๆจริงๆแล้วก็น้องก็จะได้ฝึกเผื่อจะได้มีอาชีพอีกตัวนึงเก่งค่ะให้ความรู้ดีมาก
5: เด็กจะได้รายได้หลักก็คือในฐานะของสมาชิกชุมนุมรายได้ของบริษัทก็คือผลประกอบการทั้งปีที่ได้จากการดำเนินการมาแล้วต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วจะมาในรูปของการปันผลนะครับรายได้ส่วนที่สองส่วนนี้เนี่ยจะเป็นรายได้คงตัวเลยล่ะสำหรับเด็กที่ปลูกไม้ถ้าเด็กใช้ต้นทุนของโรงเรือนเช่นใช้พันไม้โรงเรือนใช้อุปกรณ์ของโรงเรือนเนี่ยนะครับเด็กจะได้ส่วนแบ่ง 20% แต่ถ้าทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นต้นทุนของนักเรียนเองเด็กเพาะเองทำเองขยายเองได้แล้วแล้วมาฝากจำหน่ายเนี่ยเด็กจะได้ไปเต็มๆ 100% ส่วนกลุ่มที่ออกไปทำหน้าที่ขายก็จะมีรายได้จากการเป็นตัวแทนขายอีกนะครับในส่วนหนึ่งก็คืออีก 10% จากการขายดังนั้นจะมีฝ่ายบัญชีเด็กจะติ๊กเลยว่าอ้าวอันนี้เป็นไม้ของใครอันนี้เป็นไม้ของงานฝ่ายไหนนะครับก็จะทำบัญชีส่วนที่เป็นของกลางเราก็จะรวมเป็นส่วนของกลางไว้แล้วพอประมวลผลปลายปีเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูผลประกอบการทั้งหมดแล้วก็จะมาหารส่วนรายได้ที่ได้มาทั้งหมดเนี้ยก็จะไปผ่านกับฝ่ายเฮลันยิกก็จะไปผ่านตรงที่ธนาคารโรงเรียนนะครับก็จะหักเป็นเงินบัญชีของนักเรียนไปเข้าในบัญชีไปเลยนะครับในเรื่องของการออม
8: คือเด็กเขาได้เรียนรู้นะฮะเห็นจากเด็กคือเด็กเขาเกิดความสามัคคีความรักใคร่กันในกลุ่มที่เขารวมกลุ่มกันพอได้ทำแล้วเนี่ยมันก็เกิดผลประโยชน์หนึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสองเด็กเขามีความรักร่วมกันสามเขาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

0: นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเขามีรายได้สามารถเอาความรู้ตรงนี้หลังจากเขาจะเรียนต่อหรือไม่เรียนต่อก็แล้วแต่นะครับแต่ก็สามารถนำเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ประกอบอาชีพได้มันเป็นทักษะชีวิตอย่างหนึ่งที่ได้จากตรงนี
1: ้นี่คือศูนย์รวมนี่คือแหล่งเรียนรู้หลักของโรงเรียนเราสามารถหยิบทุกประเด็นที่อยู่ในเรือนกล้วยไม้นี้มาเป็นความรู้แตกแขนงในทุกกลุ่มสาระของเราได้หมดเลยเนื่องจากว่าเรามีการทำโครงงานบูรณาการทุกกลุ่มสาระนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมศึกษาพลศึกษาสุขศึกษาศิลปะเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ทั้งสิ้น
2: สิ่งแรกครับเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กเนี่ยกลุ่มนี้ผมต้องยอมรับจริงๆครับว่าเด็กจะมีทักษะชีวิตที่ดีมากนะครับทักษะชีวิตในหลายๆเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการคิดกระบวนการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยนะครับเขาสามารถวางแผนเขาสามารถบริหารจัดการทุกครั้งที่เวลาเห็นเด็กเขาวางแผนที่จะทำงานเห็นเด็กที่ออกไปขายของเห็นเด็กที่กลับมาดูแลบริหารน้องๆการจัดการน้องๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นเขาเป็นผู้ใหญ่ที่แต่งชุดนักเรียนเราจะเห็นเขามีความคิดความอ่านที่บางครั้งเนี่ยเราต้องชื่นชมในความคิดเขามากๆเลยว่าเขาสามารถบริหารจัดการได้ดีซึ่งเหล่านี้ครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เด็กได้พัฒนาตัวเขาเองจริงๆได้พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตได้พัฒนาทักษะการเป็นมนุษย์ที่ดีจริงๆนะครับเป็นการเอาความรู้นำความรู้ที่เขามีในห้องเรียนเนี่ยออกมาใช้ได้จริงๆนี่คือกระบวนการทั้งหมดที่ผมคิดว่าผมชื่นชมในตัวพวกเขามากๆเลยครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่ปกหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
2: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้อง

เรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สี่และภาพที่ห้าดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึกถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะนอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
ดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิต

0: ทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่งอัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท GOT จำกัดมหาชนคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยครั้งนี้ก็เป็นการอบรมเรื่อง Green Chemistry นะคะซึ่งจะเป็นครั้งที่4นะคะจำนวนทั้งสิ้นมี6ครั้งด้วยกันสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเคมีวิเคราะห์นะคะตอนที่2 Welcome to the distance video conference teacher training for science teachers organized by the distance

0: six-session series on green chemistry. And today we will focus on analytical chemistry, part two. There's Ajahn Duongkamon here, Ajahn Duongkamon from Department of Chemistry, Jeonggon University. And also we have Professor Ken, Kenneth Doxey, the Associate Vice Provost for Academic Affairs, University of Oregon. So may I now invite Professor Ken to lead the session. Hello, Ken.
1: Hello. Sawasdee krub. Good morning to all of you for the fourth time.
2: Sawasdee krub.
1: We're happy to be back again. 2 weeks ago, we had our third session. And for the first time, I thought we had to fight harder to get the experiments to work for us. And that's a good thing, because things don't always work exactly the way we would like them to. And learning how to make things work when they are not working well is a part of science. In fact, I was really very, very pleased 2 weeks ago when we were constructing the solar cell and the lights went out in Hua Hin. And at first I was concerned. I thought, oh no, we've lost our internet connection to Hua Hin, and now what will happen to the conference? And then the lights came back on, and we saw Ajahn Surapong and his colleagues there, who had found that turning the lights off and then on was what made the difference in finding that their solar cell, in fact, was working. And that was just a perfect demonstration of how we like to see science teaching happen, where we have materials that are understandable, that are safe, and that are easily adapted for experimentation. So when you as teachers found things didn't work, you used the materials and you found a way to make them work. And when your students are working in your laboratories and you're teaching them, I hope you'll remember how effective it is for them to have the opportunity to experiment. That, again, I think is one of the big features of green chemistry experimentation. It makes it possible for us to allow our students to experiment without risking their health or their safety.
0: ค่ะโปรเฟสเซอร์เคนก็พูดถึงการทดลองครั้งที่แล้วนะคะในเซสชันที่แล้วจำได้ใช่ไหมคะเราทำเรื่องเซลล์แสงอาทิตย์นะคะโซลาร์เซลล์แล้วก็เราก็ทำในที่เราทำภายในห้องเนี่ยเราก็ใช้แสงใช่ไหมคะใช้แสงจากหลอดไฟนะคะแล้วก็การทดลองครั้งที่แล้วเราก็มีผิดถูกๆนะคะการทดลองได้ผลไม่ได้ผลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะเราก็มีปัญหาว่าไม่ได้ผลตามที่เราคาดนะคะก็ทางอาจารย์สุรพงศ์แล้วก็นักเรียนที่โรงเรียนก็พยายามจะแก้ไขปัญหาสุดท้ายก็เลยลองดับไฟทั้งห้องใช่ไหมคะลองดับไฟทั้งห้องนะคะแล้วพอเราดับไฟแล้วเปิดไฟเราก็จะเห็นแล้วว่าเราสามารถอ่านค่าที่แตกต่างกันได้มากขึ้นนะคะนั้นเราก็สรุปไปว่าเป็นไปได้ว่ามันมีผลข้างเคียงมาจากแสงในห้องเองนะคะเพราะเรากำลังทดลองว่าถ้าดับไฟคือมืดแล้วมันจะเป็นอย่างไรแล้วพอเปิดไฟส่องไฟใช่ไหมคะเราส่องแสงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์เคนก็เลยเห็นความแตกต่างตรงนี้นะคะก็เลยชี้ให้เห็นว่าการทำการทดลองเนี่ยเราต้องคิดวิเคราะห์นะคะแล้วเราก็สามารถจะดัดแปลงนะคะแล้วก็สามารถที่จะออกแบบนะคะว่าการทดลองเราทำอย่างไรเพื่อที่จะพิสูจน์นะคะผลตามที่เราต้องการให้ได้อย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นว่ามันไม่ยากนะคะแล้วก็สะดวกปลอดภัยนะคะแล้วก็ใช้อะไรที่มีอยู่นะคะสามารถดัดแปลงได้ง่ายๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นมุมมองชี้ให้นักเรียนได้เห็นว่าเราสามารถคิดแล้วก็ออกแบบนะคะแล้วก็สามารถเข้าใจตัวทฤษฎีได้นะคะสำหรับวันนี้ที่จะทำการทดลองกันเนี่ยนะคะเราก็อาจารย์เคนหยิบเรื่องมาก็คือเรื่องไททเรชันนะคะเราก็ทรงทราบดีแล้วว่าระดับของมัธยมนะคะเราก็จะมีเรื่องของการไททเรชันอยู่ด้วยในหลักสูตรนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ที่ทำเนี่ยเราก็จะใช้ปริมาณน้อยซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับหลักการของ Green Chemistry ก็คือจะมีของเสียน้อยสุดท้ายแล้วทิ้งน้อยนะคะก็คือลด ลดปริมาณของเสียใน

0: เอกสารที่แจกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเล่มนะคะเล่มของหนังสือที่แจกให้กับเอกสารที่แจกในวันนี้นะคะก็จะเห็นมีเรื่องของการคำนวณนะคะแต่เราคิดว่าคงจะไม่ใช้เวลากับเรื่องการคำนวณมากนักนะคะ เราอยากจะให้มีการถามตอบมากๆนะคะอยากจะคุยลักษณะนั้นมากกว่านะคะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยคงอ่านได้จากในตัวเล่มนะคะโอเค Ken please
1: All right so we'll turn to the PowerPoint presentation now and I will startThe way I have each time, and to put up just briefly the 12 principles of green chemistry. Again, I don't ever expect people to memorize these, and if I did, I probably would not put the slide up each time. But this is just to remind us of the 12 principles, and I will never ask you, tell me what principle 7 is. We will always clue into these listed principles.
0: ค่ะทุกครั้งก็ก่อนจะเริ่มการทดลองนะคะก็อยากจะเตือนนะคะหรือว่าแนะนำอีกทีนึงนะคะเกี่ยวกับหลักการของ Green Chemistry นะคะหลักการนี้ก็จะมี12ข้อนะคะเข้าใจว่าคุณครูแล้วก็นักเรียนคงจะคุ้นเคยแล้วนะคะก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องจำได้แต่คิดว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็คงจำโดยอัตโนมัติเหมือนกันนะคะอย่าลืมว่ามีภาษาไทยนะคะขอเข้ามาทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้เลยนะคะโอเคเคน please
1: So before we start with this week's experiments, I wanted to come back to one of last week's experiments, the cementation, or 2 weeks ago, the cementation experiment where we took a zinc pellet and watched the color disappear from a copper sulfate solution. And this was one I thought afterward that maybe we had not been impressed with the experiment and whether it worked or not.And I wanted to show you that when we set it up here, Jack and I just...every now and then remembered to look at our solution and compared the color to our standard solutions and wrote down the approximate concentration and the time at which we were looking. You can see the data we recorded on the chart. And I was thinking it didn't work very well either until I sat down at the computer and plotted the data. And there you can see the concentration versus time at the top decreases nonlinearly as it should.And when we plotted the logarithm of the concentration compared to the initial concentration versus time, we really got a nice straight line. So I just wanted you to see that at least for us here in Eugene, the experiment worked very well.
2: ที่เป็นเกี่ยวกับการไตรเตรดอาจารย์คงจะจำได้ที่เป็นแบบซิงค์ผงซิงค์อ่ะนะคะกับสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตที่มีสารละลายมาเรียงเป็นสแตนดาร์ดที่ความเข้มข้นต่างๆกันอ่ะนะคะแล้วก็จะพบว่าถ้าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยสีของคอปเปอร์2บวกเนี่ยก็ค่อยๆจางลงไปเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าทำปฏิกิริยากับผงซิงค์ที่เราใส่ลงไปนะคะอันนี้เขามาทบทวนให้ดูอีกนิดนึงเนื่องจากว่าคราวที่แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าสอนแต่การทดลองเท่านั้นยังไม่ได้แสดงผลนะคะกราฟด้านบนน่ะนะคะเป็นพลอตระหว่างความเข้มข้นของสารละลายคอปเปอร์ที่ค่อยๆจางลงอันนี้ก็ดูได้เทียบได้จากสแตนดาร์ดที่อาจารย์คงจะจำได้ที่มีหลายๆหลอดมาวางเปรียบเทียบกันอยู่นะคะที่ทราบความเข้มข้นแน่นอนอยู่แล้วอันนั้นเป็นสแตนดาร์ดของเรานะคะส่วนแกน x เนี่ยจะเป็นเวลาที่เปลี่ยนไปที่เมื่อเวลาสารจางลงไปอาจารย์ก็ไปดูเทียบกับสารมาตรฐานว่าความเข้มข้นของเราอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วตรงนั้นนะคะก็จะพลอตออกมาได้เป็นดังแถวที่2ตามตารางนะคะเอาค่าเวลาเป็นนาทีกับความเข้มข้นคอปเปอร์ซัลเฟตที่เห็นว่าสีเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเอามาพลอตก็ได้กราฟด้านบนนะคะจะเห็นว่ากราฟด้านบนเนี่ยเส้นมันจะไม่ได้เป็นเส้นตรงนะคะไม่ได้เป็นลีเนียแต่ถ้าเมื่อไหร่เรานำมาเปลี่ยนเป็นค่าใส่ค่าล็อกฐานธรรมชาติเข้าไปนะคะ เป็นความเข้มข้นที่เปลี่ยนไปที่เวลาต่างๆกันหารด้วยความเข้มข้นเริ่มต้นแล้วก็เทคล็อกฐานธรรมชาติเข้าไปก็จะพบว่าค่าที่ได้เมื่อนำมาพลอตเปลี่ยนแกน y ไปนะคะเปลี่ยนความเข้มข้นคอปเปอร์ซัลเฟตเป็นล็อกฐานธรรมชาติตามความเข้มข้นที่กล่าวไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเส้นเนี่ยเป็นเส้นตรงนะคะอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของปฏิกิริยานี้นะคะเป็นค่าทางไคเนติกที่ต้องไปคำนวณต่อไปว่าเป็นชนิดที่เป็น first order หรือว่า zero order นะคะค่ะ
1: Thank you, Ajahn Dungarana. All right, so for our first experiment today, we're going to analyze an aspirin tablet, a commercial painkiller. The active ingredient in aspirin, of course, is acetyl salicylic acid. It is an acid, and so we're going to use a simple acid-base titration to determine how much acetyl salicylic acid is in this commercial aspirin tablet. And in carrying out this experiment, we will be exploring a number of chemical concepts that are important in teaching high school chemistry, including acid and base chemistry, the practice of titration, volumetric analysis to some extent, and you may see some other connections here as well, including things like stoichiometry and simple chemical calculations.
0: ค่ะวันนี้การทดลองนะคะก็จะเป็นการหาปริมาณของอะเซทิลซาลิซิลิกแอซิดนะคะในแอสไพรินเราก็รู้จักยาแอสไพรินนะคะเป็นยาแก้ปวดนะที่เรารับประทานกันอยู่นะคะอันนี้ก็จะมีตัวเรียกว่าตัวยานะคะตัวยาที่สำคัญก็คืออะเซทิลซาลิซิลิกแอซิดนะคะเราก็สามารถที่จะหาดูได้ว่าคิดวิเคราะห์ออกมานะคะว่ามีปริมาณของอะเซทิลซาลิซิลิกแอซิดซาลิซิลิกแอซิดเนี่ยค่ะอยู่ในเม็ดยานะคะหรือยาแอสไพรินเนี่ยเท่าไหร่ได้นะคะโดยการทำไททรชั่นนะคะก็เนื่องจากว่ามันเป็นแอซิดนะคะเราก็จะไททรชั่นกับเบสนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จะได้ทำการทดลองกันก็คือเป็นการไททรชั่นระหว่างกรดกับเบสนั่นเองนะคะแล้วจากผลที่ได้เราก็สามารถจะมาคำนวณหาปริมาณของอะเซทิลซาลิซิลิกแอซิดได้นะคะงั้นการทดลองเนี้ยก็จะเห็นว่าเราสามารถใช้ในการอธิบายนะคะหลักการทางด้านเคมีได้หลายๆเรื่องนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับเคมีของกรดกับเบสนะคะได้พูดสามารถอธิบายเกี่ยวกับเรื่องไททรชั่นนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ในแง่ของด้านปริมาณได้ด้วยปริมาตรนะคะโวลูมเป็นปริมาตรได้ด้วยงั้นก็จะมีหลายเรื่องที่เราสามารถเรียนได้จากการทดลองนี้ค่ะโอเคเคน
1: Okay. A little background, and I always, when I teach, include background information because I think it makes the subject more interesting for my students. Aspirin comes from salicylic acid, and salicylic acid was originally found in the bark of the willow tree. Picture of that is shown here. Several hundred years ago, that was discovered.Commercial aspirin, as we've already said, contains a derivative of salicylic acid, acetyl salicylic acid. And the tablet contains things other than acetyl salicylic acid. There are things that are called binders or fillers that make it possible for for the tablet to hold together in a form that can be put in a bottle and stored on a shelf. And those fillers, we have a question in the packet asking your students to explore, but they will find that the filler can be things like cornstarch or cellulose or sometimes some other materials as well.
0: ค่ะก็ก่อนจะทำการทดลองนะคะหรือว่าไม่ว่าพวกเราจะสอนนักเรียนหรือว่านิสิตของเราเนี่ยเราก็มักจะพยายามชี้ให้เห็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของธรรมชาตินะคะสำหรับยาแอสไพรินเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะได้จากต้นไม้เลยนะคะแอสไพรินนี่ที่เรามีกันอยู่ในท้องตลาดเนี่ยนะคะเราบอกมาจากซาลิซิลิกแอซิดคือกรดนะคะมาจากกรดซาลิซิลิกแอซิดนะคะจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเราก็ได้จากต้นไม้เลยนะคะในภาพที่เห็นเนี่ยนะคะวิลโลว์ทรีเข้าใจว่าเป็นต้นไทรนะคะไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นบ้านเราน่าจะเป็นต้นไทรคือได้จากเปลือกของต้นนะคะเอาเปลือกของต้นมาเนี่ยแล้วก็มาต้มนะคะแล้วเขาก็ดื่มกันอย่างนั้นนะคะทีนี้สำหรับของปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะทำให้สะดวกขึ้นนะคะก็จะทำเป็นเม็ดยาทีนี้การผสมในเม็ดยาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทั้งเม็ดเป็นแอสไพรินทั้งหมดนะคะเพราะว่าในแง่ของการรักษาเนี่ยเราไม่จำเป็นปริมาณเยอะๆเพราะฉะนั้นหนึ่งเม็ดที่รับประทานเข้าไปเนี่ยเราก็จะมีอย่างอื่นเนี่ยปนเข้าไปด้วยนะคะเรียกว่าเป็นการเวลาเขาผลิตยาเขาจะตอกเม็ด ในที่นี้เขาก็จะใช้อาจจะเป็นพวกแป้งนะอาจจะเป็นแป้งข้าวโพดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพวกมีเซลลูโลสนะคะเรียกว่าเป็นตัวเติมเข้าไปนะคะผสมเข้าไปใน1เม็ดที่เราจะเห็นว่าเวลาพูดถึงยาเราก็จะบอกว่ามีตัวยาอยู่กี่มิลลิกรัมนั่นเองนะคะเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ซาลิซิลิกแอซิดทั้งหมดนะคะก็จะมีอย่างอื่นปนด้วยนะคะที่สำหรับวันนี้เราก็จะมาหาดูว่ามีปริมาณของตัวอะซิทิลซาลิซิลิกแอซิดอยู่เท่าไหร่นะคะOkay, Ken.
1: All right. The chemistry here is very simple, acid and base chemistry, but I thought for completeness we would look at the structures, and you can decide for yourself if you find these interesting, if your students would find them interesting, or if it's just information that you have for yourself. So the top reaction shows the structure of acetyl salicylic acid, and you see when we treat it with sodium hydroxide, we remove the acidic hydrogen from the top right corner of the molecule to make the carboxylate salt. And the indicator we'll use for the titration is phenolphthalein. And I thought it would be interesting, I know it was for me to remind myself of the structure of phenolphthalein. You can see there at the bottom what phenolphthalein looks like in acidic solution when it is colorless, and then how the molecule unwraps when it is treated with sodium hydroxide to generate the molecule at the bottom right, which has a pink color. And so that's how phenolphthalein works to demonstrate to us when the pH of the solution has gone to the basic side.
0: ค่ะในสไลด์นี้นะคะดูแล้วเดี๋ยวตกใจจะเป็นโครงสร้างทางเคมีนะคะที่เราเรียกที่เราพูดถึงบอกว่ามี acetyl salicylic acid นะคะหรือบางทีเขาจะเรียกสั้นๆเป็น salicylic acid นะคะจริงๆแล้วโครงสร้างเนี่ยก็จะเป็นตามภาพนะคะจะดูเหมือนกับยุ่งยากหน่อยนะตรงตัวใหญ่ๆนี่คือเบนซีนริงนั่นเองนะคะแต่เราเขียนให้เห็นว่าเป็นคาร์บอนไฮโดรเจนมันก็เลยดูเหมือนกับมันซับซ้อนนะคะตัวทางด้านซ้ายมือบนนะคะซ้ายมือบนตัวนั้นก็คืออะเซทิลซาลิซิลิกแอซิดที่ว่าเป็นตัวยานะคะ เราบอกว่าวันนี้เราจะหาปริมาณของซาลิซิลิกแอซิดนะคะหรืออะเซทิลซาลิซิลิกแอซิดโดยการไทเทรตทีเนื่องจากนี่เป็นแอซิดคือเป็นกรดใช่ไหมคะเราก็จะไทเทรตกับเบสซึ่งเบสในวันนี้เราจะใช้คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์เนื่องจากมันเป็นเบสมันก็จะไปทำปฏิกิริยาตรงส่วนที่เป็นกรดหมู่ฟังก์ชันที่เป็นกรดก็คือข้างบนนะคะของตัวโครงสร้างนะคะ C double bond OOH นั่นนะคะก็ทำปฏิกิริยาตรงนั้นแล้วก็จะเห็นว่าทางโครงสร้างทางด้านขวามือบนของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น O ลบ Na บวกเห็นไหมคะนะคะทีนี้ถ้าเราจะดูว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหมดสมบูรณ์แล้วหรือยังนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรเราก็จะใช้อินดิเคเตอร์ในที่นี้เราใช้ฟีนอฟทาลีนนะคะเข้าใจว่าคุณครูและนักเรียนก็เคยเห็นกันแล้วเคยใช้กันบ่อยๆนะแต่ที่เราหยดไปปุ๊บเนี่ยถ้าในสารละลายเรามีฤทธิ์เป็นกรดมันก็จะไม่มีสีพอเราpH มันเปลี่ยนไปนะคะพอเริ่มเป็นเบสปุ๊บมันก็จะให้สีชมพูนะคะตัวที่ไม่มีสีก็คือโครงสร้างทางด้านซ้ายมือล่างนะคะตัวนั้นนะคะทางด้านซ้ายมือล่างพอทำปฏิกิริยากับเบสไปนะคะเราจะเห็นว่าส่วนที่เป็นไฮดรอกซีกรุ๊ปเห็นไหมคะตรงด้านโครงสร้างนะคะด้านมุมบนโครงสร้างของรูปล่างซ้ายมือนะคะ OH ตรงนั้นจะกลายเป็น O ลบเป็น A บวกแล้วก็หมู่ที่ดูยุ่งๆข้างล่างที่เป็นซีบอนด์ OO แล้วเกาะกับตัวอื่นนะคะก็เช่นเดียวกันก็จะเกิดการแตกออกมาแล้วก็เป็น COO ลบ NA บวกนะคะซึ่งตัวนี้จะมีสีชมพูตัวนี้มีสีชมพูเพราะฉะนั้นเวลาเราไทเทรตเนี่ยถ้าตอนที่ในสารละลายของเรายังเป็นกรดอยู่มันก็จะไม่มีสีจนกระทั่งจุดหนึ่งที่ทำให้มันมี pH เริ่มเป็นเบสปุ๊บเนี่ยจะให้สีชมพูเลยนั่นก็คือจุดยุติที่เราจะหยุดการไทเทรตนะคะโอเค Ken it's quite long because I talking about the structure and how it change structure to sodium salt
1: That's good. We were talking about how we needed more organic chemistry. This was a good opportunity. This slide I put in for completeness, but I hope that this has already been done. If it hasn't, I don't think we'll have time for this to happen today. But to prepare for the laboratory, Well, I put in red the most important things. We're going to grind up an aspirin tablet and dissolve what will dissolve in ethanol and water. The binder and filler will not dissolve, of course.

0: the two most important things in this preparation, and I hope they happened when this was done for you, was to weigh the aspirin tablet first, then grind it up to a powder and transfer that powder to the volumetric flask. But here it was very important to weigh to find out how much of the powder was transferred. Since when you grind in the mortar and pestle, some of the aspirin will be difficult to recover. And so you probably did not quantitatively transfer the entire aspirin tablet content to the flask. So I hope that was done. If it wasn't, then we'll show you how the numbers work. And when you try this later again, you can be more careful with it. We then add water and ethanol, swirl to get as much to dissolve as we can, then dilute up to the mark in the volumetric flask to a total of 100 milliliters with water. The procedure in the packet says that if you can filter, it's a good idea to help remove the binder. We decided we didn't want to bother with that, so we did not filter, and we simply made the solution. I don't know if you can see it. And then we just let it stand quietly, and I'll try not to shake it up now. And the filler and binder have simply deposited on the bottom of the flask. And when we take our sample away from there, there won't be any trouble with that filler or binder getting in the way. Okay? Again, I hope that has already been done.
1: ค่ะ อันนี้เป็นขั้นตอนแรกในการเตรียมสารละลายนะคะตอนแรก เมื่อตะกี้ที่เขาบอกว่าเราจะวิเคราะห์ยาแอสพิรินน่ะนะคะทีนี้เราต้องละลายก่อนเพราะว่าถ้าเป็นเม็ดเนี่ยไตรเตรตก็คงจะลำบากนะคะแบ่งเป็นเม็ดก็ยุ่งยากในการที่จะมาตัดปริมาณเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ทีนี้เราก็จะต้องเตรียมสารที่เราเตรียมเนี่ยอาจารย์ก็นำยามาเม็ดหนึ่งที่ต้องการจะตรวจสอบนะคะนำมาบดนะคะด้านขวาเป็นรูปกล่องที่เขาใช้บดพออาจารย์บดเสร็จ ขั้นแรกเนี่ยก่อนบดอาจารย์จะชั่งน้ำหนักไว้ก่อนบดเนี่ยเท่าไหร่พอหลังจากบดแล้วเนี่ยพอบดเสร็จเนี่ยอาจารย์ก็ถ่ายพยายามค่ะชั่งหลังเดี๋ยวนะคะพอบดเสร็จนะคะอาจารย์ก็ชั่งอีกทีนึงว่าหลังจากบดแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วก็พยายามเทผงแอสพิรินที่บดแล้วเนี่ยค่ะลงในวอลูเมตริกฟลาสก์ทั้งหมดนะคะเหมือนกับว่าหลังจาก ถ่ายลงแล้วเนี่ยอาจารย์จะชั่งอีกทีก็ได้ว่ากระดาษที่เราทำการถ่ายโอนเนี่ยน้ำหนักมันเสียไปเท่าไหร่ที่อยู่ในฟลาสก์จริงๆเนี่ยเท่าไหร่เพื่อที่จะให้ได้ปริมาณในการคำนวณที่ถูกต้องมากที่สุดปริมาณที่คำนวณได้นะคะพอนำผงแอสพิรินที่แล้วเนี่ยใส่ลงไปในฟลาสก์แล้วเนี่ยนะคะก็เติมเอทานอลไปประมาณ 20 มิลลิลิตรนะคะแล้วก็เติมน้ำดีไอออนไนซ์วอเตอร์ไปอีกประมาณ 20 มิลลิลิตรแล้วก็ทำการเซอร์เวอร์คือหมายความว่าคนเขย่าให้มันเข้ากันนะคะพอเขย่าให้เข้ากันเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีบางส่วนเนี่ยที่เป็นแป้งเป็นอะไรเนี่ยมันอาจจะละลายยากนิดนึงก็คงไม่เป็นไรนะคะ พอหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ใส่เอทานอลไปแล้ว20ใส่น้ำไปแล้ว20เป็น40ยังมีปริมาตรที่เหลือเพราะว่าอันนี้เราใช้วอลูเมตริกฟลาสก์ขนาด100มิลลิลิตรนะคะอาจารย์ก็เติมน้ำ DI water เนี่ยค่ะไปถึงขีดวัดปริมาตรของเขาให้ได้100นะคะพอถึงขีดวัดปริมาตรเสร็จอาจารย์ก็ลองเขย่าดูอีกทีนิดนึงดูซิว่ายาแอสพิรินที่อาจารย์เตรียมเนี่ยมันได้ ละลายหมดหรือยังยังมีส่วนที่เป็นแป้งอยู่ไหมทางออริกอนเขาบอกว่าเขาอะยังมีส่วนที่เป็นแป้งอยู่บ้างที่ก้นแต่ปรากฏว่าของเมืองไทยอาจจะฟิลเลอร์คนละแบบหรืออะไรอาจจะมีน้อยมากๆอะนะคะมีไม่มากนักนะคะก็ได้เป็นสารที่เราเตรียมที่จะทำการทดสอบแล้วค่ะอันนี้ย้ำก็คือที่สำคัญคือต้องรู้ปริมาณที่ถูกต้องถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายเท ลงไปในขวดโวลูเมตริกฟลาสก์แล้วเนี่ยตรงส่วนนั้นต้องรู้แน่นอนเมื่อกี้อาจารย์นกมลก็แนะนําว่าจิตวิธีก็คือเทเสร็จแล้วก็ชั่งกระดาษอีกทีหนึ่งเราชั่งน้ําหนักทั้งกระดาษไปรอบหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเราก็เทไปมันอาจจะติดอยู่ที่กระดาษที่อาจารย์เคนเขาบอกว่าเวลาบดเนี่ยนะคะสมมุติเราชั่งตอนแรกแล้วไปบดแต่ขณะที่เราเทออกมาเนี่ยน้ําหนักก็อาจจะหายไปอีกเหมือนกันเพราะมันจะไปติดอยู่ตามตัวไอ้โกร่งที่เราบดเนี่ยค่ะนะคะซึ่งสําคัญก็คือจ
2: volumetric fast นะคะ Okay, Ken.
0: All right. Now we're almost ready to start. Typically, here's how we would do a titration using a burette. I'm sure you've all done this, so I won't spend

0: spend any more time on this slide except to allow for a moment for translation.
1: ค่ะอันนี้เป็นวิธีดั้งเดิมหรือวิธีทั่วๆไปที่ทำกันตามปกตินะคะที่เป็นมีการเซตเป็นบิวเรทกับสแตนนะคะ ไม่เป็นไรค่ะพอดีเตรียมมาเหมือนกันเดี๋ยวค่อยดูตอนทำการทดลองก็ได้นะคะคือบิวเรทก็จะยาวมีปริมาตรระบุนะคะตามโรงเรียนน่าจะมีอยู่แล้วแล้วก็เป็นสแตนแล้วเวลาไตเตรตเนี่ยก็จะเห็นว่าสารที่ใช้เนี่ยก็จะปริมาณมากด้วยทั้งตัวไตแตรนด้านบนคือโซเดียมไฮดรอกไซด์ในกรณีนี้แล้วก็ตัวทำละลายด้านล่างไม่ใช่ค่ะตัวที่เราจะวิเคราะห์ข้างล่างแอนาไลซ์ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ใช้ในปริมาณมากทั้งคู่ทั้งตัวไตแตรนแล้วก็ทั้งตัวแอนาไลซ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปว่าเราจะดัดแปลงจากวิธีดั้งเดิมที่ใช้ปริมาณเยอะของสารทั้งสองชนิดเนี่ยมาเป็นปริมาณน้อยๆได้อย่างไรนะคะโอเคเคน please continue
0: okay so the problem we have with using this apparatus is that it uses large volumes just by the nature of it if we use this a simple burette we would probably use 20 to 30 milliliters that is more than we want to use and so our friends in Mexicohave developed a method for doing titration at a much smaller scale using 1 milliliter syringes instead of burettes. And this picture shows the system they have developed. For me, that was still a little complicated. And so what Jack's going to use for you today is an even simpler system that you will probably recognize. And that is, we'll just take a single 1 milliliter syringe. We will fix onto itA plastic pipette tip so that we get small droplets and sig drops that we would get without the tip. And we'll use that as our burette. Now, instead of using then 20 milliliters or so of titrating solution, we'll use less than 1 milliliter and we'll generate a lot less waste as a result.
1: สไลด์แผ่นนี้เป็นชนิดที่เขาพัฒนาขึ้นมานะคะส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะเป็นวิธีที่ชาวเม็กซิกันคิดขึ้นมาคือมี2ไซริงอยู่แล้วก็มีมาต่อกันตรงกลางที่เป็นทรีเวย์ตรงนั้นนะคะอันนี้เขาบอกว่าวิธีนี้ก็ลดสารได้มาระดับหนึ่งละแต่ก็ยังมีความยุ่งยากอยู่ที่ว่ามันจะต้องมีวาล์วนะคะพอถัดมาเนี่ยทาง Professor Ken เนี่ยเขาก็คิดวิธีใหม่ก็คือวิธีด้านขวามือที่มีไซริงขนาด1 มิลลิลิตรพร้อมกับตัวทิปที่เป็นตัวปลายของไซริงที่ไม่ใช่เข็มนะคะเป็นเฉพาะพลาสติกอย่างเดียวตรงนี้เขาบอกว่ามันจะช่วยทำให้ลดปริมาณหยดได้เนื่องจากว่าถ้าเป็นไซริงอย่างเดียวเนี่ยเวลาหยดเนี่ยก็ยังในปริมาณหยดของอาจารย์ก็จะมีขนาดใหญ่นะคะแต่ถ้าหยดผ่านทิปเนี่ยอาจารย์จะควบคุมปริมาณได้ปริมาณที่น้อยลงการแต่เตะผลการทดลองที่ได้เนี่ยก็จะแม่นยำมากขึ้นนะคะ
2: ค่ะเพิ่มเติมตรงนี้นะคะก็คือกลุ่มของเรามีกลุ่มทางด้านไมโครสเกลเคมิสตรีนะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆเนี่ยมาเจอกันสำหรับชุดที่โชว์อยู่อันนี้นะคะในภาพทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นซิลินสองอันเนี่ยนะคะอันนี้ก็พัฒนาโดยโปรเฟสเซอร์จอร์จไอแบเนสนะคะอยู่ที่เม็กซิโกนะคะซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าเป็นซิลินสองอันไซลินที่อยู่ทางด้านแนวยืนนะคะอันนั้นก็คือจะเป็นสำหรับในไททรชันเวลาไททรตเราก็กดลงมาใช่ไหมคะมันก็จะหยดมาเรื่อยๆส่วนซิลินที่อยู่ทางด้านแนวนอนเนี่ยนะก็เขียนว่าเป็น for refillingนะคะคือว่าสำหรับเติมคือเวลาไทเทรตเนี่ยอันนี้เป็นซิลินขนาด1 มิลลิลิตรถ้าเกิดเราไทเทรตแล้วยังไม่ถึงจุดยุติใช่ไหมคะต้องการสารละลายเพิ่มขึ้นก็จะใช้ทางด้านนี้นะคะฉีดเข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้ตรงทรีวาลคือเป็น3ช่องทางเนี่ยเราจะมีสต็อปคอกตรงนั้นหมุนใช่ไหมคะเราก็สามารถปรับได้ว่าต้องการให้สารละลายไหลลงมาเลยหรือว่าต้องการจะเติมเข้าไปในซิลินใหม่นะคะแต่มันก็ต้องฝึกเทคนิคพอสมควรที่จะใช้อันนี้ได้ดีสำหรับวันนี้ที่จะใช้เนี่ยเราจะใช้แค่ซิลินเดียวอันเดียวนะคะที่เมื่อกี้อาจารย์นกมลบอกว่าใช้ทิปไอ้ตรงนี้นี่หาซื้อได้เลยนะคะที่ศึกษาพันธุ์ก็คิดว่ามีนะคะหรือว่าไม่ก็เป็นพวกร้านที่ขายพวกอุปกรณ์สำหรับทางด้านไมโครไบโอโลจีหรือทางด้านทางเทคนิคทางการแพทย์นี่ก็จะมีนะคะพอเราใช้ปลายแหลมนี่เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้หยดแต่ละหยดเนี่ยเล็กลงแล้วเราก็จะได้ความแม่นยำนี้มากขึ้นOkay, Ken.
0: Okay. That was a great explanation. Thank you. The procedure is very simple. We're just going to take a measured sample of our aspirin solution. Procedure calls for 1 milliliter. Jack's going to use 2 milliliters here just because it will be a little bit easier to see on camera. But 1 milliliter is plenty when you're doing it in person. We'll add a little bit of phenylphthalein so we can see the watch for the color change. And then we'll use our 1 milliliter syringe with the pipette tip to titrate with our standard sodium hydroxide solution. And remember to record the starting and finishing volumes, of course.
1: ค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนวิธีการทำแล้วนะคะขั้นแรกเขาบอกว่าเตรียมสารละลายที่เป็นแอสพิรินที่เตรียมละลายไว้ใน 100 มิลลิลิตร volumetric flask นะคะแซนก็นำมาลิลิตรหรือ 2 มิลลิลิตรก็ได้แต่ต้องทราบปริมาณที่แน่นอนเขาบอกว่าถ้า 2 มิลลิลิตรเนี่ยก็จะอาจจะทำให้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะเดี๋ยวก็ลองดูว่าเราเหมาะสมกับ 1 มิลลิลิตรมากกว่ากันหรือ 2 มิลลิลิตรมากกว่ากันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่าที่คำนวณได้เนี่ยก็จะต้องเป็นค่าที่ถูกต้องใกล้เคียงกันนะคะลองทำเปรียบเทียบกันดูก็ได้นะคะหลังจากนั้นพอเตรียมปริมาณที่นำมาเนี่ยก็ต้องแม่นยำนะคะว่าจะเป็น1 หรือ 2ก็ต้องให้เป๊ะๆนะคะอาจารย์จะอาจจะเป็น 1.2 อะไรก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้เราจะต้องนำไปคำนวณเป็นเท่าไหร่ไม่สำคัญแต่ปริมาณที่อาจารย์นำมาอาจารย์ต้องทราบที่ถูกต้องแน่นอนนะคะหลังจากเตรียมสารละลายแอสพิรินที่นำมาแล้วเนี่ยนะคะ 1 มิลลิลิตรหรือ 2 มิลลิลิตรเนี่ยใส่ฟลาสก์ขนาดเล็กๆนะคะแล้วก็อาจารย์จะเห็นว่าสารเนี่ยน้อยมากถ้าฟลาสก์เมืองไทยอาจจะมีขนาดใหญ่อาจจะใช้ขวดอะไรแทนก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็เติมอินดิเคเตอร์คือฟีนอฟทาลีนนะคะลงไปสัก1 หยด 2 หยดนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆเริ่มทำการไตเตรตอันนี้อาจารย์ต้องเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์โซลูชันมาล่วงหน้าก่อนที่ความเข้มข้นประมาณ 0.05 โมลาร์นะคะอันนี้จะต้องชั่งปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ทราบแน่นอนนะคะเพื่อที่จะนำไปคำนวณความเข้มข้นตรงนี้ความเข้มข้นตรงนี้อาจารย์อาจจะเป็นสัก4 ตำแหน่งก็ได้อันนี้คือประมาณนะคะประมาณ 0.05 แต่ในขณะที่เราเตรียมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เท่านี้เป๊ะๆอาจจะเป็น 0.0421 อะไรประเภทนี้นะคะหลังจากนั้นอาจารย์ก็ดูปริมาณเริ่มต้นไว้ว่า
2: ตรงไซริงของเราเนี่ยมีปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่าไหร่แต่ต้องฟิลสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้เต็มไซริงนะคะก็ดูปริมาณแล้วก็เดี๋ยวก็จะเริ่มทำการไตเตรตนะคะในการไตเตรตก็เหมือนกับปกติวิธีการดั้งเดิมนะคะก็คืออ่านที่บิวเรตใช่ไหมคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องอ่านที่ซิริงแล้วก็หักลบกันนั่นก็คือปริมาณที่ใช้ไปถูกไหมคะโอเคเคน
0: All right. Now, one thing before we start. If your students are like my students, they do titrations many times because they forget to write down the numbers that they need to record. And so I put a sample table in here to remind us of everything we need to remember to write down. The weight of the aspirin tablet we started with, the weight of the aspirin that we transferred after we powdered it, the actual concentration of your sodium hydroxide solution, if it's not exactly 0.05 molar. And then this table on the bottom left, I gave space for 3 titrations because it's always good to do the experiment more than one time. We're not going to today, though, where you record the volume of sodium hydroxide solution that was used to titrate to the pink endpoint. And then the calculations we'll fill in after we do the experiment, so let's wait on that. But this table, again, just to remind you and your students what information to write down.
1: ค่ะอันนี้เป็นตารางที่ทาง Professor Ken เตรียมมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าเด็กของเขาไม่ทราบจะเหมือนเด็กของเราหรือเปล่าที่บางทีเด็กก็ไตเตรตไปโดยที่ลืมจดสิ่งที่ควรจะจดเพื่อที่จะนำไปคำนวณนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ก็ต้องทำการทดลองไปจดไปนะคะอาจารย์จะให้นิสิต จะให้นักเรียนเนี่ยจำไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาจดทีหลังคงจะไม่ได้นะคะคือทำไปแล้วก็จดไปเลยนะคะเป็นการสร้างนิสัยที่ดีให้กับเด็กๆของเรานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างตารางอะค่ะอาจารย์อาจจะไปปรับปรุงดัดแปลงให้เหมาะสมกับ เด็กเราก็ได้นะคะส่วนด้านตารางด้านขวาเขาบอกว่าเป็นปริมเป็นโมเลกุลาร์เวทของซาลิซิลิกแอซิดนะคะก็คือ80 AMU นะคะปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์

0: ไรความเข้มข้นที่ใช้ความเข้มข้นที่ใช้อันนี้เขาเว้นไว้เพราะว่าตามที่กล่าวไปเมื่อกี้เขาให้เตรียมปริมาณ 0.05 โมลาร์แต่ที่เราเตรียมจริงเราอาจจะไม่ได้เท่านั้นจริงๆก็ได้นะคะ2ค่านี้เป็นค่าที่ได้ก่อนการทดลองนะคะส่วนด้านขวามือคอลัมน์ด้านขวามือเป็นปริมาณน้ำหนักของเม็ดยาที่ใช้นะคะแล้วก็ analyze mass คือปริมาณที่นำมาวิเคราะห์นะคะว่าเรานำมาวิเคราะห์เท่าไหร่นะคะด้านพอลงมาด้านล่างก็จะเป็นผลของการไตเตรตก็อาจจะดูปริมาณเริ่มต้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่าไหร่หลังจากไตเตรตแล้วเท่าไหร่อันนี้จดได้อย่างละเอียดเลยนะคะแล้วค่อยให้มาหักลบทีหลังถ้าเราจะหักลบเลยเนี่ยบางทีเดี๋ยวลืมไปละว่าก่อนไตเตรตเนี่ยเท่าไหร่ยังไงนะคะก็จดไว้เป็นแต่ละลำดับขั้นเพื่อที่จะนำไปคำนวณในตารางด้านขวาด้านล่างนะคะอันนั้นเป็นปริมาณไตเตรตเท่าไหร่ปริมาณอันนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูตอนคำนวณอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าให้เริ่มบันทึกไว้ตั้งแต่เริ่มต้นของการทดลองค่ะ
1: All right so we're ready to begin and I see Joaquin is working already and that's great and I hope they have time to complete their solution they're working before we startI always have the laboratory safety slide. I've done something different this time. I've put onto the slide information about what we're working with that we might worry about. This time we've got an aspirin solution in water with a little ethanol. That doesn't really scare me in any regards. And we're working with 0.05 molar sodium hydroxide, which is really not very concentrated. In fact, it's pretty dilute sodium hydroxide. So this is one where, you know, we always teach our students to always wear eye protection and to wear gloves like Jack has, but I'm not going to. Okay. I have my glasses here. I'm not going to use them. I have regular glasses on. And for 0.05 molar sodium hydroxide, I feel pretty safe. Okay. But again, it's up to you as to how you work with your students and if you choose to use eye protection. It's never a bad idea, of course.
0: Ah.สไลด์แผ่นนี้เป็นสไลด์ที่เตือนว่าให้เราระลึกถึงว่าการทำอะไรก็ต้องมีความปลอดภัยต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะแต่ในขณะที่การทดลองในวันนี้เนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันจะมีความอันตรายเนี่ยน้อยมากที่จะเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าสารแอสไพรินโซลูชันเนี่ยเราก็ละลายในเอทานอลแล้วก็น้ำในปริมาณที่น้อยอ่ะนะคะก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรอยู่แล้วส่วนสารที่ไตเตรตเนี่ยเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์เพียงแค่ 0.05 โมลาร์ซึ่งมีความเข้มข้นน้อยมากเป็นสารที่เจือจางมากนะคะเขาบอกว่าในกรณีของเขาเนี่ยเขาก็ใส่เพียงแค่แว่นตาแว่นสายตาธรรมดาเนี่ยเขาก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอันตรายอะไรไม่อาจจะไม่จำเป็นถึงขนาดที่จะใส่เป็นก็อกเกิลในแล็บก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบเตรียมพร้อมอย่างดีถ้ากลัวว่าจะเกิดอันตรายอะไรในกรณีนี้อาจจะแค่คันๆมือลื่นๆนิดหน่อยอะไรถ้าโดนโซเดียมไฮดรอกไซด์ในความเข้มข้นเท่านี้อ่ะนะคะสารก็รีบไปล้างมือนะคะถ้าโดนนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับรุนแรงที่จะทำให้ผิวระคายเคืองมากนะคะแต่ถ้าอย่างจะเตรียมพร้อมอย่างดีอย่างกรณีที่แจ็คที่จะใส่เป็นถุงมือเลยก็จะดีมากนะคะขึ้นกับว่าความอะไรค่ะความระมัดระวังของแต่ละบุคคลอ่ะนะคะเสื้อกลาวก็จะการที่สารจะกระเด็นโดนตัวนะคะการเสื้ออาจารย์จะเปื้อนนะคะถ้าอาจารย์คิดว่าจำเป็นอาจารย์ก็แนะนำให้นักเรียนใส่นะคะเพราะวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะอันตรายมากนะคะ
2: จริงสำหรับนักเรียนนะคะไม่จำเป็นต้องไปซื้อเสื้อกาวอย่างนี้ก็ได้นะคะเอาเสื้อคุณพ่ออะไรอย่างนี้ก็ได้ตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะคือประสายป้องกันตัวเองเอาไว้นะคะโอเคเคน
1: All right so let's take a breakAnd do laboratory, and this is straightforward. Jack is going to perform the experiment here for us. I'll help if he needs it. And if you want to watch and then try the experiment, you're welcome to do so. If you feel ready, since it is a pretty simple procedure, if you're ready in your labs there to work, as I see Joaquin is, then feel free to work along, and you can just see us on the screen in the background while you're working. Okay, and I will talk as Jack's.
2: เดี๋ยวเราดูเขาทำก่อนแล้วกันนะคะดูก่อน
3: That's one.
1: So Jack is measuring out again. We're going to do twice the volume just so it's a little bit easier to see. So he's getting us 2 milliliters of our aspirin solution. Or so. We'll talk about your syringe technique.
3: A is right on the line.
1: And now let me, while you're getting that open, let me show. Is this?
3: That's for phenolphthalein.
1: Oh, okay, you're just getting the phenolphthalein.
3: Yeah.
1: So while he's measuring phenolphthalein, I'm going to see if I can show you. Here's a syringe with the pipette tip on. We found these pipette tips, one of the biochemists had them, I guess.
3: Mm-hmm.
1: And it didn't quite fit. It was a little bit too small for our syringe. So what Jack did was take a piece of sandpaper and just sanded down the tip of the part where the syringe needle attaches just a little bit, and it was enough to get a very tight fit with the pipette tip then.
2: ค่ะอันนี้เขาโชว์ให้ดูนะคะว่าเขาจะใช้ตัวปลายแหลมเห็นไหมคะนั่นหาซื้อได้นะคะถ้ามันใส่ไปแล้วมันหลวมเห็นไหมคะเราไม่ใช่เข็มเลยนะคะถอดเข็มออกไปเลยแล้วก็ใช้เป็นพลาสติกทิปเนี่ยแทนนะคะถ้ามันหลวมเนี่ยเมื่อกี้เห็นเขาคือเขาพยายามขัดให้มันฟิตกันพอดีนะคะเราก็คงใช้จะใช้พาราฟินฟิล์มพัดอะไรอย่างนี้ก็น่าจะได้นะคะคือแต่ไงก็ตามคือต้องทำให้มันฟิตกันนะคะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะรั่วนะคะ
4: You probably want to get air bubbles out there for sure, right? You want to do that, right?
3: Yeah, turn it over.
4: Yeah.
1: So now Jack's getting our sodium hydroxide solution, and you probably all know when you make sodium hydroxide solution, you should keep it closed up because it will react with carbon dioxide and air, and the concentration will change. This, with syringes here, you don't have to do this with a regular BRAP, but with a syringe, we'll make sure to get the air bubble.
2: ต้องไล่อากาศออกไล่ฟองอากาศออกนะคะ
4: จ
2: ะใช้วิธีหนึ่งก็ได้ก็คือดันมันออกมาแล้วก็ดูดขึ้นมาใหม่นะคือทำอย่างนี้ตามอย่าให้มีฟองอากาศนะคะอยู่ในซิริงจ
4: ์ Okay, and then you can fill it the rest of the way if you need to.
2: เพราะอะไรเดี๋ยวลองคิดดูนะคะทำไมห้ามมีฟองอากาศอยู่ในซิริงจ
3: ์ Yeah, I'm right there at the one.
2: อาจารย์สุรพงศ์ทำตามเปล่าคะ
1: Yeah, so you're at exactly 1 mL.
3: Yeah.
5: ครับอาจารย์ก็กำลังทำตามอย่าง
2: การนักเรียนทำได้ยังคะ
3: pink color
2: สังเกตสติ๊กเกอร์นะคะนี่คือสารละลายของแอสไพรินในน้ำกับเอทานอลแล้วก็เริ่มหยดนะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปจะเห็นว่าตรงบริเวณที่หยดที่สัมผัสค่ะของโซเดียมไฮดรอกไซด์ในสารละลายนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะก็แสดงว่าตรงบริเวณนั้นน่ะนะคะตัวแอสไพรินถูกเปลี่ยนไปหมดแล้วมันกลายเป็นเกลือใช่ไหมคะถึงเห็นเป็นสีชมพูแต่พอเราเขย่ามันก็จะมีแอสไพรินที่อยู่ส่วนอื่นๆเข้ามาทำปฏิกิริยามันก็หายไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำแบบนี้จนกระทั่งเป็นได้สีชมพูถาวรใช่ไหมคะค่ะจะเห็นว่าถ้าเราใช้ทิปเนี่ยทำให้หยดเนี่ยมันออกมาน้อยทีละน้อยๆนะคะถ้าเราเทียบกับวิธีดั้งเดิมเนี่ย1หยดของซิลิ้นเนี่ยอาจจะเป็น1ส่วน10เท่าของที่เราหยดโดยบิเรตเลยนะคะก็คือใช้ปริมาณน้อยนั่นเองก็ยังความแม่นยำตรงนี้น่ะน่าจะดีขึ้นอีกด้วยซ้ำไปนะคะแต่ถ้าเราไม่มีทิปใช่ไหมคะเราไม่มีทิปเราก็หยดจากซิลิ้นเลยหยดมันก็จะใหญ่หน่อยนะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้ความแม่นยำนี้ลดลงไปแต่ก็ยังคงใช้ได้นะคะถ้าจะให้นักเรียนได้ศึกษานะคะ
3: Oh, going away.
2: อันนี้เราเรียกว่า green chemistry เพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราใช้สารปริมาณน้อยทำให้เกิดของเสียน้อยในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะมีอีกคำหนึ่งเมื่อกี้นี้รู้สึกพูดไปเหมือนกันก็คือ micro scale chemistry หรือ small scale chemistry นะคะคือใช้สารปริมาณน้อยก็เคยมีคนโต้เถียงกันเหมือนกันนะคะว่าเราเอาเรื่องสารปริมาณน้อยมาให้นักเรียนทำเนี่ยนักเรียนจะทำได้หรือเ พราะว่าหยิบจับตามปกติเนี่ยก็ผิดๆพลาดๆอยู่แล้วนะคะเราก็มีการคิดวิเคราะห์กันแล้วก็บอกว่าความจริงแล้วถ้าเราทำ small scale หรือว่า micro scale เนี่ยยิ่งทำให้นิสิตเนี่ยมีทักษะดีขึ้นเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องทำกับปริมาณน้อยก็มีความระวังมากขึ้นใช่หรือเปล่านะคะเราก็คงจะลองไปทำดูแล้วให้นักเรียนใช้ซีลินแล้วดูซิว่าเขามีความระวังมากขึ้นจริงไหมนะคะเดี๋ยวเชิญคุณครูมาทางด้านหน้านี่เลยมาลองทำกับอาจารย์ดวงกมลเลยค่ะ So can we gonna start also doing our side here
1: Yes, I think that's great. And Jack's trying his best to.
2: Unfortunately, I think we have only one tip or something like that. So, so we can compare with tip and without tip. how
1: sure,
2: the experiments come out.
1: I think it's a great idea. Let's try that experiment. We could also, if you had needles, you can do it with a needle. Jorge and I don't like to use the needles with students because we're afraid they'll titrate themselves by injecting themselves, but.But if we're careful, needles are okay too.
2: All right. So because we didn't have the right size of the tip here, so we will try with use needle itself.
1: Sure. Just promise that you won't inject yourself.
2: ความจริงที่บอกว่าเขาแนะนำให้ใช้พลาสติกทิปเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขากลัวว่าเข็มฉีดยาจะทิ่มแทงนักเรียนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้เข็มฉีดยาเลยก็ได
4: ้
2: มันก็จะออกมาเล็กมากเลยนึกออกใช่ไหมคะเดี๋ยวของอาจารย์ดวงกมลเนี่ยก็จะมีเข็มฉีดยาติดมาปัญหาของอาจารย์ดวงกมลก็คือว่าพยายามหาพลาสติกทิปแล้วแต่มันหาไซส์ขนาดที่ฟิตพอดีไม่ได
4: ้
2: ม
4: ัน
2: ทิปของมือไทยมันหลวมไปมันใหญ่ไปนะคะเดี๋ยวเราลองใช้เข็มฉีดยาแต่ว่าต้องระวังเดี๋ยวไปทิ่มแทงเอานะคะ
3: It's still pink in the middle. It's not going away.
2: เชิญคุณครูมาทางนี้เลยค่ะทางข้างหน้านี่เลยค่ะเดี๋ยวกล้องจะจับทางข้างหน้านี่จำมายืนตรงด้านหลังโต๊ะเนี่ยค่ะนะคะเชิญอาจารย์มาเลยค่ะทำมีหลายขวดทำได้เลยค่ะลองไทเทรตดูว่ามันยากในการควบคุมขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเวลาเราไปให้นักเรียนทำเราจะได้บอกถูกต้องค่ะ
1: We're getting close. Jack's insisting on not doing what we always do when we titrate, and that is adding too much because we get tired of adding it so slowly.
3: Oh,
6: yeah.
3: That might be it.
6: That looks like it. Yep. That's it.
1: All right.
6: Slightly pink. Look at that.
1: So what's your final...
6: We're down to 2.
2: อาจารย์สุรพงษ์เป็นไงคะทางนู้นอาจารย์ใช้เข็มฉีดยาเลยก็ได้เนาะแต่ต้องระวังอย่าให้นักเรียนเดี๋ยวโดนทิ่มมือเอานะคะ
5: คือตอนนี้ผมอยู่ในขั้นตอนกำลังเตรียมสารละลายแอสไพรินนะครับ
2: ไม่ได้ยินอาจารย์สุรพงษ์เลยค่ะ
1: Now we get to watch them
5: ผมกำลังเตรียมสารละลายแอสไพรินอยู่ครับอาจารย์ครับยังไม่ได้เริ่มไตเตทครับผม
2: อ๋ออย่างนั้นเราเร็วกว่าแล้วเพราะอาจารย์ดวงกมลเขาเตรียมมาล่วงหน้า
5: ครับผมใกล้เสร็จแล้วครับอาจารย์ครับ
2: So how is Jack? Jack, is that you finished titration? I could not see.
1: He got it to a very pale pink now. It's as close as we want to get. And for his 2 milliliter sample, it used 0.75 milliliter of our base. We didn't use commercial, carefully standardized sodium hydroxide, so our numbers may not be perfect, but they're pretty good. so if you're using 1 milliliter sample, then about half of what it took us, so maybe between 0.3 and 0.4 milliliters of sodium hydroxide solution.
6: Oh, it's still a little pink.
1: Yeah. So while they're working, we'll watch and see if we can give any helpful hints, and maybe we'll work our numbers here too and see how we did.
6: So this is my aspirin weight too.
4: Okay. Aspirin 0.5 pulse per liter divided by 2 milliliters.
1: It's usually when you add the hydroxide, you see a little pink develop right where it hits, and then it goes away when you swirl. I'm not seeing the pink at all, but maybe it's the camera.
2: Professor Walters, does that fit with what?

0: you can see a little bit, isn't it? Is that pink? Yeah.
1: Oh.
0: อาจารย์สุรพงษ์เตรียมปริมาณถูกต้องหรือเปล่าไม่ทราบตั้งแต่เตรียมตัวแอสไพรินนะคะ
2: So 100 milliliters?
3: This was 100, yeah.
0: 1 เม็ดเลยใช่ไหมคะ
2: I'm just messing up. Alright, so we had 0.75 milliliter. That's 0.05 molar moles
3: per liter
2: per 1,000 milliliters. That's the concentration moles per liter. Moles per 1,000 milliliters.
4: Right. ในส่วนของแอสไพรินผมเตรียมงี้นะครับขออนุญาตเราใช้เม็ดยา1เม็ดนะครับบดแล้วก็ชั่งได้ประมาณ 0.6 กรัมนะครับแล้วก็ละลายในเอทานอล20มิลลิลิตรแล้วก็น้ำอีก20มิลลิลิตรเขย่าแล้วจากนั้นก็เติมลงในขวดวัดปริมาตรเติมน้ำกลั่นจนได้สารละลาย100ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับ
2: Yeah and then our sample was 2 milliliters and we actually had 100 so we had multiple by 50
0: อาจารย์เอามากี่มิลนะคะ
2: Here
4: แล้วก็มาลงในบิ๊กเกอร์ข้างล่างนะครับ10มิลลิลิตรครับจากนั้นก็ไตเติดด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับ
0: ต่อจนที่10มิลลิลิตรเลยมันเยอะมันเข้าใจกัน1มิลลิลิตร
4: นะครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะ10มิลลิลิตรก็ต้องใช้เยอะหน่อยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เติมไอ้โซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยต้องใช้ปริมาณเยอะอะค่ะ
4: ครับครับของอาจารย์ใช้กี่มิลลิลิตรครับ
0: ใช้1มิลลิลิตรค
4: ่
0: ะ
4: อ๋อ1มิลลิลิตรครับผมเดี๋ยวลอง
0: ก็ต้องหาขวดอาจารย์จะได้ขวดเล็กๆอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นบิ๊กเกอร์
4: ครับครับ
0: ขวดเล็กๆก็ได
4: ้ครับผม
0: แล
4: ้
0: วนะทางกรุงเทพเราใช้เป็นขวดไวเอาอะค่ะขวดเล็กๆไม่เป็นไรค่ะไตเติดไปแต่ต้องใช้ปริมาณเยอะอะค่ะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เยอะขอภาพ close up ทางกรุงเทพเอาขึ้นจอเลยไหมคะอาจารย์นงกมลให้ดูของอาจารย์หน่อย
4: ใช้ขวดยาดมใช่ไหมครับ
1: yeah, อ
0: าจารย์ดมไม่ได้ขวดเล็กนี้เดียวนะคะพอหนึ่งหยดเนี่ยอาจารย์พอจะเห็นสีไหมหนึ่งหยดนี่คือใช้ซิลิ่งที่มีเข็มฉีดยานะคะก็จะเล็กมากซึ่งตรงนี้ทำให้ความแม่นยำนี่เยอะมากค่ะเดี๋ยวถ้าจุดปุ๊บก็จะเห็นสี
4: ของอาจารย์ดวงกมลใช้กี่ ml ครับ
0: 1มิลลิลิตรค่ะ
4: 1นะครับเดี๋ยวผมหา
0: ค่ะใช้ขวดเล็กๆเลยอาจารย์ขวดอะไรก็ได้ขวดธรรมดาเลยอ่ะ
4: ครับครับ
0: Did you see Ken?
1: Oh yeah, they got some nice color going on.
5: Oh good.
0: So you use needle.
5: That's easier to see.
1: Yeah, so uh-huh. Nice and pink. There you go.
5: I wonder if the in Huajin they had the binder was still in there. It was cloudy, I think. And so if that was making a difference.
0: So Ajahn Dong Kamon did is very good because it's very accurate, right? It's very precise comparing to the other one. You see, there's one drop that make a color like that because they didn't use the needle.
5: Oh, that's good. So that was just with the syringe itself making big drops. Yes.
0: Right.
5: So much easier to get to the end point carefully. That's good. That was nice.
0: Right, so I think maybe they have difficulty to find the plastic tip, the plastic tip. So what we can use, you could use just straight needle, huh?
1: Yeah.
5: Yes, I think that's okay as long as people are careful.
0: But that's only that they have to be more careful.
5: Right. But yes, syringes like that with the needles are available for everywhere.
0: That's
5: very
0: right,
5: cheap.
0: That's right.
5: Insulin syringes are like that, right?
0: Right. ค่ะอาจารย์สุรพงศ์เมื่อกี้นี้อาจารย์เคนบอกว่าเห็นสารละลายของอาจารย์มันค่อนข้างขุ่นมันอาจจะมียังไม่ละเอียดดีหรือว่า
2: 1.5 is how much
0: you get. การละลายเนี่ยไม่พอจริงเขาทำเขาให้เต็มทำไว้ครั้งคืน อาจารย์ก็บอกว่าเรื่องมาใส่แจ้งเลยมีทั้งไม่ได้กรองฟิลเลอร์ออกด้วยซ้ำไปไม่ได้กรองเลยใช่ไหมครับงั้นทำถ้าจะสอนนักเรียนอาจจะต้องเตรียมสารละลายไว้ให้เลยครั้งคืนนี้นะคะจะได้ปริมาณที่แน่นอนของตัวแอซิดซิลซาลิซิกแอซิดอยู่ในสารละลายทั้งหมดนะคะ
6: All right, can I think everything is going well? So we can continue?
5: Okay, good. We were just working with the numbers that we had here. Oh, and I guess if we're ready to continue, I can show you how we worked with those numbers. Gosh, I wonder if I could actually use our real numbers up here. It's probably asking for trouble. I'm not going to try to edit this. I don't think. Okay. So what I'll do here, and in the interest of time, I think maybe we won't go through the calculations with your own results. I'll tell you that we did our calculation, and it looks like it turned out well. Here's an example. If you were doing a larger scale titration with a 20 milliliter sample of aspirin instead of the 1 milliliter sample that you were working with. These are Jorge Ibanez's numbers. They found they needed 11.2 milliliters of the sodium hydroxide. And so you see, these are simple calculations, but sometimes we confuse ourselves with them. 11.2 milliliters, 0.046 moles per liter, and 20 milliliter sample. So we had, that's supposed to be an equal sign. It is, it looks funny on the screen. 0.0259 moles per liter of our aspirin. And then the rest of the calculations, again, you can work through. It's a very simple calculation. We determined the amount of aspirin that we had in our sample that we titrated. And then in the final line, we know that we actually had 100 milliliters solution prepared from our aspirin, so we can determine how much aspirin was present in that original solution. Again, in this example, we started with 20 milliliter sample, so we just multiplied by 5 to get to the amount in the original 100 milliliter solution.
0: ค่ะ อันนี้เกี่ยวกับการคำนวณแล้วนะคะ ก็ตรงไปตรงมานะ เรารู้น้ำหนักเรารู้ปริมาตรนะคะ ก็เข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคงไปอธิบายกันได้อีกทีหนึ่ง แต่ว่าเราไม่สามารถจะเอาผลการทดลองของเขามาเปรียบเทียบผลการทดลองเราได้นะ เพราะว่ายาแอสพิรินที่เขาที่ประเทศเขาผลิตกับที่เราผลิตเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะคะ อย่างนี้ก็ตามเนี่ยคุณครูลองกลับไปคำนวณดูได้นะคะ ทำตามแบบในภาพนี้ได้เลยนะคะในสไลด์เนี่ยนะคะก็คำนวณเรารู้จำนวนโมลเรารู้ปริมาณเรารู้ปริมาตรนะคะปริมาณของสารเรารู้ปริมาตรไปคิดพูดถึงปริมาณของตัวยาถูกไหมคะแล้วเราก็รู้ปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เราใช้ไปทีนี้เราเทียบเขาโดยตรงไม่ได้เพราะว่าการเตรียมความเข้มข้นของเราก็อาจจะไม่เหมือนของเขาอีกด้วย ใช่ไหมโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเราบอกแล้วว่าเราต้องรู้ที่ความเข้มข้นแน่นอนนะคะตรงนี้ก็คุณครูไปคำนวณเองแล้วกันนะคะจากตรงนี้

0: Okay, Ken.
1: Okay, and then just to complete, again, the packet contains this information too, so people will be able to look at it later. Here now, again, with this real experiment that Jorge Ibanez ran, their original tablet weighed the amount shown there. The amount of the tablet they used to make the solution was a little bit less because of transfer losses. And so we calculate here on this slide the difference, or the how much aspirin we calculated versus how much tablet we started with. And their result was 81% of the mass of the tablet was aspirin. And that, it turns out, falls within the range of allowed concentrations of aspirin within a typical 500 milligram tablet.
2: ค่ะอันนี้ okay. เป็นการคำนวณที่มาถึงตัวเม็ดยาของเรามากขึ้นนะคะอันนี้เขาบอกว่าตัวอย่างของเขาเนี่ยเริ่มจากน้ำหนักเม็ดแอสไพรินที่เขาชั่งมาเนี่ยเป็น 0.5819 กรัมนะคะกับพบว่ามีน้ำหนัก

น้ำหนักที่เขาใช้จริงเนี่ยตอนแรกเป็นน้ำหนักเม็ดยาพอน้ำหนักที่เขาใช้จริงเนี่ยนะคะเป็น 0.5716 อันนี้เป็นตัวอย่างอาจารย์จะเห็นว่ามีปริมาณบางส่วนหายไปนะคะอันนี้ก็มาดูว่าน้ำหนักจริงๆเนี่ยมันเท่าไหร่กันนะคะนี่ก็คือเขาก็คำนวณออกมาก็เป็นปริมาณที่

0: จริงในสารที่เราไตรเตรตเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ได้ปริมาณมาจากการคำนวณเมื่อตะกี้สไลด์เมื่อตะกี้นะคะพบว่าในยา1เม็ดเนี่ยมีปริมาณแอสไพรินอยู่ 81.4% นะคะตรงนี้นะคะซึ่งตามข้อกำหนดมิลลิกรัมเนี่ยค่ะอาจจะมีค่าอยู่บวกลบ50ก็คือตรงตามข้อกำหนดที่เขากำหนดนะคะตรงนี้มันก็จะไม่เป๊ะๆซะทีเดียวอันนี้ขอให้อาจารย์ไปค่อยๆลำดับดูการคำนวณนะคะเพราะว่าอันนี้เขาก็2สไลด์เนี้ยจะค่อนข้างจะละเอียดมีตัวอย่างที่ให้แต่อาจารย์ต้องนำค่าที่อาจารย์ช่างเม็ดยามาแล้วก็ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ที่จริงมาลองคำนวณดูนะคะก็จะได้ออกมาดูซิว่าแอสไพรินที่บ้านเราเนี่ยมีปริมาณตามข้อกำหนดที่เขาโฆษณาขายไว้หรือเปล่านะคะ
1: คือปกติเวลาเราซื้อยาเนี่ยนะคะเขาจะบอกว่า1เม็ดนะคะจะมีตัวยาอยู่เท่าไหร่ถูกไหมคะทีนี้เมื่อกี้นี้เราบอกว่าเอา1เม็ดมาแล้วชั่งก่อนเพื่อจะรู้น้ำหนักของทั้งเม็ดแต่ระหว่างบดระหว่างถ่ายเทสารมันจะหายไปฉะนั้นส่วนที่เราไทเทรตจริงๆเนี่ยคือส่วนที่มันลงไปอยู่ในขวดโวลูมิติกฟาสจริงๆถูกไหมคะฉะนั้นเราต้องเอาตรงนั้นกลับมาคิดกลับว่าแล้วงั้น1เม็ดทั้งเม็ดเนี่ยมันควรจะมีปริมาณของอะเซทิลซาลิซิลิกแอซิดอยู่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูซิว่าตรงตามข้อกำหนดไหมซึ่งแต่ละประเทศอาจจะไม่เหมือนกันสำหรับประเทศอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่า1เม็ดเนี่ยจะต้องมีอะเซทิลซาลิซิลิกแอซิดเนี่ย500บวกลบ50มิลลิกรัมนะคะสำหรับบ้านเรานะคะเราก็คิดว่า500มิลลิกรัมเหมือนกันอะแต่เราลองกลับไปดูที่ขวดเขาจะเขียนไว้เลยว่าต่อเม็ดเนี่ยคือกี่มิลลิกรัมนะคะนั้นจะเห็นว่าวิธีการนี้ก็ทำเป็นการที่เราสามารถตรวจสอบได้ว่ามันไปตรงตามหรือว่าเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้ารับประทานแล้วเนี่ยมันมีตัวยาเยอะเกินไปเนี่ยก็จะมีผลเสียหรือว่ามีผลข้างเคียงกับร่างกายได้โอเคเคน
2: All right. Well, let's finish this experiment then by considering just briefly other ways that one could analyze an aspirin tablet. The most common procedure we find is called back titration. And there are actually good chemical reasons for doing this that I won't discuss. But the result of it is that we generate much larger volumes of solution to titrate. We titrate with acid instead of base. We generate a lot more waste.And then there are other analytical techniques, instrumental techniques for measuring aspirin content as well. I list them on the slide. I won't read them because you can read them. And these, of course, require specialized equipment. They may require processing steps or addition of either materials before the analysis is carried out. You can see one is done in chloroform, which is a hazardous solvent. So they all suffer from a variety of problems.
1: เรามาสรุปกันดูว่าการทดลองที่ยกขึ้นมาวันนี้นะคะ เป็นการทดลองที่ง่ายๆแล้วก็ใช้เครื่องมืออะไรที่ไม่ยุ่งยากนะคะเราสามารถหาปริมาณของอะเซทิลซาลิซิลิกแอซิดได้นะคะความจริงแล้วมันมีวิธีการอื่นๆอีกนะคะในสไลด์นี้ก็จะบอกว่าเช่นทำแบ็คไทเทชันอาจารย์คุณครูอาจจะทราบนะคะคือเราเติมโซเดียมไฮไซด์ไปเยอะๆเลยให้มันเกินพอแล้วเราก็ค่อยไตเตรตกลับด้วยกดอีกทีหนึ่งแล้วก็หาปริมาณว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้จริงเท่าไหร่เราเรียกว่าแบ็คไทเทชันแต่ว่าในลักษณะนี้ก็จะมีข้อเสียคือแสดงว่าต้องใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เยอะเยอะมากแล้วก็ต้องไตเตรตกับด้วยกดอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือปริมาณของสารเคมีที่ใช้มันเยอะขึ้นนะคะส่วนวิธีอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีไฟฟ้าไม่ว่าจะใช้ทางสเปกโทรสโคปีนะคะหรือว่าวิธีอื่นรามันหรือฟลูออเรสเซนต์หรืออะไรอื่นๆเนี่ยก็คือต้องใช้อุปกรณ์พิเศษใช้เครื่องมือพิเศษราคาแพงนะคะเขาก็เลยเทียบให้ดูว่าเห็นไหมว่าเราก็สามารถใช้วิธีการที่ง่ายๆไม่แพงนะคะแล้วก็ไม่ยุ่งยากแล้วก็ปลอดภัยก็ได้นะคะโอเคเคน
2: All right. And to conclude then, let's look at some of the green lessons that we learned from this experiment. Some of the two bigger things that we notice are using very safe reagents and preventing waste. And then as usual, I've just listed some of the green principles that when you discuss with your students, they might consider as being relevant to this experiment as well. So again, preventing waste is number one. Number three, using less hazardous materials. We're using simply aspirin and dilute base. To look.

0: learn how to do this type of chemistry instead of more complicated things. Number four, safer chemicals. Five, safer solvents. We're just using water and ethanol. Number seven, I put in because aspirin comes from salicylic acid, which comes from a natural source, so I thought maybe students would consider that. And number 11, real-time analysis. Well, as we did the titration, we had a method for determining when the titration was complete. We used phenolphthalein.
1: ค่ะอันนี้ก็มาพิจารณาว่าการทดลองอันนี้มันสอดคล้องกับ green chemistry ไหมนะคะใช้หลักการ green chemistry ข้อไหนเข้าใจว่าตอนนี้คุณครูและนักเรียนทุกคนค่อนข้างจะถนัดแล้วใช่ไหมคะค่อนข้างจะคล่องแล้วนะคะเรามีหลักการอยู่12ข้อเราก็จะมาดูว่าการทดลองของเราวันนี้เราเข้าข่ายข้อไหนบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือป้องกันการเกิดของเสียหมายความว่าเราใช้สารน้อยของเสียก็น้อยนะคะเราใช้อันนี้คือหลักการข้อที่1หลักการข้อที่3นะคะใช้สารที่มีความเป็นอันตรายต่ำใช่ไหมคะข้อที่4นะคะบอกว่าใช้สารเคมีอย่างประหยัดนะคะแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ข้อที่5ก็คือตัวทำลายก็ปลอดภัยแล้วก็ใช้อื่นๆเช่นใช้น้ำก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็ข้อ7บอกว่าเป็นวัตถุดิบหรือสารตั้งต้นที่เราใช้เนี่ยมันมาจาก เราเรียกว่าอะไร renewable นี่หมายความว่ามันสามารถ เกิดขึ้นในช่วงอายุเราเห็นได้เห็นนะคะก็คือเปรียบเทียบว่าอันนี้ก็คือมาจากต้นไม้ถูกไหมคะเราได้ salicylic acid จากต้นไม้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราสังเคราะห์ขึ้นมาจากใช้น้ำมันปิโตรเลียมอย่างเงี้ยอันนั้นคือใช้เวลายาวนานช่วงเราก็ไม่ได้เห็นหรอกว่ามันจะเกิดขึ้นมาใหม่นะคะคำว่า renewable อันนี้คือช่วง 4-5 ปีเราก็ได้ผลแล้วอย่างเงี้ยนะคะส่วนข้อ11นี่ real time ก็คือหมายถึงว่าระหว่างการทำเนี่ยเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้เราหยดไปเราเห็นสีเปลี่ยนขยับไปสีหายหยดใหม่สีเปลี่ยนอีกแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็คือเราสามารถติดตามได้นะคะก็จะเข้าข่ายข้อ1ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ7แล้วก็ข้อ11นะคะตรงนี้เราไปฝึกดูให้นักเรียนเนี่ยฝึกดูให้เข้าใจ12หลักการแล้วก็ลองดูซิว่าการทดลองแล้วมันควรจะตกไปอยู่ในข้อไหนอะไรเงี้ยนะคะค่ะโอเคเคน
0: All right, so on to the next experiment, and I'll try to talk a little faster so we can get to work more quickly. This experiment, we're going to explore the periodicity of groups within the periodic table. And the idea here is for us to do an experiment that tells us things about periodic properties that let us, and what we're told will let us make predictions about the properties of materials that we can't work with. And in particular, you can see I've highlighted the second column of the periodic table. It begins with beryllium and goes through radium. We're not going to do radium chemistry. It's highly radioactive and unstable, of course. We're not going to do beryllium chemistry because it's very toxic. And we're not going to do barium chemistry because it's kind of toxic. And it's said what we'll do is study the chemistry of magnesium, calcium, and strontium. And then based on the measurements we make of those compounds, we will predict properties for beryllium and barium. So we can learn about their properties without actually working with them.
1: I just want to wait for Glycon-1. They're still doing the titration. But Dr. Supong said it's finished already, but just want to repeat it and see how it works.
0: Okay.
1: ค่ะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มขึ้นการทดลองที่สองวันนี้นะคะการทดลองที่2วันนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตาราง periodic เนี่ยค่ะในการทดลองอันนี้เราจะใช้มาเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าสมบัติของสารเคมีนะคะของในตามตารางธาตุที่เป็นอย่างไรแต่โดยที่เนื่องจากว่าสารบางชนิดเนี่ยธาตุบางชนิดเนี่ยนะคะหรือว่าอยู่ในรูปของสารประกอบเนี่ยมันอันตรายฉะนั้นเราอาจจะทำการทดลองแล้วก็ดูธาตุที่ใกล้เคียงแล้วเราก็สามารถที่จะมาใช้เป็นการบอกได้ว่าธาตุอื่นๆอยู่ในรูปสารประกอบอื่นๆแล้วเนี่ยจะมีสมบัติเป็นอย่างไรได้บ้างนะคะซึ่งการทดลองอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการละลายแล้วก็ดูเรื่องของการสมดุล นะคะแล้วก็ดูในเรื่องของสมบัติตามตารางเพอริโอดิกเนี่ยนะคะ หลักการที่เราจะได้เรียนรู้วันนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของสมดุลของเรื่องการละลายนะคะแล้วก็อาจจะมองไปได้ถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะคะจากการละลายอันนั้นนะคะแล้วก็ดูสมบัติของสารตามพลังโพลิโอ

0: ดิกนะคะแล้วก็รวมทั้งที่จะได้เรียนรู้ว่าการไทเทรตระหว่างกรดกับเบสออกมาแล้วผลเป็นอย่างไรด้วยเหมือนกันค่ะโอเคเคน
1: All right, so a little bit of background for this experiment. We're going to look at the solubilities of metal hydroxides, and what we'll determine is that their solubility depends on where they are in the periodic table. The beryllium hydroxide is very insoluble. Barium hydroxide is very soluble. Again, we won't work with those, but we'll look at the three elements in the middle and observe the trend that lets us predict the other solubilities. There are other ways, there are many experiments that we can use to illustrate periodic trends in the periodic table. One of the most popular, I put a picture on the slide for that. We like to throw a piece of sodium in water and see how it generates hydrogen and ignites it. And if we're bold, we will throw a piece of potassium and show how potassium reacts even faster, and it usually makes an explosion. I'm not going to do that here. I think Wade will be happy about that, as will Jack. So this is a good, safe experiment to illustrate periodic properties. And as I note here and said already, we won't work with beryllium because beryllium compounds, for whatever reason, and I don't fully know what those reasons are quite toxic. Barium compounds can be toxic, although I do note that they are used for medical imaging cases. And strontium compounds, which we can work with, although I don't think you'll be working with it today, are really not much worse, if at all worse, than sodium or potassium.
0: เดี๋ยวเราดูตรงตาราง periodic เนี่ยนะคะสไลด์ถัดไปนิดหนึ่งนะคะที่เขาให้ดูเนี่ยปกติแล้วเวลาเราดูสมบัติของธาตุเนี่ยเราก็พอที่จะประมาณการได้นะคะมันก็จะเป็นไปตามคอลัมน์ใช่ไหมคะเราดูตามคอลัมน์หรือตามแถวเนี่ยนะคะมันก็จะมีสมบัติคล้ายๆกันแล้วก็ในแง่ของปฏิกิริยาหรืออย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีว่ามันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นเมื่อเรามองจากตารางแล้วก็ลงมาหรืออย่างเงี้ยนะคะอะไรทำนองนั้นทีนี้สำหรับวันนี้เนี่ยเขาก็หยิบแถวตัวคอลัมน์ที่ในตารางที่แล้วเนี่ยนะคะก็คือคอลัมน์ที่2นะคะมีเบอร์ลิลเลียมแมกนีเซียมแคลเซียมสตรอนเทียมแบเรียมนะคะหยิบตรงนั้นมาซึ่งถ้าเราดูตามตาราง periodic แล้วเนี่ยนะคะสมบัติของมันเอาเรื่องการละลายก่อนสมมติดูการละลายอย่างเงี้ยนะคะก็การละลายก็จะเริ่มต้นจากข้างบนสุดใช่ไหมคะเบอร์ลิลเลียมนะคะละลายได้น้อยกว่าแมกนีเซียมละลายได้น้อยกว่าแคลเซียมนะคะอันนี้ไม่ได้หมายถึงธาตุนะหมายถึงว่ามันเมื่อเป็นอยู่ในรูปของสารประกอบนะคะก็จะเห็นว่าเราดูตารางธาตุปุ๊บเราจะพอบอกได้หรือว่าสมบัติเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรนะคะที่สำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราจะทำเนี่ยเราจะดูแค่3ตัวเราจะพูดถึงแมกนีเซียมแคลเซียมแล้วก็สตรอนเทียมนะคะทีนี้เข้าใจว่าคุณครูเองก็คงสอนนักเรียนเหมือนกันแหละนะคะเรียนถามนักเรียนทุกคนที่เข้ามาในจุฬาลงกรณ์มหาลัยแล้วเนี่ยนะเรียนปฏิกิริยาอะไรกันบ้างทุกคนถนัดมากคือเอาโยนโซเดียมลงน้ำนะคะเพราะว่าโซเดียมทำปฏิกิริยากับน้ำอย่างรวดเร็วนะคะและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดเป็นลูกไฟใช่ไหมคะจะเห็นมันวิ่งเลยมีควันอะไรทำนองนั้นนะคะก็คือความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเอาโซเดียมโยนลงไปในน้ำหรือเอาโพแทสเซียมโยนลงในน้ำมันก็จะเกิดการลุกไหม้เลยเห็นเป็นไฟด้วยนะคะแต่นั่นคืออันตรายถูกไหมคะสำหรับเบอริเลียมก็เช่นเดียวกันเบอริเลียมเนี่ยนะคะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เรารู้ว่าถ้าเราเอาเบอริเลียมมาให้ทดลองอะไรเงี้ยมันจะเกิดกลายเป็นสารประกอบที่มันมีความเป็นพิษสูงนะคะฉันก็ไม่ควรจะทดลองอะไรทำนองนั้นแบเรียมก็เช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีความเป็นอันตรายเนี่ยแต่ว่าในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยเขาก็จะแบเรียมมาใช้เหมือนกันแต่ต้องในปริมาณที่ควบคุมนะคะสำหรับสตรอนเทียมนี่เขาบอกว่ามันไม่ค่อยร้ายแรงเท่าไหร่นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยสมมติว่าเราต้องการจะให้นักเรียนได้เรียนรู้สมบัติของสารเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกตัวแต่เราบอกได้เลยว่าการตามเราดูลำดับในตารางperiodicก็จะรู้ว่าสมบัติของมันเนี่ยจะมีแนวโน้มไปทางไหนแล้วเราก็ทดลองบางตัวที่เรารู้ว่าเราควบคุมได้แล้วก็เป็นอันตรายน้อยนะคะโอเคเคน
1: Hold up All rightThe reaction chemistry is very simple, so let's not take a lot of time. We're simply going to titrate a hydroxide with HCl. The only complication is that since this is group 2, it's MOH2, so it takes two equivalents of HCl to neutralize the hydroxide. but that's not very complicated. So I'll leave that and we'll go on in a minute.
2: ค่ะอันนี้เป็นเข้าสู่สมการแล้วนะคะตามที่เมื่อกี้อาจารย์สุภวรรณกล่าวไว้ว่าเราจะศึกษาสารหมู่ที่2ธาตุหมู่ที่2นะคะอันนี้มาฟอร์มเป็นธาตุหมู่ที่2กับไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นปริมาณไฮดรอกไซด์ที่ใช้จำนวนมวลที่ใช้ก็ต้องเป็น2นะคะเพื่อที่จะบาลานซ์ประจุกันนะคะเป็น OH2 ทำปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกในขณะตอนนี้เนี่ยตัวไตรแตรนเราจะเปลี่ยนไปเป็นกรดไฮโดรคลอริกละนะคะ M ในที่นี้คือตามตารางธาตุเมื่อกี้ธาตุหมู่2ที่เราจะนำมาศึกษาก็คือแมกนีเซียมแคลเซียมสตรอนเซียมนะคะอยู่ในรูปสารละลายแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็สตรอนเซียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากับ2โมลไฮโดรคลอริกอาจารย์จะเห็นว่าต้องทำปฏิกิริยากับ2โมลนะคะเนื่องจากว่ามีปริมาณไฮดรอกไซด์แอนไอออนเนี่ย2นะคะพอหลังจากการแตกตัวหรือว่าอาจารย์ก็จะเชื่อมโยงกับค่าการแตะตัวคือ KSP นะคะก็จะได้เป็น M 2บวกบวกกับ2คลอไรออนที่มาจากไฮโดรคลอริกแล้วก็บวกกับ2น้ำที่มาจากเมทัลไฮดรอกไซด์ตรงนั้นนะคะตรงนี้ก็คือสมการที่ให้นักเรียนดูได้ไม่ว่าจะธาตุหมู่2ตัวอื่นๆก็จะเกิดในลักษณะนี้เช่นกันนะคะโอเค can finish
1: all right thank you okay this prelab preparationIf this wasn't done ahead of time, you won't have time to do this today because what we're doing here is making saturated solutions of these metal hydroxides. So this table may be a little misleading. Let me see if I can get my pointer here. There. So this column underneath the arrow where it says to make the solution, so magnesium, 0.75 grams of magnesium hydroxide in 1 liter of water. Well, it turns out,that 0.75 grams of magnesium hydroxide will not dissolve in 1 liter. And that's good because we want to make a saturated solution. So we stir that mixture for several days, then let it settle and finally decant. And we make sure we have a saturated solution because there's undissolved solid. The same for the calcium hydroxide, 0.5 grams of calcium hydroxide will not completely dissolve in 0.1 liter water, so we get a saturated solution. And the same for the strontium hydroxide. And then on this, I'll show you the other numbers in this table again. So let's just let that be the message for this slide. Okay, the message is we are making saturated solutions of these metal hydroxides in water by stirring water with extra or excess hydroxide, more than can dissolve.
2: ค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมสารละลายนะคะจะเห็นว่าอาจารย์ต้องเตรียมสารละลายแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็สตรอนเซียมไฮดรอกไซด์เป็นสารในแถวแรกส่วนแถวที่2คือปริมาณที่ทาง Professor Ken เขาลองทดลองทำมาแล้วเขาบอกว่าถ้าในกรณีแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเนื่องจากว่ามันละลายไม่ค่อยดีนะคะก็ใช้แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ในรูปของแข็งเนี่ยเพียงแค่ 0.75 กรัมแล้วก็เติมน้ำไปให้ได้ปริมาตรประมาณ1ลิตรอันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้วอลูเมตริกฟลาสอาจารย์ก็เติมน้ำลงไปเลยนะคะเติมน้ำดีไอไปแล้วก็ทำการคนเขาบอกว่าคนหลายวันเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เนี่ยแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมันละลายไม่ดีเนื่องจากเราต้องการเตรียมให้เป็นสารอิ่มตัวนะคะสารอิ่มตัวเพื่อที่จะนำมาทำปฏิกิริยาแล้วหาค่าการละลายของมันดังนั้นในการทดลองนี้เราต้องใช้สารอิ่มตัวในกรณีของทั้งเมทัลไฮดรอกไซด์ทั้ง3ชนิดทีนี้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ก็ละลายดีขึ้นอาจารย์จะเห็นว่าปริมาณที่ใช้เนี่ยเพียงแค่100มิลลิลิตรเท่านั้นเองหรือแค่ 0.1 ลิตรที่เตรียมนะคะก็ใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 0.5 กรัมนะคะสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์ชั่งมา5กรัมกับสารละลาย50มิลลิลิตรจะเห็นว่าปริมาตรรวมโซลูชันของเราเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะคะในขณะที่ปริมาณเกลือที่ใช้เนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อเปรียบเทียบกันตามอัตราส่วนนะคะอันนี้พออาจารย์เตรียมทั้ง3อันเนี่ยค่ะอาจารย์อาจจะต้องให้นักเรียนมาเตรียมไว้ล่วงหน้าสักวันหรือ2วันก่อนทำการทดลองคือให้มันคนไว้ต่อเนื่องตลอดนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งเอาไว้หลังจากนั้นพอตั้งทิ้งเอาไว้สารละลายที่เราจะใช้เราก็ดีแคนคือหมายความว่า ค่ะเทเฉพาะสารละลายใสด้านบนมาใช้นะคะคือใช้ในที่นี้ก็คือมาทำการทดลองก็คือในคอลัมน์ที่3 sample volume ที่เราจะนำมาใช้ก็คือ5มิลลิลิตร1มิลลิลิตรแล้วก็ 0.5 มิลลิลิตรนะคะอันนี้คือเน้นถึงวิธีการเตรียมที่จะต้องเป็นสารให้มันอิ่มตัวเนี่ยจะทำอย่างไรนะคะโอเคเคน please continue

0: I do have one other note on this slide that I wanted to explain, and then after you translate, we'll demonstrate. Magnesium hydroxide, calcium hydroxide, we found very easy to find in the chemistry building. We had trouble finding strontium hydroxide, but we did find strontium chloride and strontium nitrate, and so we started thinking about this and said, well, we know the solubility of strontium hydroxide. It's less soluble than strontium chloride. So we said, why don't we just take strontium chloride solution and sodium hydroxide, mix them together, and strontium hydroxide should precipitate if we have enough strontium and hydroxide present. So we're going to show you that that does work. And when we've done this workshop before and wanted strontium hydroxide, this is how we made our strontium hydroxide. So Duongamon, maybe you'll translate, and then we'll get a close-up, and we'll show you what happens when we do that reaction.
1: Okay, I will try to, because in my laboratory also don't have magnesium hydroxide, surprisingly. But
0: okay.
1: In my lab,
0: you can do the same thing for that.
1: They got only calcium hydroxide and strontium hydroxide. Then today I just bring only two metal salt. ค่ะ อันนี้เป็น ที่เขาบอกเขาเตรียมนะคะทางที่มหาลัยเขามีแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์แต่บางทีสตอนเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมันหายากนะคะในขณะที่ในแลบที่ดวงมนต์ทำอยู่เนี่ยมีเพียงแค่แคลเซียมไฮดรอกไซด์กับสตอนเซียมไฮดรอกไซด์ส่วนแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยหาในแลบชั้นเดียวกันเนี่ยหาไม่ได้ก็เลยคิดว่าพอดีให้นิสิตเขาโทรไปเช็คบริษัทสารเคมีปรากฏว่าเพราะว่าต้องรอเป็นเวลานานก็เลยบอกไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นขอทดลองแค่แคลเซียมไฮดรอกไซด์กับสตอนเซียมไฮดรอกไซด์ก่อนแล้วกันนะคะในวันนี้แต่ถ้าแลบทางไกลกังวลหรือว่าที่โรงเรียนอาจารย์มีเนี่ยอาจารย์ก็ทำการทดลองในลักษณะคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้มีความแตกต่างมากนักถ้าเราไม่มีสารตัวนี้นะคะก็ขึ้นกับปริมาณที่ใช้จะต่างกันเท่านั้นเองนะคะทีนี้เขาบอกว่าแต่ถ้ากรณีที่บางแลบเนี่ยมีสตอนเซียมคลอไรด์เนี่ยก็นำมาเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนไอออนระหว่างคลอไรด์กับไฮดรอกไซด์อาจารย์ก็จะได้เป็นสารละลายสตอนเซียมไฮดรอกไซด์ขึ้นมานะคะจะได้เป็นของแข็งที่เป็นสตอนเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็นำไปอบแล้วอาจารย์ก็นำสารที่ได้เนี่ยค่ะเป็นสารตั้งต้นในการที่จะเตรียมสแตนดาร์ดสตอนเซียมไฮดรอกไซด์ได้ในกรณีที่มีสตอนเซียมไฮดรอกไซด์ค่ะอันนี้เดี๋ยวเขาก็กำลังจะเตรียมในขั้นไตรเตชันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าของเขาเนี่ยจะเตรียมในลักษณะไหนเดี๋ยวของเราก็มีเตรียมมาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวทางหัวหินพอมีสารเคมีทั้ง3ตัวนี้ไหมคะ
2: อาจารย์ดวงกมลครับทางหัวหินขออนุญาตนั่งสังเกตการนะครับเนื่องจากว่าสารทุกอย่างแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เตรียมเนี่ยของเราครับพวกในเรื่องของพวกแมกเนติกสเตอร์เลอร์หรือว่าสารบางตัวนะครับเพราะในแลบนี้นั่นก็ขออนุญาตชมนะครับเพื่อเป็นการสังเกตครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์คือดวงกมลก็ไม่ได้ยกแมกเนติกสเตลเลอร์มานะคะมันพอดีไม่ได้ทำที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เลยค่อนข้างจะลำบากนิดนึงก็ยกมาเฉพาะสแตนกับบิวเลตอะนะคะแต่เดี๋ยวสเตลเลอร์เนี่ยก็คงต้องมาคนเขย่าเองด้วยมืออะนะคะลองดูว่าจะได้ไหมเพราะว่าตามโรงเรียนก็คงจะมีแมกเนติกสเตลเลอร์ที่ไม่ครบอะนะคะเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันว่าจะสามารถทำได้ยังไงส่วนแคลเซียมถ้าอาจารย์มีสักตัวนึงแคลเซียมไฮดรอกไซด์ยังไงก็ทดลองได้ละค่ะยังไงวันนี้เดี๋ยวลองดูทางนี้ก่อนแล้วพอถึงในชั้นเรียนก็อาจจะทำเพียงแค่แคลเซียมไฮดรอกไซด์ก็ได้เพราะว่าคาดว่าจะเป็นตัวที่หาได้ง่ายที่สุดนะคะ
3: โอเค can at Gaigangwon this time they don't have any chemical so they're gonna watch only they cannot do the experiment
0: oh okay
3: so that's you're gonna right. show how to prepare
0: sure.
3: the strontium hydroxide right
0: yes and you can make calcium and magnesium hydroxide it's the same way of course because they're even less soluble so it's easier so if we bring the camera into these two solutions holding in my hand courtesy of Jack I've got sodium hydroxide solution and let's turn it so you can I can figure this out strontium chloride solution and if I add one to the other let me turn the labels away so you can see the solutions as I pour I'm going to pour the strontium into the sodium hydroxide Jack
4: we didn't get the stirrer here we go
3: then hit the water three

0: ซียมไฮดรอกไซด์นะสารไฮดรอกไซด์อย่างไรถ้าเราไม่มีแคลเซียมไฮดรอกไซด์เรามีแคลเซียมคลอไรด์เราก็น่าจะมาทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะเขาก็เพียงแต่ผสมกันเข้าไปแล้วก็คนๆนะคะแล้วก็คาดว่ามันจะตกตะกอนออกมานะคะแล้วตะกอนนั้นก็คือตัวไฮดรอกไซด์นั่นเอง
1: There it goes
2: is it
1: yeah there it is
2: all right it's taking a while I thought Jack set me up here but now it's getting cloudy
1: yeah there it goes
2: but here the strontium is actually fairly soluble so you have to get the concentration right
1: watching it'll get more and more cloudy
2: okay
1: it's doing it
0: จะเห็นว่าขุ่นขึ้นความจริงเราใช้แท่งแก้วคนช่วยอะไรอย่างนี้ก็ได
1: ้
0: หรือใครมีแมกเนติกสเตอร์เรอร์ใส่แม่เหล็กใช่ไหมท่านแม่เนติกบาร์ใส่ไปแล้วคนก็ได้อันนี้คือเขาแสดงว่าจะเตรียมถ้าเราไม่มีสารไฮดรอกไซด์นะคะเราก็เอาพวกคลอไรด์มาแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นไฮดรอกไซด์ก็ได้
2: Alright so if we let that sit more strontium hydroxide would precipitate we could then filter it and dry it and then we have our strontium hydroxide or calcium or magnesium
0: อันที่เขาแสดงนี่คือสตรอนเทียมไฮดรอกไซด์นะคะที่เขาไม่มีในแล็บ
2: Okay but let's go on then so that really does work it'sNice to know that chemistry happens the way it's supposed to sometimes. And now if we go back to the slides and I show you the procedure that we'll follow, it's really very simple. We'll take a measured volume of our saturated solution of metal hydroxide. And because we want to speed things up, I've put...numbers up here as to what to expect. Magnesium hydroxide, not very soluble, so if we start with 5 milliliters of magnesium hydroxide, then we'll add phenolphthalein, and then you see at the bottom, when we titrate with 0.002 molar HCl, it will take less than 1 milliliter of acid to titrate that hydroxide. So we can do that using the syringe titration like we did with salicylic acid. For the other hydroxides, they're more soluble,So we will take smaller samples of those saturated solutions. We'll dilute them with water so they're easier to work with. Again, add phenolphthalein. And then if you look at the bottom, the titration here of just 1 milliliter of calcium hydroxide solution will take about 20 milliliters of the HCl. So that's why we have a full-scale burette here. Strontium hydroxide, even more soluble, so only a 0.5 milliliter sample.We'll still take about 30 milliliters of HCl.
3: ค่ะอันนี้เป็นในขั้นตอนทดลองแล้วนะคะอันนี้ขั้นเตรียมผ่านไปแล้วพอเราเตรียมสารละลายได้เราก็จะมาทดลองดูนะคะอันนี้เป็นสารละลายที่เตรียมได้แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็สตรอนเซียมไฮดรอกไซด์จะเห็นว่าค่ะเป็นสารละลายอิ่มตัวซึ่งสารละลายอิ่มตัวที่เราเตรียมเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยปริมาณที่ใช้เนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะแต่ในปริมาณของแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์อาจารย์จะเห็นว่าใช้ในปริมาณที่เยอะที่สุดมาเป็นแอนาไลซ์คือตัวที่จะวิเคราะห์นะคะใช้ถึง5 มิลลิลิตรในขณะที่แคลเซียมไฮดรอกไซด์ใช้เพียงแค่1 มิลลิลิตรแล้วก็เติมน้ำเพิ่มไปอีกเป็น50 มิลลิลิตรเพื่อให้ปริมาณมันพอที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะสตอนเซียมไฮดรอกไซด์ก็ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่เลยเป็น0.5 มิลลิลิตรสาเหตุที่มันใช้น้อยลงเนี่ยเพราะว่าการแตกตัวของเมทัลออกไซด์ไฮดรอกไซด์ตัวเนี้ยมันแตกตัวได้ดีพอแตกตัวได้ดีเนี่ยมันก็จะทำปฏิกิริยาได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้สารเพียงนิดเดียวเราก็ใช้ได้นะคะอันนี้เตรียมมาในแต่ละฟลาสนะคะหลังจากนั้นก็เติมฟีนอฟทาลีนไปนะคะอันนี้อาจารย์เติมอันนี้คือแล้วแต่ถ้าจะวิเคราะห์ตัวไหนก็คือนำมาทีละตัวนะคะไม่ใช่ใส่ทั้ง3ตัวไปในฟลาสเดียวกันนะคะหลังจากหยดฟีนอฟทาลีนไป1หยดถึง2หยดแล้วนะคะอันนี้เราก็จะเตรียมทำการไตเตรตละตัวไตแตรนในที่นี้จะเป็นไฮโดรคลอริก 0.02002 โมลาร์นะคะจะพบว่าอันนี้เนี่ยพอเราฟิลเข้าไปในบิวเลตแล้วเนี่ย อาจารย์ก็ต้องดูปริมาตรเริ่มต้นนะคะหลังจากนั้นจะเห็นความแตกต่างเลยค่ะถ้ากรณีแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ใช้แค่5 มิลลิลิตรตัวไตแตนเราไม่ได้ใช้บิวเลตแต่เราจะใช้ไซริงแทนปริมาณไฮโดรคลอริกที่ใช้จากการทดลองของทางออเรกอนพบว่าใช้เพียงแค่ 0.5 ถึง 0.8 มิลลิลิตรเท่านั้นเองในขณะที่แคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่เรานำมา1 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะใส่ในฟลาสแล้วก็ ไฮโดรคลอริกเนี่ยที่เขาบอกว่า use burette ก็คือต้องใช้ไฮโดรคลอริกใน burette เนื่องจากปริมาณไฮโดรคลอริกที่ใช้เนี่ยมันจะใช้ในปริมาณเยอะคือปริมาณ20ถึง22มิลลิลิตรสโตนเซียมไฮดรอกไซด์ก็เหมือนกันในขณะที่สโตนเซียมไฮดรอกไซด์ใช้สารตั้งต้น 0.5 มิลลิลิตรน้อยกว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์ครึ่งนึงแต่ปริมาณไฮโดรคลอริกที่ใช้พบว่ามีปริมาณมากกว่านั่นก็คือสโตนเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมีความสามารถในการแตกตัวมากกว่านั่นเองนะคะอันนี้เป็นข้อโดยรวมนะคะแต่เมื่อตะกี้ Professor Ken เขากล่าวว่าจากที่ดูสไลด์แผ่นนี้มีเพียงแค่แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เท่านั้นที่สามารถไตเตรตโดยใช้สมอลสเกลขอโทษค่ะโดยใช้ไซลิงนะคะถ้าอาจารย์ต้องการจะดัดแปลงนั่นก็คือว่าถ้าลดปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์ลดปริมาณแอนาไลซ์จาก1มิลลิลิตรเป็น 0.1 มิลลิลิตรเนี่ยก็จะทำให้ปริมาณไตรแตนที่อยู่บนบิวเลตลดลงด้วยใช่ไหมคะถ้าดูเทียบก็คือลดไป10เท่าจาก1เหลือ 0.1 ปริมาณไฮโดรคลอริกที่ใช้ก็อาจจะเหลือเพียงแค่2มิลลิลิตรหรือ 2.2 มิลลิลิตรเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นการดัดแปลงนะคะเพื่อทำให้การทดลองเนี่ยเราเปลี่ยนจากสเกลใหญ่ๆเป็นใช้สเกลเล็กลงได้สารที่ใช้ก็จะปริมาณน้อยลงนะคะ
0: อันนี้ขอเสริมนะคะก็เราเตรียมสารละลายเป็นสารละลายอิ่มตัวถูกไหมคะเป็นสารละลายอิ่มตัวซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกันนี่ก็คือแสดงว่าตามซีเควนต์ตามลำดับในตารางเพอริโอดิกเนี่ยก็จะบอกว่าหมายความว่าแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยนะคะละลายได้ยากกว่าก็คือแสดงว่ามันละลายเข้าไปในน้ำได้น้อยกว่านะคะฉะนั้นถ้าเราสารละลายมาเนี่ยในจำนวนที่เท่ากันเนี่ยแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์จะมีอยู่น้อยในสารละลายฉะนั้นในทางกลับกันเนี่ยก็คือเราต้องการให้มันได้ปริมาณมากพอที่เราจะทำไทเทชันได้สะดวกเราก็ใช้แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ย5 มิลลิลิตรคือเอาปริมาณมาเยอะกว่าเพราะว่าแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์มันละลายได้น้อยกว่าเราเลยต้องเอามาเยอะกว่าอันนี้เข้าใจนะคะแล้วก็แคลเซียมไฮดรอกไซด์ก็ละลายได้ดีขึ้นเราก็มาน้อยลงสโตนเซียมไฮดรอกไซด์ละลายได้ดีมากๆเมื่อเทียบไปอีก2ตัวเราก็เลยยิ่งเอามาน้อยใหญ่เลยนึกตรงนี้ออกนะคะแล้วก็การทดลองมันตรงนี้ก็ทำเหมือนเมื่อกี้นี่เลยคือใช้เทคนิคของซิลินจ์นะคะนอกที่ไปทางกลับกันก็คือแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยนะคะระบบละลายได้ยากนะคะละลายได้ยากนะคะเรามาจำนวนน้อยเวลาเรามาใช้ซิลินเราก็เลยสามารถใช้ซิลินในการไทเทรตได้เพราะว่าปริมาณแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์มันน้อยนะคะแต่พอแคลเซียมไฮดรอกไซด์สโตนเซียมไฮดรอกไซด์ละลายได้เยอะงั้นเราใช้ซิลินเนี่ยต้องใช้ซิลินหลายทีเลยต้อง20ครั้งเลยนะคะก็ไม่สะดวกก็เลยใช้บิวเรตอันนี้ก็คือให้กลับไปคิดเองได้ว่าเราจะใช้เป็นซิลินในการไทเทรตหรือจะใช้เป็นบิวเรตเราต้องคิดกลับไปว่าปริมาณของมันเนี่ยมากน้อยอย่างไรหลังจากการทดลองนี้แล้วอาจารย์ก็พอจะรู้แล้วล่ะว่าการค่าการละลายเท่าไหร่อาจารย์ก็คิดคำนวณกลับไปได้นะคะก็ไปออกแบบการทดลองได้โอเคเคน
2: All right again just a reminder to collect the information you need here again we record the volumes of samples that we use and we'll put in the starting and ending volume for our titrationfor the amount of HCl we use. And for this workshop and this demonstration, we're just going to look at calcium hydroxide. We won't have time to do all three.
3: ค่ะ อันนี้เป็นตารางนะคะเหมือนกับการทดลองเมื่อกี้นี้ก็คือฝึกให้นักเรียนเรามีนิสัยที่จะจดผลการทดลองนะคะให้เป็นไปตามที่ทำการทดลองได้จริงนะคะอันนี้เป็นตารางตัวอย่างนะคะปริมาณสารที่ใช้เริ่มต้นนะคะจะคอลัมน์แรกจะเป็นแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์สโตนเซียมไฮดรอกไซด์คอลัมน์ที่2แถวที่2จะเป็นปริมาณเริ่มต้นที่ใช้นะคะคือปริมาณสารที่เราต้องการวิเคราะห์นั่นก็คือแอนาไลซ์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ถ้าอาจารย์ใช้5ก็จด5แคลเซียมไฮดรอกไซด์ในที่นี้เขาเขียนว่า1มิลลิลิตรแต่ใน1มิลลิลิตรเนี้ยต้องใส่ในฟลาสก์นะคะเพื่อที่ว่าจะเติมน้ำอีก50ถ้าตามอ้างอิงถึงสไลด์แผ่นที่แล้วแต่ในขณะนี้เราจะลดปริมาณมันลงมาเพื่อที่จะให้ใช้ปริมาณไฮโดรคลอริกน้อยลงนะคะเราอาจจะใช้เพียงแค่ 0.1 มิลลิลิตรเท่านั้นนะคะสโตนเซียมไฮดรอกไซด์ก็เดี๋ยวลองดูว่าจะปรับลดยังไงเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยคงจะทำได้เพียงแค่การทดลองเดียวคือแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะคะส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็จะทำในลักษณะคล้ายคลึงกันส่วนแถวถัดมาจะเป็นปริมาณไฮโดรคลอริกที่ใช้จุดเริ่มต้นก่อนไตเตรตกับหลังไตเตรตนั่นคือให้จดไว้ว่าปริมาณก่อนหลังเท่าไหร่แล้วก็ในที่สุดเนี่ยเราใช้ไปเท่าไหร่ก็คือเอามาหักลบกันก็จะเป็นปริมาณไฮโดรคลอริกที่เราใช้นะคะ Okay, Ken, please continue.
2: All right, again, our safety slide with the new feature of showing what we're working with.

0: 0.002 molar HCl, I am not afraid of. 0.00029 molar hydroxide is about what the concentration of saturated magnesium hydroxide solution is. I'm not afraid of that either. The calcium hydroxide is more so, and so we have a higher concentration of hydroxide. It's still just 0.02 molar. That starts to be enough concentration that I think about safety glasses, but I'm not. And strontium hydroxide is quite soluble, so it actually is 0.23 molar hydroxide. So if you're working with strontium hydroxide, I would urge you to wear gloves and to wear safety glasses. Okay? We're working with calcium. The concentration is lower, so I'm not going to worry about that. I guess we better translate that before we start.
1: ค่ะ อันนี้เป็นเพื่อให้ปลอดภัยนะคะ ป้องกันความปลอดภัย safety first แล้วก็อาจจะใส่แว่นนิรภัยนะคะแต่เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยไฮโดรคลอริกที่ใช้เนี่ยก็เข้มข้นน้อย 0.002 ซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรตรงนี้นะคะส่วนไฮโดรคลอริกส่วนไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในกรณีแมกนีเซียมเนี่ยก็พบว่าน้อยมากเลยนะคะเจือจางมากเป็น 0.00029 โมลาร์แคลเซียมก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันละลายได้ดีแล้วก็ต้องใช้ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ค่อนข้างเยอะนะคะเป็น 0.022 นะคะสตอนเซียมก็จะเข้มข้นที่สุดในการใช้เบสนะคะแต่ในวันนี้เราใช้แคลเซียมแล้วก็พบว่ามันไม่ได้มีความรุนแรงมากนักก็คือเป็นสารที่ค่อนข้างเจือจางเพราะฉะนั้นก็ไม่อันตรายมากแต่ถ้าต้องการจะป้องกันไว้ก่อนก็จะสวมแว่นนิรภัยก็จะดีนะคะโอเค please continue
0: All right so we're ready to do this and now did I understand we will simply be demonstrating the titration here and nobody will be doing it there in ThailandIs that correct?
2: Yes, Ajahn Nokamon will do here in Bangkok, but not at Krayongbun.
0: Okay, good. You might want to start too. This is pretty straightforward, but Jack has got our calcium solution ready. He's already added the phenolphthalein. So now in this case, remember, this is basic, so the phenolphthalein is pink to start with. He has our conventional burette that is filled with 0.002 molar HCl, and he's going to start titrating that in.Already having recorded the starting volume on the burette, so we didn't make a mistake with that. And this is good. He's going to be careful.
2: อันนี้ก็เราดูว่าเขาทำนะคะอันนี้เป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์อยู่ในฟีนอลัสนะคะมันก็เป็นมีฤทธิ์เป็นเบสถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราใส่ฟีนอลฟทาลินไปมันก็เลยเริ่มต้นเป็นสีชมพูแล้วเราก็จะไทเทรตกับกรดนะคะซึ่งอยู่บริเวณนะคะเพราะฉะนั้นที่จุดสมดุลนะคะหรือว่าจุดยุติก็จะต้องเป็นไม่มีสีถูกไหมคะกลับกันกับเมื่อกี้นี้ที่เราใช้ทีนี้อันนี้แคลเซียมไฮดรอกไซด์เขาก็รู้ว่าจะต้องใช้ประมาณ20กว่ามิลลิลิตรเขาเลยใช้บิวเรตนะคะไม่ได้ใช้ซีริงจ์เชิญคุณครูมาข้างหน้าเลยค่ะอาจารย์ดวงกมลกรุณาเตรียมมาด้วยมีซัลเซียมไฮดรอกไซด์กับแคลเซียมไฮดรอกไซด์อาจจะทำตัวใดตัวหนึ่งแล้วกันนะคะเอาเชิญคุณครูเลยค่ะอันนี้เข้าใจว่าอาจจะคล่องกันแล้วทุกคนด้วยซ้ำไปใช่ไหมทันเทรดธรรมดานะคะเอาเชิญออกมาเลยค่ะมาช่วยอาจารย์ดวงกมลนิดนึงค่ะค่ะขออนุญาตประกาศตรงนี้นะคะผู้คุณครูที่เข้าอบรมนะคะทุกครั้งเนี่ยกรุณานำเอกสารมาด้วยนะเราเตรียมให้ครั้งเดียวนะคะหลายคนมาขอเล่มนะคะขอให้นำเล่มมาด้วยนะคะเพราะว่าเราจะไม่มีสำรองให้แล้วก็การอบรมนี้เราจะมีประกาศแจกประกาศนียบัตรนะคะผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับใบประกาศนียบัตรนี่จะต้องเข้ารับการอบรมครบทั้ง6ครั้งถ้าขาดครั้งเดียวก็ไม่ได้นะคะเชิญคุณครูมาข้างหน้าเลยค่ะ
0: So Chipawan and Dungaman I would say while we're working on this that people there in Bangkok should give this a try and you can experiment do it on the same scale we're doing If you have calcium and you want to try it with the micro titration like we did for the previous experiment, try the micro titration
2: right.
0: And we'll see what the results are.
3: A little pink still, huh?
0: Yeah, I think.
4: Your purple glove doesn't help.
3: Oh, yeah, that's not helping either. Yeah, it looks
4: pretty
3: clear.
4: All right.

0: call it good. Last drop in a fall. We're at 14.3, so minus 1.
1: So he's 13.3.
0: Okay. All right, we have our finish, so maybe we'll switch over so we can watch how you're doing out there and know that you're still there.
2: นี่อาจารย์สุรพงศ์มีคำถามอะไรไหมคะทางโรงเรียนมีคำถามอะไรไหมคะ
3: ทดสอบ
4: Please one go
0: here right
4: is that I see the large burette there oh there's Surrenchieri good so we can compare the quality of the results and we can also compare very easily how much waste there is and how long it takes too I'm thinking a syringe will be faster
0: look her solutions almost done
2: ค่ะก็ที่เราทำการทดลองกันนี่นะคะเมื่อกี้ลองคำนวณผลออกมาเราเปรียบเทียบระหว่างการใช้บิวเรตแล้วก็การใช้ซิริงจ์นะคะก็เอาคร่าวๆก็แล้วกันนะคะผลออกมาเนี่ยมันไม่พอดีเป๊ะนะคะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้ระวังมันมากนะคะเพียงแต่ต้องการจะให้เห็นว่ามันมีความเรียกว่าอะไรคะรีเลทมันสัมพันธ์กันอะนะคะซึ่งคำนวณออกมาแล้วเนี่ยอาจารย์ดวงกมลออกมาได้เนี่ยคือจริงๆเราควรจะใช้ประมาณสัก 0.7 จริงๆทางอาจารย์เคนก็พูดเหมือนกันว่ามันน่าจะประมาณเท่าๆนี้แต่ปรากฏเราใช้1.05นะคะมากไปอาจจะเป็นจำนวนหยดตอนที่เราหยดตอนที่เราโซลูชันมา 0.05 เนี่ยมันมากเกินไปนะคะเราก็เลยต้องใช้ไททรานเนี่ยมากเกินไปโอเค can I think that's all right even though that it's not come out the right as we expected
4: yes it works okay. better when you don't have a camera looking at you and you're working
2: สงสัยเป็นเพราะมีกล้องถ่ายเราอยู่เลยตื่นเต้นกันนะทำผิดๆถูกๆหน่อยนะคะไม่เป็นไรโอเค can you continue okay. please
4: Sure, so let's move on. The calculations here are very simple. The experiment calls to calculate the solubility product, KSP, that's simply what's shown here. And since we know we're starting with a metal dihydroxide, we can simplify the KSP expression to be simply 0.5 times the concentration of hydroxide cubed. And the concentration of hydroxide, of course, we've just determined by our titration, and the equation there at the bottom shows how to do that in case we've...forgotten okay
5: ค่ะอันนี้เป็นวิธีคำนวณละนะคะค่าการละลายของสาร KSP อันนี้สูตรทั่วๆไปก็คือความเข้มข้นของแคทไอออนกับแอนไอออนนะคะในที่นี้แคทไอออนเราใช้เพียงแค่1อะตอมไอออนเราใช้2เพื่อที่จะมาบาลานซ์กันให้เกิดเป็นสารประกอบอันนั้นนะคะในที่นี้ KSP ก็เท่ากับความเข้มข้นของ M2+คูณกับความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ยกกำลัง2นะคะในที่นี้ความเข้มข้นของเมทัลนะคะก็จะเท่ากับครึ่งหนึ่งของไฮดรอกไซด์นะคะเพราะฉะนั้น KSP เมื่อนำไปแทนค่าก็จะเท่ากับเป็น 0.5 คูณความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์กำลัง3นะคะอาจารย์เอานำค่าขึ้นไปแทนค่าตามสมการ KSP ในที่นี้ความเข้มข้นไฮดรอกไซด์ที่ในสารละลายที่มันแตกตัวออกมาเนี่ยก็จะเท่ากับปริมาณของกรดไฮโดรคลอริกที่เราไตรเตรดก็คือปริมาตรอาจารย์ได้เท่าไหร่ก็เป็นมิลลิลิตรที่เป็นตัวแรกนะคะคูณกับความเข้มข้นในหน่วยโมลาร์ที่เราเตรียมมาในที่นี้เขายกตัวอย่างว่าถ้าเตรียมเป็น 0.002 ก็นำมาคูณกันก็จะได้เป็นปริมาณของความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ในสารละลายที่มันแตกตัวออกมานั่นเองนะคะOkay, I'm finished for calculation.
4: Right. Now, in this next slide, since we didn't have time to do our calculations, for your reference, I've listed the reported solubility products for magnesium, calcium, and strontium hydroxides, and you can see there's some range there depending on who determined it and how carefully the numbers will be different. But you can see that magnesium hydroxide, much less soluble than calcium,

0: which is much less soluble than strontium. And then on the bottom of the slide, I essentially give you the answers to the questions in the packet, where you're asked to predict what the solubility of beryllium hydroxide might be. And given the trend we see from magnesium through strontium, the prediction is that beryllium hydroxide would be very insoluble, and it is. That's the literature value. And at the other end, at the bottom of the column, barium hydroxide would be expected to be very soluble. And it's actually interesting. It's not much different from strontium hydroxide. So that could lead to an interesting discussion with your students about periodic properties. But at least the solubility is still quite high, as we would have predicted.
1: ค่ะอันนี้เป็นผลการทดลองนะคะอันนี้เขาเป็นค่าที่ได้มาจากการทดลองจากหลายๆครั้งแล้วก็จากเอกสารอ้างอิงนะคะพบว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเอกสารอ้างอิงเองก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่าค่ามันจะเป็นอยู่ในช่วงการทดลองอันนั้นนั่นก็คือว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นกับการทดลองของแต่ละคนที่มีความระมัดระวังไม่เหมือนกันการไตรเตรดในการเตรียมความเข้มข้นในการอะไรอย่างเงี้ยนะคะในค่าการละลายในการรวมไปถึงการเตรียมสารละลายอิ่มตัวด้วยนะคะถ้าอิ่มตัวมากมันก็จะมีปริมาณแมกนีเซียมไฮดรอกกับไฮดรอกไซด์มากอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นช่วงของการทดลองยิ่งพบว่าแมกนีเซียมกับแคลเซียมเนี่ยเป็นตัวที่ระยะละลายได้ยากเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีช่วงการละลายอยู่ช่วงหนึ่งช่วงกว้างนิดนึงนะคะทีนี้มาเปรียบเทียบ3ตัวที่เขานำเสนอให้ทำการทดลองได้ก็คือแมกนีเซียมแคลเซียมสตรอนเซียมแคลเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยที่เราทำการทดลองเนี่ยเขาจะบอกว่าค่ามันจะอยู่ใน 4.7 คูณ10กำลังลบ6ถึง 5.5 คูณ10กำลังลบ6ตรงนี้อาจารย์ลองคำนวณจากสไลด์แผ่นที่แล้วกับผลการทดลองของเราดูนะคะว่าค่าที่ได้เนี่ยเราอยู่ในเลนส์ตรงนี้หรือยังถ้ายังไม่อยู่เราลองให้นักเรียนลองคิดซิว่าทำไมมันถึงยังไม่อยู่อาจจะเป็นเพราะว่าการไตเตรดของเรายังไม่ดีพอหรือตรงไหนที่เวลาหยดสารไปสารมันไม่ลงมาในแอนาไลซ์เต็มที่หรือเปล่าไปติดอยู่ข้างๆฟลาสหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะคะซึ่งยิ่งเป็นสมอลสเกลเนี่ยสารหยดนึงติดอยู่ข้างๆเนี่ยก็จะพบว่ามีผลต่อการทดลองอย่างมากนะคะถ้าดูเปรียบเทียบกันระหว่างของแต่ละสารตั้งแต่แมกนีเซียมแคลเซียมสตรอนเซียมจะเห็นว่าค่า KSP เนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นนั่นก็แสดงว่าค่าการละลายเนี่ยมันมีความสามารถในการละลายเพิ่มขึ้นนั่นเองอันนี้3ชนิดสาร3ชนิดที่เรานำมาทดลองทีนี้ก็นำมาเปรียบเทียบกับสารประกอบในแถวเดียวกันถ้าเปรียบเทียบกับแบริเดียมกับแบริเดียมแบริเดียมเนี่ยอยู่ด้านบนกว่าอยู่บนกว่าแมกนีเซียมนะคะอยู่คาบที่สูงกว่านั่นก็คือว่าแบริเดียมน่าจะมีความสามารถในการละลายน้อยกว่าสารที่เราทำการทดลองนะคะจากค่าอ้างอิงก็พบว่ามีค่าน้อยกว่าจริงๆนั่นก็คือมีค่าการละลายเพียงแค่6.9 คูณ10กำลังลบ22ลบ22นะคะนั่นคือค่าการละลายน้อยมากๆแต่ถ้าเปรียบเทียบหลังจากสตรอนเซียมคือแบเรียมเนี่ยพบว่ามีค่าการละลายเนี่ยใกล้เคียงกับสตรอนเซียมเลยนะคะก็คือ5คูณ10กำลังลบ3ทีนี้เขาบอกว่าพอเปรียบเทียบดูตรงนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าสตรอนเซียมมีค่าการละลายมากกว่าหรอประมาณ 6.4 ในขณะที่แบเรียม 5.0 คูณ10กำลังลบ3เหมือนกันอันนี้ก็เป็นจุดที่มาคุยกับนักเรียนได้ว่าทำไมมันถึงมีค่าใกล้เคียงกันหรือว่ายังไงมีผลอะไรยังไงหรือว่าพอมันต่างกันคาบหลังๆแล้วค่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะลดลงไปหรืออะไรเงี้ยนะคะก็เป็นจุดที่ทำให้เกิดคำถามที่จะมาอภิปรายผลกันได้นะคะ
2: ค่ะก็ตรงพอยเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเราสามารถเหมือนกับคาดเดาได้นะคะว่าสมบัติของสารนี่เป็นอย่างไรนะถ้าเราเรียงตามลำดับเนี่ยนะคะก็คือเบอร์เรียมไฮดรอกไซด์นะคะมีการละลายน้อยกว่าแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็น้อยกว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็ไล่ลงมาถูกไหมคะฉะนั้นจากการทดลองของเราเนี่ยเราสามารถคำนวณหาค่า KSP ได้ซึ่งจิตปกติแล้วค่าเนี่ยมันเป็นค่าคงที่ถ้าเป็นสารตัวเนี้ยก็ต้องอยู่ประมาณนี้นะคะซึ่งจากหลายๆคนฝีมือหลายคนทำเนี่ยมันก็จะออกมาว่าอยู่ในช่วงใกล้กันเนี่ยนะคะทีนี้จะเห็นว่าอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเวลาเราจะดูเรื่องของตารางเพอริโอดิกเนี่ยเราสามารถบอกถึงคุณสมบัติของสารได้แล้วมันก็จะมีความสัมพันธ์กันแต่ว่ามันจะเป็นในลักษณะแบบไหนดูตามค่าไปแล้วมันมี สมบัติที่มันแย่ลงหรือว่ารุนแรงขึ้นหรือว่าการละลายน้อยลงการละลายมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะลักษณะของการเรียงตารางPeriodicนี่จะบอกเราได้นะคะดังการทดลองวันนี้นี่ก็คือเป็นการพิสูจน์ให้เราเห็นนะคะว่าเราดูเรื่องของการละลายนะคะของสารของธาตุของสารประกอบของธาตุแล้วเราใช้ไฮดรอกไซด์แล้วเราก็บอกได้เลยว่าถึงแม้เราจะไม่ได้ทำแบเรียมไฮดรอกไซด์เราก็บอกได้เลยว่าการละลายของแบเรียมไฮดรอกไซด์เนี่ยนะคะจะมีค่าการละลายได้สูงขึ้นเพราะเราดูจากตารางเพอริโอดิกนั่นเองค่ะโอเคเคน
0: All right and now the two most important slides for each experiment first when we talk about other approaches to the sameconcepts and then when we talk about the green implications the concept of this experiment clearly is about solubility and determination of solubility product and it's very interesting and I would encourage you to have your students if you do this experiment have your students go to the literature go to the internet and find other experiments that are used to teach about solubility product on this slide I've listed some of the ones that I foundIncluding a radiochemical determination using a very radioactive gamma-emitting isotope. That seems like a bad idea to me. There are very popular experiments that involve precipitating lead chloride or silver chromate. Lead, of course, is a toxic heavy metal. Chromate is also toxic and carcinogenic. So those are not very good experiments to do with our inexperienced students.You may work with smaller quantities or use safety gear. You may simply hope you don't have accidents. Or you may turn the computer simulations, and the image on this slide shows an example of a computer-simulated solubility product determination. That, to me, is even less interesting than a titration. And each of these things then has a number of problems. There's accidental exposure, there's the generation of toxic waste, or if you turn to the computer, there's a loss of the opportunity to really learn firsthand about important chemical issues.
1: ค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนนะคะหลังจากที่วิเคราะห์วิจารณ์ผลกันไปแล้วทีนี้เราก็มาดูซิว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆที่เขาทำเนี่ยเขาจะสามารถหาค่าหรือหาปริมาณมันได้ยังไงนะคะเขาก็แนะนำว่าอาจจะเป็นไปได้ว่านักเรียนเนี่ยยังไม่มีข้อมูลตรงนี้มาก่อนที่เราจะให้ข้อมูลเขาเราก็บอกเขาว่าไหนลองหาดูซิจากอินเทอร์เน็ตหรือจากเอกสารต่างๆเนี่ยดูซิว่าวิธีการหาตรงนี้หายังไงได้บ้างเช่นการหาโดยใช้เรดิโอแอคทีฟนะคะอันนี้หาปริมาณแบเรียมก็ใช้ไอโซโทปแบเรียม137นะคะดูค่า half life ของมันนะคะอันนี้เป็นค่าเป็นการใช้ไอโซโทปซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็ค่อนข้างมันเป็นอันตรายนะคะหรือว่าวิธีที่2อาจจะใช้การตกตะกอนร่วมเป็นตกตะกอนของเลดคอลายหรือซิลเวอร์โครเมตซึ่งถ้าใช้ประเภทซิลเวอร์โครเมตเนี่ยก็พบว่าโครมิกเนี่ยมันเป็นสารที่เป็นพิษแล้วก็เป็นสารก่อมะเร็งด้วยซึ่งก็เป็นวิธีที่ดูจะไม่ค่อยเป็นกรีนเท่าไหร่นะคะค่ะแล้วก็ปริมาณอันนี้เป็นการลดปริมาณแล้วก็สารวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยจะต้องมีการป้องกันอย่างดีนะคะเพื่อที่จะหวังว่าไม่ให้มีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะค่ะ
2: ค่ะอันนี้ก็ เป็นเรื่องของการหาค่า KSP นะคะทีนี้อาจารย์เคนก็บอกว่าเราน่าจะให้นักเรียนลงไปค้นหาดูว่ามีวิธีการอะไรบ้างที่จะหาค่า KSP ซึ่งมันมีมากมายเยอะแยะเลยคนทำด้วยวิธีการต่างๆตามที่บนสไลด์เนี่ยนะคะแต่ว่าการทำด้วยวิธีการอื่นเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากไม่ว่าจะเป็นอันตรายในเรื่องของสุขภาพหรือว่าอาจจะเกิดทำให้เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาก็ได้นะคะมีปัญหาเรื่องเวสไซพวกเนี้ยนะคะโอเค Ken I think we running out of time
0: Yes, I think so too. So let's very quickly talk about the green relevance of this experiment. Let's simply drop to the green principles. Again, your students should discuss this and they will have their own ideas, but certainly the experiment introduces principle number one, preventing waste. Number three, using less hazardous materials. Number 11, again, real-time monitoring because we use indicators for titration.And number 12, using substances and forms that minimize our hazards. And in particular, we're going to avoid substances like beryllium hydroxide that are quite toxic.
2: ค่ะอันนี้ก็ไปเร็วๆเลยนะคะก็คือหลักการของ Green Chemistry คุณครูกลับไปคิดเองแล้วกันนะว่ามันไปตามข้อ1 3 11 12หรือเปล่าสำหรับข้อ12นี่เน้นนิดนึงก็คือตัวที่ตัวท้ายอะค่ะตัวแบเรียมไฮดรอกไซด์อย่างเงี้ยมันตัวอันตรายมากเขาก็บอกเห็นไหมเราไม่ต้องทำก็ได้แต่เราสามารถ คาดการได้เลยว่าค่า KSP มันจะเป็นอย่างไรนะคะโอเคเคน
0: Okay, I'm going to skip the questions, even though that it causes me pain because asking questions is one of the things we're trying to learn about. But let's instead just spend the last few minutes talking about next week's workshop. And remember, this is next week now, not 2 weeks, but next week. We have three experiments planned. All of them will work well as demonstrations. And since they involve obtaining a lot of materials, you may...want to simply use these as demonstrations. I talked with Ajahn Supawan about this already.
2: ค่ะการทดลองที่3นะคะก็จะเป็นเรื่อง clock reaction ไม่รู้เราจะได้เป็นปฏิกิริยานาฬิกาเคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เนี่ยก็จะต้องใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทีนี้ทิงเจอร์ไอโอดีนบางทีเขาขายเนี่ยจะเป็นความเข้มข้นไม่เหมือนกันอันที่ต้องใช้ที่เราจะใช้นี่คือใช้ 2% นะคะอันนี้เราก็น่าจะทำการทดลองได้อาจารย์ดวงกมลคิดว่าอาจจะทำการทดลองที่1กับที่3ได้นะคะส่วนอันที่2เนี่ยเราดูวิดีโอเขาค่ะการทดลองที่1ที่เราจะทำเนี่ยก็คงเป็น small scale เห็นเขาพูดกันว่าเขาจะพยายามทำเป็น small scale โอเคเคน
0: Okay and I think it is time to be finished and I am finished so I have just my last slide when I've added an additional word so I can say ขอบคุณครับ I can say thank you and สวัสดีครับIt's been a pleasure working with you again this week.
2: I think you learn more and more Thai words now. Well, thank you very much again, and thank you, Jack, for all your effort. We learned a lot today, and as usual, we appreciate your kindness, and hopefully see you next week. Of course, bye right? See you next week.
0: Yeah. Thank you to you and to Duguan. Thank you so much.
2: ค่ะก็การทดลองวันนี้นะคะเรื่อง Green Chemistry นะคะตอนที่4ก็จบลงแล้วนะคะก็ดิฉันในนามของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะก็ให้ขอบคุณมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกานะคะขอบคุณบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณครูทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมในวันนี้เสียดายนิดนึงเราไม่มีเวลาที่จะซักถามเพราะเราคุยมากกันไปหน่อยนะคะสำหรับครั้งหน้าเป็นวันที่3มีนาคมนะคะคือสัปดาห์หน้าเลยนะคะและคุณครูจะต้องมาครบทุกครั้งถึงจะได้รับประกาศนียบัตรนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลา ที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัวทีนะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือลัมดานะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟดไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้คลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ย เป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n ลัมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2ล่ะดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่งดีเนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
6: รูดปรื้ดรูดปรื้ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพรบการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.วันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.หากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำปราบเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆ
2: ได้
3: ได
2: ้ได
3: ้
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่2การเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาแล้วถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่3การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
4: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทําผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะ

0: แบบนี้ไม่ดีเลย
1: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
2: แย่จังเลยนะ
1: มันน่าเกลียด
2: จริ
1: งจริง
2: แย่จัง
3: คุณตาครับแล้วตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
4: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
5: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
4: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปณิธานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
2: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
6: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
2: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดไว
5: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
2: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
7: ขายของ
4: วันนี้ขอบคุณทุกค

0: มากนะ
1: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
3: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
2: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
3: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วหรอ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
4: นี่มันนอกโลก
2: ก็ใช่นะสิ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้งตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนวอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเ เปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดหนึ่งซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถ แก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเลนส์เมคเกอร์อีควอชันนั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว R ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว N เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับท่านอาจารย์อดินันท์ปากบารานะครับซึ่งท่านจะมาเปิดใจในการดำรงตำแหน่งของท่านและมีระยะเวลาอีกประมาณ8เดือนก่อนท่านจะเกษียณนะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรในบทสัมภาษณ์ครั้งนี้พบกันในช่วง E2Mac Report ครับ

วาระเร่งด่วนก็คือสำหรับการศึกษาเอกชนนะครับก็คือเรื่องของคุณภาพการศึกษานะครับเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่จะให้นักเรียนนักศึกษาภาคเอกชนเนี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ประการที่2ก็คือเรียนอย่างมีความสุขตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เราก็เลยดำเนินการตามนโยบายนี้นะครับอย่างจริงจังประการถัดไปก็คือเรื่องการรวมอาชีวศึกษาของเอกชนนะครับ480แห่งไปอยู่รวมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก็คืออาชีวศึกษาภาครัฐหรือสอสนะครับซึ่งมี400กว่าแห่งเช่นกันครับซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จน่าจะภายในเดือนมีนาคมนี้นะครับเปิดภาคเรียนใหม่นี้ก็หมายความว่าอยู่รวมกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้ก็ปฏิบัติงานร่วมกันอยู่แล้วเช่นโครงการ Fix It Center ให้บริการประชาชนในวาระต่างๆนะครับก็ทำร่วมกันเรื่องของหลักสูตรอาชีวเอกชนก็ใช้หลักสูตรของอาชีวภาครัฐอยู่แล้วนะครับและก็นโยบายด่วนๆขณะนี้เข้ามาใหม่ก็คือทำอย่างไรให้เด็ก

รู้จักการให้การให้นะครับการดูแลผู้อื่นซึ่งจะนำไปสู่การดูแลบ้านเมืองในประการถัดไปนะครับที่เราคิดเอาไว้ในขณะนี้เนี่ยเราใช้ฐานของศาสนาเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าพระพุทธศาสนาหรือคริสตศาสนา

าคือการช่วยเหลือคนอื่นคิดถึงคนอื่นนั่นเป็นหลักการของกิจกรรมแต่ในกิจกรรมย่อยเนี่ยก็แบ่งออกได้หลายร้อยกิจกรรมทีเดียวครับเช่นการบริจาคหนังสือให้กับกลุ่มหรือบุคคลหรือพื้นที่ที่ต้องการหนังสือเด็กๆของสถานศึกษาเอกชนก็จะรวมเอาหนังสือนะฮะมาบริจาคกิจกรรมอาสาพัฒนาโดยนักศึกษาของอาชีวศึกษาของเราก็ออกไปพัฒนาในสถานศึกษาที่อยู่ในแดนทุรกันดารอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการให้นะครับการช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับการช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กพิการก็ถือว่าการให้แม้กระทั่งการให้ความรู้เนี่ยก็ถือว่าการให้จากสถานศึกษาไปสู่ชุมชนก็ถือว่าเป็นการให้อย่างนี้เป็นต้นครับความจริงทีเดียวก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่เมื่อท่านรัฐมนตรียกเป็นวาระที่ต้องเน้นให้ความสำคัญเนี่ยก็รู้สึกว่าสอดคล้องกับสิ่งที่เราคิดอยู่นะครับเมื่อผู้ใหญ่ให้ความสนใจและส่งเสริมมากขึ้นเนี่ยถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทำกันอย่างจริงจังนะครับเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบก็คือเรื่องของคุณภาพการศึกษานะครับเมื่อผมมารับตำแหน่งเนี่ยเราได้รวมความคิดจากทุกๆฝ่ายนะครับมาดูว่าคุณภาพการศึกษาที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยอย่างโรงเรียนสามัญทั่วไป 4,000 โรงเรียนนะครับหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม400กว่าโรงนะฮะโรงเรียนจีนโรงเรียนนานาชาตินะครับโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาอีก150โรงเนี่ยคุณภาพอยู่ในระดับใดหลังจากนั้นเราก็ออกนโยบายอย่างประการที่1ป.1ต้องอ่านออกเขียนได้อันนี้เป็นที่น่าชื่นใจว่าจากการประเมินแล้วเนี่ยบรรลุเป้าหมายแล้วนะครับในชั้นป.2 ป.3 ป.4 ก็อ่านคล่องเขียนคล่องมากขึ้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นโอเน็ตก็เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นความพยายามที่เราได้ตั้งเป้าเอาไว้แล้วนี่คือสิ่งที่ภาคภูมิใจซึ่งสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้นะครับหรือกระบวนการคิดได้มากขึ้นอันนี้เราต้องพยายามจำแนกโดยการแนะแนวนะครับโรงเรียนที่เขามีผลสัมฤทธิ์ที่ไม่สูงนักเนื่องจากตัวป้อนหรือเนื่องจากตัวเด็กสภาพสังคมเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่กังวลนะครับไม่ท้อถอยแต่ทำให้เรามีกำลังใจที่จะส่งเสริมเด็กเหล่านี้เช่นที่เขามีผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นเลิศเนี่ยนะก็อาจจะไปเรียนทางสายวิชาชีพและประสบความสำเร็จได้มุ่งไปทางนั้นคือเรามีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยมีการกลั่นกรองทดสอบเด็กรายบุคคลเลยนะครับเป็นการทดสอบเด็กรายบุคคลและจำแนกว่าใครมีความถนัดหรือ aptitude test ความถนัดด้านใดมีอยู่10อย่างนะฮะด้านเครื่องกลด้านการเกษตรด้านการคิดด้านคณิตศาสตร์ด้านภาษาด้านสังคมศาสตร์ด้านตรรกะซึ่งมีหลายอย่างตรงนี้เราสามารถที่จะส่งเสริมศักยภาพของเด็กเหล่านั้นไปสู่การเรียนวิชาชีพนะครับก็คิดว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่ประสบความสำเร็จส่วนโรงเรียนเอกชนที่มีความเป็นเลิศที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆหรือกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับก็จะไปสู่อาชีพที่ชั้นสูงต้องใช้เวลาเรียนนานนะครับอันนี้ก็จำแนกไปได้แต่อย่างไรก็ตามหากว่าเด็กในโรงเรียนเอกชนที่อยู่ห่างไกลนั้นเนี่ยมีแววหรือมีความเป็นเลิศก็จะได้รับการส่งเสริมเช่นขอโควต้าที่นั่งในมหาวิทยาลัยให้อย่างนี้เป็นต้นหรือทุนการศึกษาอย่างทุนกยศ.กู้ยืมเนี่ยก็ถือว่าเป็นทุนสำคัญที่เด็กยากจนหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ที่เขาจะใช้โอกาสนี้เรียนไปสู่ความสำเร็จของการเป็นแพทย์เป็นวิศวะหรือเป็นสถาปนิกหรือเป็นครูบาอาจารย์ได้เช่นกันผมเคยเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั่นคือบริหารการศึกษาในภาครัฐนะครับแล้วมาเป็นเลขาธิการทช.เนี่ยก็บริหารภาคเอกชนความต่างก็คือการดิ้นรนแสวงหาความเป็นเลิศเพื่อสถานศึกษาของตัวเองเนี่ยภาคเอกชนจะสูงมากอันนี้เนื่องจากการแข่งขันเนื่องจากความอยู่รอดนะครับที่เขาจะต้องดำรงไว้เขาจะต้องหาภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย NGO ต่างๆแม้กระทั่งภาคีเครือข่ายในต่างประเทศนะครับ
บางโรงเรียนอย่างเช่นPrince Royal วิทยาลัยที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะมีภาคีเครือข่าย

0: ในลาวในกัมพูชาในออสเตรเลียในแคนาดาในนิวซีแลนด์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในภาคใต้ก็เช่นกันครับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็ภาคีเครือข่ายในสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียจำนวนมากทีเดียวโรงเรียนของเราหนึ่งโรงอาจจะมีภาคีเครือข่ายโรงเรียนในต่างประเทศหลายโรงนะครับในคราวเดียวกันซึ่งภาครัฐยังไปไม่ถึงตรงนี้นะครับอันนี้คือจุดที่มองเห็นประการที่สองก็คือการบริหารงบประมาณการตัดสินใจของโรงเรียนเนี่ยเป็นไปได้เร็วเพราะโรงเรียนเอกชนเนี่ยเป็นนิติบุคคลโดยแท้จริงสามารถที่จะทำนิติกรรมสัญญาหรือประสานงานกับหรือร่วมทุนกับใครก็ได้ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งในภาครัฐยังไม่มีตรงนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากในฐานะที่อีก8เดือนผมจะเกษียณอายุราชการนะครับตลอดชีวิตการเนี่ยประการหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือให้ตระหนักเสมอว่าความเป็นข้าราชการของเราเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศชาติคำว่าข้าก็คือข้ารับใช้ราชการก็คือกิจการของพระราชาราชานี่มาจากภาษาสันสกฤตว่าราชะแปลว่าคนที่ทำให้คนอื่นชื่นใจเมื่อเราเป็นข้ารับใช้ของคนที่ทำให้คนอื่นชื่นใจเราย่อมที่จะมีหลักคิดและหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นอย่างแท้จริงถ้าทำได้อย่างนี้ผมเชื่อว่าจะมีความมั่นคงและมีความก้าวหน้าในราชการนะครับประการที่สองความเป็นพหุวัฒนธรรมของประเทศไทยและนานาชาติจะยิ่งเพิ่มหรือทวีความสำคัญมากขึ้นข้าราชการในยุคใหม่นี้จะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ว่าเราอยู่ร่วมกันได้เราจะต้องส่งเสริมประชาชนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนะครับประการที่3อยากจะฝากก็คือการบริการประชาชนราชการยุคใหม่จะต้องกำหนดเวลาให้ชัดเจนว่าสิ่งที่ประชาชนร้องขอหรือต้องการนั้นได้หรือไม่ได้ถ้าได้ควรจะได้ในระยะเวลาอันสั้นอย่างไรถ้าไม่เดือดร้อนประชาชนก็ไม่ร้องขอที่จะใช้บริการตรงนี้ครับการบริการประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งอยากจะฝากข้าราชการยุคใหม่ไว้ครับ10กุมภาพันธ์เป็นวันการศึกษาเอกชนนะครับซึ่งเราถือเป็นวาระสำคัญในรอบปีอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนหรือผู้สนใจนะครับในปีนี้เราจัดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น5นะครับกิจกรรมสำคัญก็ประการแรกก็คือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะพระองค์มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติอย่างใหญ่หลวงนักเราก็เลยมีนิทรรศการนี้ท่านผู้ชมจะได้ไปเห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์เกี่ยวกับการศึกษาในหลายๆมุมมองแม้กระทั่งโรงเรียนในพระราชดำริก็มาร่วมจัดนิทรรศการด้วยประการถัดไปก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นประธานในการเปิดงานและมีปาฐกถาพิเศษนะครับเกี่ยวกับทิศทางของรัฐบาลนี้ในการส่งเสริมการศึกษาถัดไปในวันแรกของภาคบ่ายนะครับดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ดร.แดนแคนดูที่พวกเรารู้จักกันนะครับท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ในต่างประเทศหลายประเทศแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดที่อเมริกาในวาระที่ท่านกลับมาเมืองไทยทางสช.เราก็เลยเรียนเชิญท่านแบบขอร้องเป็นกรณีพิเศษให้ไปปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาเอกชนเพื่อการปฏิรูปประเทศนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีกิจกรรมของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศทุกสาขานะครับทั้งในและนอกระบบจะนำความเป็นเลิศต่างๆเนี่ยมาพรีเซนต์มาโชว์ในบูธของเขานะครับท่านจะได้พบกับเรื่องของการสอนภาษาไม่ว่าเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วได้อย่างไรซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่อันเนี้ยเจ้าของสถาบันการศึกษามาจัดนิทรรศการให้ชมเองความสามารถของนักเรียนนักศึกษาบนเวทีนะครับก็จะมีการแสดงให้เห็นได้ชัด
1: ช่วงครูเรียนมาคุยนะครับสัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากคุณครูสอนคณิตศาสตร์นะครับคุณครูจากโรงเรียนทับปุดพิทยานะครับ จากจังหวัดพังงาครูท่านนี้ใช้โปรแกรม GSP นะครับในการสอนเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรเทคนิคการสอนน่าสนใจอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยครับ
2: ครูอนิรุตลิพรพลนะครับโรงเรียนทับกุฎวิทยาตำบลบ่อแสนอำเภอทับกุฎจังหวัดพังงาสังกัดสพม.14

โปรแกรมGeometer Sketchpad เนี่ยผมประมาณปี47ผมก็ไปอบรมกับสสวทเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นก็ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะครับซึ่งเป็นปัญหาตรงที่ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่เป็นนามธรรมก็เลยใช้สื่อตัวนี้มาช่วยในเรื่องของให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับครั้งที่2ผมก็ไปอบรมโดยในระดับขั้นสูงขึ้นก็สามารถนำความรู้เนี่ยมาใช้ประยุกต์ในการสร้างสื่อโดยเฉพาะสื่อที่สร้างตัวนี้ก็คือสื่อทฤษฎีกราฟนะครับซึ่งเป็นปัญหามากในการเรียนครับเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าเป็นวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันเกี่ยวกับเรขาคณิตนะครับเกี่ยวกับรูปทรงอย่างเงี้ยต้องจะทำได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นเกี่ยวกับนามธรรมเรื่องเซตเนี่ยก็จะยากหน่อยแต่ก็เกือบครบทุกหน่วยนะครับเกือบครบทุกหน่วยสื่อที่ผมทำนี่คือผมเริ่มสร้างขึ้นมาตรงที่ว่าโปรแกรม PHP นี่เดิมเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่เป็นเพจปกติใช่ไหมฮะผมก็นั่งคิดดูว่าเราจะทำยังไงให้เป็นสื่อที่สามารถนักเรียนเนี่ยเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยเพราะว่านักเรียนทุกคนเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ PHP ได้ทุกคนแต่ทำยังไงให้เขาใช้โดยที่ว่าใช้เองก็คือเราทำให้เขาใช้ได้ก็เลยคิดเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะครับโดยใช้โปรแกรมตัวนี้มาช่วยโดยในเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนี่ยก็จะมีเรื่องของแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกตัวอย่างความรู้เด็กสามารถกลับไปทบทวนได้ที่บ้านโดยที่ว่าผมทำเป็นตัวสมเด็จรูปนะครับสร้างเป็นสมเด็จรูปโดยใช้โปรแกรมตัวนี้ครับประยุกต์ใช้แล้วก็นักเรียนก็สามารถกลับไปเรียนรู้ด้วยตัวเองที่บ้านนะครับในชั้นเรียนเนี่ยก็จะจัดเรียนด้วยชุดการสอนแบบสื่อผสมนะฮะแบบสื่อผสมในสื่อผสมนี่ก็จะมีเอกสารมีแบบหัดแบบฝึกก็ปกตินะครับแต่ตัว GSP เนี่ยจะช่วยเป็นสื่อในเรื่องของการเพิ่มตัวอย่างที่ให้นักเรียนเห็นจากนำมาทำเป็นรูปธรรมมากขึ้นและก็กลายเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่นำเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยไปรวบรวมไว้ในโปรแกรมตัวนี้เพื่อให้นักเรียนกลับไปทบทวนที่บ้านอีกครั้งผลสำเร็จที่ทำการวิจัยมานะครับเมื่อปี57แล้วก็นักเรียนนี่มีผลสำเร็จสูงขึ้นนะครับจากเดิมที่นักเรียนเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องทฤษฎีกราฟเพราะว่าทฤษฎีกราฟนี่เป็นเรื่องใหม่ครับเดิมเป็นเรื่องใหม่ที่มันจบมาในชั้นระดับชั้นม.ปลายนะครับก็เลยดูแล้วนักเรียนมีผลสำเร็จสูงขึ้นแล้วก็จากการวิจัยเนี่ยก็นักเรียนเนี่ยมีระดับเจตคติที่อยู่ในระดับดีนะครับหลังจากที่เราใช้ชุดการสอนตัวนี้มาช่วยคือตัวนี้นะตัวนี้คือเดิมเนี่ยม.4เนี่ยนักเรียนเข้ามาม.4ใช่ไหมจะต้องมีการอบรมโปรแกรมตัวนี้ก่อนแล้วก็จะบอกกับนักเรียนว่าเดี๋ยวเราจะใช้ในม.5นะจะใช้ในการแต่คือนักเรียนไม่ได้ใช้โปรแกรมว่าสร้างขึ้นมาเองแต่ว่าให้เรียนรู้ว่าคลิกยังไงใช้ยังไงซึ่งครูนี่สร้างเป็นบทเรียนช่วยสอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็นักเรียนก็เอาไปใช้อย่างเงี้ยไม่นักเรียนไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เครียดเลยนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ว่าเราสร้างมาเป็นสื่อที่ช่วยในการทบทวนนักเรียนถ้าเกิดพูดถึงการต่อยอดนี้ได้มากเลยโปรแกรม GSP นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลขาคณิตเรื่องของเวกเตอร์ตอนนี้ที่ผมทำอยู่ก็คือเรื่องของเวกเตอร์3มิตินะครับทำเป็นเห็นจากนำมาทำเป็นรูปธรรมได้ดีขึ้นเวกเตอร์3มิติสามารถเห็นได้ทุกด้านนะครับเกน x เกน y เกน z ดูได้หมดเลยแล้วก็เรื่องอื่นด้วยดีขึ้นครับดีขึ้นแน่นอนเลยก็คือเดิมคณิตศาสตร์ถ้าสังเกตดูเมื่อก่อนก็คือใช้ช็อคเขียน3มิตินะฮะแต่เดี๋ยวนี้เราใช้โปรแกรมตัวนี้เข้ามาช่วยซึ่งสสวทได้ซื้อลิขสิทธิ์มาใช้แล้วให้ครูคณิตศาสตร์อบรมผมคิดว่าดีนะครับในการประยุกต์ใช้ตรงนี้ถ้าเกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากตอนนี้คือทำเรื่องของเวกเตอร์3มิติแล้วก็ตอนนี้กำลังจะประยุกต์เป็นบทเรียนเวกเตอร์ช่วยสอนของความน่าจะเป็นนะครับก็จะทำรูปที่เป็นเกี่ยวกับไพ่ลูกเต๋าที่สามารถหมุนได้นะครับแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับ3มิติ
ของมอต้นนะครับรูปเลขาคณิต3มิติอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องเส้นขนานเฉพาะสื่อที่เป็น GSP ที่เป็นเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ก็ใช้ประมาณ1ปีได้ผมต้องพยายามนั่งเรียบเรียงค้นคว้าก่อนค้นคว้าเนื้อหาแล้วนั่งเรียบเรียงนะครับเรียบเรียงแล้วก็สร้างแต่ละเส้นขึ้นมาโดยใช้ความคิดตรงนี้รวบรวมจากเอกสารตำราที่มีอ้างอิงนะก็มาใช้เวลาประมาณ1ปีต่อ1เรื่องนะประมาณโปรแกรมนี้ก็คือว่าเด็กใช้เนี่ยก็คือว่าเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์จะสอนคือว่านักเรียนเนี่ยนำไปใช้ทบทวนหลังจากเลิกเรียนก็คือเนื้อหาจะคู่ขนานกับในชั้นเรียนนักเรียนก็จะนำไปใช้ที่บ้านแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองเปิดใบความรู้ทำแบบทดสอบที่มีอ้างอิงอยู่แล้วนะทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วก็คือเดิมในชั้นเรียนมีอยู่แล้วแต่ทีนี้เรื่องของเทคโนโลยีเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีมาให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้ทบทวนที่บ้านเพราะว่าผมคิดว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเทคโนโลยีจะต้องจำเป็นนะครับก็เลยใช้เป็นเรื่องของการทบทวนโดยเฉพาะเรื่องทฤษฎีกราฟเนี่ยสื่อเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้จากเดิมที่อยู่ในหนังสือก็คือว่าจุดไปยังจุด A ไป B A แต่นี่สามารถจาก A ไป B เป็นกราฟยังไงมีจุดมีเส้นเคลื่อนที่ได้กราฟที่สมสันฐานกันสามารถสร้างเห็นว่ากราฟสองตัวที่สมสันฐานกันเป็นเพราะอะไรเดิมถ้าเป็นในหนังสือเนี่ยมันจะซ้อนทับกันอยู่ถูกไหมฮะเส้นแต่ตอนนี้คือเราสามารถยืดแล้วหดให้เส้นมันขยายได้นักเรียนก็จะเห็นได้ใช่ครับผมจะทำแบบทดสอบที่คู่ขนานกับในชั้นเรียนด้วยแล้วก็นักเรียนก็สามารถมีแบบทดสอบย่อยอีกครั้งนึงเพื่อเป็นการทำซ้ำอีกครั้งนึงเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้ปั๊บอย่างน้อยก็นักเรียนก็มีข้อสอบเพิ่มขึ้นได้ฝึกเพิ่มขึ้นผลก็เลยส่งผลต่อผลสัมพันธ์ทางการเรียนนะคือเมื่อเขาชอบสื่อเมื่อเขาชอบสิ่งที่เราได้สอนไปใช่ไหมสิ่งที่ผลไว้ได้เลยที่ได้จากการสอนตรงนี้ก็คือว่านักเรียนจะชอบเราโดยปริยายคือจะชอบตัวเรานะครับแล้วก็นักเรียนก็เรียนเนื้อหาตัวอื่นซึ่งเรียนกับเราเนี่ยเขาก็มีความชอบไปด้วยเพราะว่าเราสามารถผสมผสานกันได้ประยุกต์จากตัวนี้ไปใช้กับหน่วยอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยครับนักเรียนก็จะชอบพูดถึงผู้ปกครองเนี่ยนะสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยก็คือเรื่องของนักเรียนเนี่ยได้ทบทวนนั่นคือสิ่งที่เขาเห็นเลยก็เดิมครูให้การบ้านไปไอ้การบ้านคืออะไรยังเด็กมักไม่เคยทำกันบ้านถูกไหมฮะแต่นี่ก็คือสิ่งที่ผมเน้นเลยว่านักเรียนต้องกลับไปดูแล้วก็ต้องสรุปกลับมาให้ครูด้วยนะคือถ้าไม่เปิดนะครับถ้าไม่ดูก็สรุปเนื้อหาตรงนั้นไม่ได้นะครับไฟล์ส่วนใหญ่ผมก็จะแฝงไว้ใน Facebook ส่งไปทางอีเมลซึ่งมันก็สะดวกขึ้นนักเรียนก็สามารถเรียนรู้แล้วผู้ปกครองก็ตอบรับในเชิงบวกนะครับตรงนี้ครับคือสิ่งที่ผมตั้งใจทำชุดการสอนนี้ขึ้นมาเลยนะครับก็คือว่าเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์นะครับของเรื่องกราฟเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็เรื่องของเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์นะครับเป็นสิ่งที่ตั้งในเรื่องที่ทำมานะครับเมื่อปี2557ที่ผ่านมาเนี่ยผมตั้งใจตรงนี้แล้วก็ส่งคือทำแล้วประยุกต์ให้นักเรียนเอาไปใช้จริงได้ด้วยนะครับกับสื่อ GSP ซึ่งนักเรียนก็มีความภาคภูมิใจตรงที่ว่ามีตัวแทนแข่งขันก็มีประสบความสำเร็จในระดับประเทศต่อไปในนี้ครับเขาก็ต่อยอดกันได้นะถ้าพูดถึงครูคณิตศาสตร์นะครับยุคใหม่โปรแกรม GSP เป็นโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับที่สามารถ

0: นะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยครูคณิตศาสตร์ให้สร้างสื่อการเรียนรู้นะครับได้ดีมากนะครับจริงๆมันมีสื่อตัวอื่นด้วยแต่สื่อตัวนี้เป็นสื่อที่เหมือนกับว่าเป็นความคิดที่ครูเนี่ยนำหนังสือเนี่ยให้มีการเคลื่อนไหวนะครับให้เกิดการเคลื่อนไหวได้แล้วก็สามารถทำให้เด็กนี้เรียนรู้ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยคิดว่าถ้าเป็นคนนิสสันรุ่นใหม่น่าจะใช้โปรแกรมตัวนี้มาช่วยในการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่เป็นวิชาคณิตศาสตร์ถ้าติดตามนี่ก็คือ1สสวทนะครับสสนี่เป็นตัวที่เริ่มต้นนะครับในการอบรมแล้วก็ตามศูนย์ตามภาคต่างๆส่วนผมเองนะครับอบรมมา2ครั้งตัวนี้ผมก็ที่โรงเรียนผมก็เปิดอบรมนะครับครูประถมที่อยู่ในเขตพื้นที่ผมก็เปิดครูประถมครูมัธยมที่อยู่สอนระดับต้นก่อนให้เขาผลิตสื่ออย่างง่ายอย่างนี้ครับผมก็เป็นทีมงานในกลุ่มโรงเรียนจัดโครงการขึ้นมาเพื่ออบรมครูอีกครั้งนึงคือถ่ายทอดความรู้ต่อไปคร
1: ับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีประเด็นการศึกษาอะไรใหม่ๆพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้พบกันเพียงแค่นี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration ครับเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโทคอนเดรียค่ะไมโทคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cyste ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโทคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1ไกลโคไรซิสค่ะ2ไพรูเวตออกซิเดชัน3เครปไซเคิลและ4อิเล็กตรอนทาเชนค่ะกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะไฟแนลโปรดักต์ของกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2 นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอน

อะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกเช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคเอนไซม์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคเอนไซม์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ DH2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือ lactic acid เนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2
ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพลูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพลูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพลูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพลูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADHนะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสไพเรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1แอโรบิกเรสไพเรชันใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1ไกลโคไลซิส2ไพรูเวตออกซิเดชัน3เครปไซเคิลและ4อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1แอลกอฮอล์ fermentation 2 lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respirationและ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไลซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะข้อสอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอล์กถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอล์กและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอล์กกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเรา
แล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขนาดที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์นั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้ใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: อนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยกัน
1: เย่เย่เย่นี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวนึงสวยมากเลยมาดูสิ
2: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
3: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
2: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
4: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสม

0: เกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดพวกเธอสังเกตเห็นไหมรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
1: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไย
2: มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยฮิ
0: วแหมเธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
3: ดีดีพวกเราชอบ
0: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้ายิ่งคล้องจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
1: แล้วไม่คล้องจองได้ไหม
4: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
1: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
0: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
5: เด็กๆ เดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม
4: ้เอ๊ะนั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
1: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
4: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
6: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
2: เอ๊ะอะไรนะ
1: ฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
4: เออจริงด้วย
6: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือลูกมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
2: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
4: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
1: นี่ไง
6: ว้ายทำอะไรน่ะอยู่ดี
4: ตกใจหมดเลย
1: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
6: อาจจะเพราะรูปทรงมันคล้ายกันก็ได้เนาะทั้งขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
4: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
6: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
4: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกับร้ายกาจไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย
6: งั้นรู้แล้วมะเดื่อใช่ไหมแน่นอนเลยเพราะข้างนอกมันสีแดงสวยงามแต่ข้างในลูกมันมีหนอนมีแมลงยั่วเยี้ยไปหมด
1: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
5: เด็กๆ เดินเล่นกันเรื่อยไปจนถึงแปลงผัก
2: นุ่งมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
1: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
4: ลำไย
1: ผิด
6: ส้ม
1: ผิด
0: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
1: ก็นี่ไง
4: ข้าวโพด
1: แน่นอนเปลือกมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
6: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
2: แตงโม
3: แตงโค
2: แตงโม
6: เอ้ยถูกแล้ว
4: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
0: ี่ไงดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตม แล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
4: ใช่เลยจ้า
1: เอาล่ะเพื่อนๆฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
6: เอ๊มังคุดเหรอมีเปลือกหนาหนา
1: บอถือ
0: คนสี่คนถือกล่องทุเรียน
1: บอถือง
0: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
1: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
0: อยู่ดีนี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเถอะ
5: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะครื้นเครงของทั้งคู
4: ่นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
6: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ
4: รอด้วยสิ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยดูตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่10มิถุนายน2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทั้งนี้ครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังปานกลางครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยกันแต่เน้นไปที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนวันนี้ครับมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนัก

หนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบ้างแห่งครับในวันนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่เมฆเขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่นเลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้เปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงอ่ะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่

0: ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยัง

0: 2563
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
2: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
3: โอ้โหสวยมากเลย
2: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
1: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
2: มีสิตามมาเลย
1: รัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
2: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
1: ได้เลยครับ
3: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
0: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูค่ะ
0: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
2: ปิด
5: ยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: โอกาสไปหาพลอยใสที่บ้านเลยมีเรื่องราวดีๆของพลอยใสมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยค่ะ
2: เรื่องอะไรหรอคะหนูดี

0: เกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการเล่นดนตรีจากในหลวงรัชกาลที่9ค่ะพี่โนนี
1: ้โอ้น่าสนใจมากเลยค่ะน้องพลอยใสดังนั้นพวกเราไปติดตามกัน

0: างพลอยใสคนเดียวนะคะที่มีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักดนตรีในดวงใจยังมีเพื่อนๆพี่ๆอีกหลายคนที่องค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจและแบบอย่างของความเพียรมานะฝึกฝนทำหน้าที่ของเด็กหรือเยาวชนตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ได้อย่างน่าชื่นชมไปชมสิ่งดีๆเหล่านี้พร้อมๆกันเลยค่ะทีมงานขอวิทยาด้วยค่ะ
1: ขึ้นภาพประกอบในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะโอเคค่ะ
2: ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการทรงดนตรีพระองค์ทรงเครื่องดนตรีหลายชนิดค่ะเช่นเปียโนแซกโซโฟนคลาริเน็ตทรัมเป็ตกีตาร์

0: ียนพยายามอดทนกระทำการใดการหนึ่งที่ใช้เวลาเนิ่นนานถ้าผู้ใดสามารถทำได้จนประสบผลสำเร็จผู้นั้นถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความเพียรค่ะ
1: การเป็นเด็กดีตามคำพ่อสอนต้องรู้จักนำคำพ่อสอนมาปรับใช้ไม่ใช่แค่จดจำนะคะเพื่อน
2: สุดท้ายวันนี้พวกเราก็มีคำพ่อสอนมานำให้เพื่อนๆไปปรับใช้ด้วยนะคะ
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ
4: ยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
2: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
1: ทีมงานเคลียร์แซฟ
0: การสร้างสรรค์ตัวเองการสร้างบ้านเมืองก็ตามมิใช่ว่าสร้างในวันเดียวต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนความเสียสละแต่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อไม่ย่อท้อต่อสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบื่อบางทีเหมือนว่ามันไม่ได้ผลไม่ดังต้องมีความอดทนเวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเองพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาครูและอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2516

0: ิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ไฟสายไฟเหล็กก็ติดไฟสาย
0: โอเค

อุบัติภัยสารเคมีเป็นภัยที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันทั้งการสูดดมและการสัมผัสทำให้ผู้ใช้งานได้รับอันตรายได้เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะงานศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสารเคมีทั้งสัญลักษณ์ประเภทและอันตรายอ่านฉลากและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้เหมาะสมกับประเภทของสารเคมีอาทิถุงมือหน้ากากอนามัยกรณีประสบอุบัติภัยสารเคมีให้โทรศัพท์แจ้งหน่วยฉุกเฉิน1650กรมควบคุมมลพิษ1564กรมโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมออกให้ห่างจากจุดเกิดเหตุรวมถึงห้ามสัมผัสและก่อประกายไฟบริเวณที่สารเคมีรั่วไหลห้ามเข้าระงับเหตุสารเคมีรั่วไหลด้วยตนเองและห้ามขับรถผ่านบริเวณที่รถบรรทุกสารเคมีประสบอุบัติเหตุเพราะจะทำให้เกิดระเบิดและเพลิงไหม้ได้หากสารเคมีหกรถใส่เสื้อผ้าให้รีบถอดเสื้อผ้าแล้วใช้น้ำสะอาดล้างผิวหนังถ้าสารเคมีกระเด็นเข้าตาควรเปิดเปลือกตาให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย15นาทีและหากสูดดมสารเคมีให้รีบออกมาอย่างที่โล่งแจ้งบริเวณด้านเหนือลมซึ่งมีอากาศถ่ายเทสะดวกในระยะไม่ต่ำกว่า300เมตรที่สำคัญควรจดจำประเภทของสารเคมีที่รั่วไหลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการแจ้งเหตุจะช่วยให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้รวดเร็วขึ้นด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาบพิตรผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกพระราชจริยวัตรอันลึกซึ้งของพระองค์อีกประการหนึ่งคือทรงมีพระกตัญญูภาพอย่างสูงยิ่งเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2562พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาดวาสโนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18ซึ่งเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ของพระองค์และสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19ซึ่งเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ของพระองค์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงมีพระราชศรัทธายิ่งในการสืบทอดบวรพุทธศาสนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระลานพระราชวังดุสิตอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญ

ประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนสักการะบูชาพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์จัดพิมพ์บนปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานให้ประชาชนร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อปลูกธรรมะในจิตใจประชาชนเป็นมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติสืบไปประเทศไทยดินแดนที่งดงามด้วยพระพุทธศาสนาและศาสนาทั้งหลายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าพระองค์ทรงงานสืบทอดพระศาสนาได้อย่างสง่างามตามรอยพระยุคลบาทพระบรมราชชนกพระบรมราชชนนีและพระบรมราชบุพการีทุกพระองค์มิเพียงเท่านี้พระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ก็ทรงปฏิบัติแทนพระองค์ได้อย่างงดงามเช่นเดียวกันดังพระดำรัสสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกความตอนหนึ่งว่าสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในอันที่จะทำนุบำรุงประเทศชาติและประชาชนให้สมบูรณ์พูนผลด้วยความผาสุกสิริสวัสดิ์ทรงสอดส่องสุขทุกข์ของชนในชาติด้วยพระราชญาณทัศน์อันเฉียดแหลมและกว้างขวางทรงพิทักษ์และคุ้มครองพระบวรพุทธศาสนาสมพระราชฐานะพุทธศาสนูปถัมภกทรงแผ่พระบารมีมาโอบอุ้มคุ้มปกปวงประชาราษฎรผู้ทุกร้อนลำเข็ดทรงสนับสนุนและเชิดชูผู้บำเพ็ญคุณงามความดีให้ได้มีกำลังใจในการทำงานอย่างปิดทองหลังพระพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระองค์นี้หากผู้มีใจยุติธรรมได้เข้าถึงและซาบซึ้งเข้าใจอย่างจริงแท้ย่อมไม่มีวันจะผันแปรความจงรักภักดีไปเป็นอื่นได้เลยย่อมเป็นบทเฉลยแห่งพระราชจริยาซึ่งสอดคล้องต้องตรงกับธรรมภาสิทธิ์ที่ว่าอัจฉาสัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษ

กาลครั้งหนึ่งณพระราชนิเวศมฤคทายวันจังหวัดเพชรบุรีมีฝูงเนื้อทรายอาศัยอยู่จำนวนมากจึงเป็นที่มาของห้วยทรายน้ำที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติแต่แล้วเมื่อพื้นป่าถูกบุกรุกเพื่อทำไร่จึงทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลขาดแหล่งน้ำดินเสื่อมคุณภาพราษฎรไม่สามารถทำการเกษตรได้อีกนับเป็นเวลาอันยาวนานที่ความแห้งแล้งปกคลุมห้วยทรายจนกระทั่งในวันที่5เมษายน2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และสั่งว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดพระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีขึ้นเพื่อศึกษาค้นหารูปแบบการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร

ชั้นดินที่แข็งเป็นดานด้วยการช้อนชัยของรากที่แผ่กระจายเหมือนร่างแหแถมยังช่วยยึดป้องกันการพังทลายของดินรักษาหน้าดินและกักเก็บความชุ่มชื้นนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ส่งเสริมให้ราษฎรบำรุงรักษาดินอย่างถูกวิธีและระบบอ่างพวงคือกลไกสำคัญในการส่งน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรอย่างทั่วถึงด้วยการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่นอกพื้นที่มาเติมอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในโครงการแล้วบริหารจัดการระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำให้ไหลรินอย่างไม่ขาดสายระบบภูเขาป่าหรือป่าเปียกเป็นหนึ่งในพระราชดำริที่สร้างความเจริญงอกงามให้พื้นป่าด้วยการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำด้านล่างขึ้นไปสู่จุดสูงที่สุดบนเนินเขาจากนั้นปล่อยน้ำให้กระจายลงมาสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ป่าด้านล่างทำให้พืชพันธุ์ไม้ต่างๆค่อยๆฟื้นตัวงอกงามการส่งเสริมให้ราษฎรดำเนินตามแนวพระราชดำริการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างรวมทั้งการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะเนื้อทรายเพื่อปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยเวลาเพียงไม่นานพื้นป่าได้ฟื้นคืนความสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อผืนดินดีและมีแหล่งน้ำเมื่อผืนป่าให้ความร่มเย็นได้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรด้วยรูปแบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการส่งเสริมพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้นอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนณวันนี้ด้วยผลสำเร็จแห่งการพัฒนาได้ก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างครบวงจรคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและนี่คือดินแดนที่ครั้งหนึ่งมีแต่ความแห้งแล้งเสื่อมโทรมแต่ในวันนี้ได้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งสมดังนามห้วยทราย

0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญในการฆ่าชีวิตคนไทยการเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มความปลอดภัยวันนี้ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับปภ.ท่านผู้ชมไปเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันค่ะ
0: และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่เตรียมพร้อมก่อนเดินทางดังนี้ 1. เตรียมร่างกายให้พร้อมโดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอนเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงอีกทั้งไม่สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที 2. ตรวจสอบรถให้พร้อมใช้งานด้วยการสังเกตการทำงานของระบบเบรกยางรถยนต์สัญญาณไฟและเครื่องยนต์หากมีอาการผิดปกติไม่ควรนำรถไปใช้งานเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้รวมถึงจัดเตรียมยางอะไหล่สายพ่วงแบตเตอรี่สายลากจูงไว้ประจำรถพร้อมศึกษาวิธีใช้งานจะช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง 3. ศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยโดยตรวจสอบข้อมูลสภาพเส้นทางจากแผนที่ระบบนำทางหรือเจ้าหน้าที่จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากความไม่ชำนาญเส้นทางพร้อมวางแผนและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับผ่านเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยชำรุดหรืออยู่ระหว่างการซ่อมแซม
1: ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมร่างกายให้พร้อมขับรถตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานเลือกและศึกษาเส้นทางที่มีความปลอดภัยรวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำรถก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันนะคะในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะวันนี้มีคำแนะนำดีๆสำหรับการเดินทางมาฝากคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการปรับเบาะที่นั่งกระจกรถและก็การจับพวงมาลัยด้วยท่าทางที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนั้นนอกจากจะทำให้ผู้ขับขี่มีทัศนวิสัยในการมองเส้นทางได้อย่างชัดเจนแล้วนะคะยังสามารถที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับรถแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยค่ะ
0: และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปรับอุปกรณ์ประจำรถให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางดังนี้ 1. เบาะนั่งปรับไม่ให้สูงหรือต่ำเกินไปเว้นระยะห่างจากพวงมาลัยประมาณ1ช่วงแขนโดยแผ่นหลังแนบชิดพนักพิงไม่อยู่ในลักษณะเอนหลังกึ่งนอนขับจะช่วยผู้ขับขี่เหยียบแป้นเบรกคลัชและคันเร่งได้ถนัดรวมถึงบังคับพวงมาลัยได้อย่างคล่องตัว 2. กระจกรถโดยปรับกระจกมองข้างให้ขนานกับพื้นถนนมองเห็นด้านข้างตัวรถเล็กน้อยจะได้มีทัศนวิสัยในการมองเห็นกว้างขึ้นพร้อมปรับกระจกมองหลังให้อยู่ในระดับที่สายตามองเห็นเส้นทางด้านหลังได้อย่างชัดเจนที่สำคัญต้องมองไม่เห็นศีรษะของผู้ขับขี่3. พวงมาลัยโดยปรับตำแหน่งพวงมาลัยให้อยู่ในระดับที่ผู้ขับขี่มองเห็นแผงหน้าปัดรถในขณะขับรถมือขวาของผู้ขับขี่ต้องอยู่ในตำแหน่ง3นาฬิกาและมือซ้ายอยู่ในตำแหน่ง9นาฬิกาจะช่วยให้การบังคับทิศทางรถมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: และทั้งหมดนี้นะคะคือการลดความเสี่ยงอุบัติภัยแล้วก็เป็นการเพิ่มความสุขในการเดินทางจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราค่ะแล้วกลับมาพบกับคำแนะนำดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันนะคะในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าอุปกรณ์นิรภัยนะคะเป็นสิ่งที่ค่ะที่ทำให้ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนั้นสามารถที่จะลดการบาดเจ็บรุนแรงไปจนถึงลดอัตราการเสียชีวิตได้นะคะในวันนี้จะมีคำแนะนำสำหรับการใช้อุปกรณ์นิรภัยที่ถูกต้องมาฝากค่ะ
2: และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะการใช้อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกวิธีดังนี้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือโดยสารรถเมื่อประสบอุบัติเหตุเข็มขัดนิรภัยจะเหนี่ยวรั้งไม่ให้ร่างกายผู้ประสบเหตุพุ่งกระแทกอุปกรณ์ต่างๆในรถหรือกระเด็นออกนอกรถจึงช่วยลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตหากนำเด็กเล็กโดยสารรถควรจัดหาเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กโดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับขนาดรูปร่างและส่วนสูงของเด็กหากไม่มีควรให้เด็กนั่งเบาะหลังรถห้ามนำเด็กนั่งตักผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารด้านหน้ารถเพราะเมื่อประสบอุบัติเหตุเด็กจะได้รับบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตได้สำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งโดยเลือกใช้หมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานและมีขนาดพอดีกับศีรษะปรับความตึงและล็อกสายรัดคางให้กระชับจะช่วยป้องกันไม่ให้หมวกนิรภัยหลุดออกจากศีรษะกรณีประสบอุบัติเหตุ
1: นับเป็นวิธีง่ายๆนะคะในการลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติภัยแล้วก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะอย่าลืมนะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้โดยเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วครั้งหน้ากลับมาพบกับคำแนะนำดีๆแบบนี้อีกวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

การที่เด็กป.4ขึ้นมาเนี่ยเรายังไม่รู้ฐานความคิดเขาไม่รู้ว่าเขามีภูมิปัญญามาแค่ไหนเขาได้อะไรมาบ้างในระดับป.1ถึงป.4ถ้าเราจะเห็นได้ชัดเด็กป.1เนี่ยเรียนรู้ตัวเองก่อนเช่นมีฟันกี่ซี่ฟันขึ้นใหม่

0: ที่ทำอะไรได้ไอ้พวกนี้เขาจะรู้แต่บางอย่างไอ้เรื่องที่มันป.5เนี่ยเด็กป.5ขึ้นมันจะต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมกลุ่มเพื่อนได้เพื่อนเด็กก็จะแย่งกันอยากได้อยากเด่นอยากเป็นที่หนึ่งของกลุ่มอยากเป็นที่หนึ่งของห้องอยากได้คะแนนเยอะๆได้มากๆมันไม่ใช่แต่ส่วนหนึ่งเราถามว่าเด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันหรือยังวันนี้เราก็ได้เสนอให้เด็กเขาเรียนรู้เรื่องเสียงกระบวนการได้ยินกับเสียงที่สื่อใช้สื่อสารอยู่เป็นประจำวันมันเป็นเรื่องสำคัญก็อยากจะเริ่มแรกอยากจะให้เด็กเขาได้เรียนรู้ว่าวิธีการเรียนรู้เรื่องเสียงเนี่ยมันมายังไงโดยใช้กระบวนการเรียนรู้สู่คุณค่าแห่งตนไหนเมื่อเช้าใครตื่นขึ้นมาแล้วได้ยินเสียงอะไรบ้างได้ยินอะไรครับ
1: เสียงนกครับ
0: เสียงนกคนอื่นได้ยินเสียงอะไรอีกคะไก่ขันไก่เห็นอะไรจริงขันพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์ไม่พระไม่ได้บินธบาตดวงอาทิตย์ตูเปล่าวันนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากนักเรียนคิดว่าเสียงมันสำคัญไหม
2: สำค
0: ัญไหมถ้าคนพูดไม่ได้คือคนอะไร
2: ใ
0: บ้คนใบ้แล้วคนที่ไม่ได้ยินเสียงใครเลยเรียกคนเป็นไง
2: รั่วรั่ว
0: ฉะนั้นเสียงออกจากไหนจากปากลองพี่ลองพี่ออกจริงหรือเปล่าจันไหมเอาข้างหลังก็ได้ทีนี้เปลี่ยนกันคำเพื่อนบ้างจากนี้จันเอาข้างหน้าลูกข้างหน้าใครยังไม่คำเพื่อนโอเคแล้วจะไปเสียงหัวเราะถ้าจะหัวเราะมากขึ้นต้องโดนอะไรเอาละตีเพื่อนที่ลองกีโอ้ยทีนี้เรามาสรุปว่าอุ้ยเสียงจริงๆมันออกมาจากไหนมันไม่ได้ออกมาตรงที่จี้หรือเปล่าใช่ป่ะเรายังก็ยังไม่รู้ที่มาแน่ๆคือมันมาจากตรงไหนใช่ป่ะทีนี้กูยังไม่อยากทำอะไรแต่อยากให้เล่นเกมกันก่อนดีไหมสองกลุ่มต่อหนึ่งทีมเราก็ใช้กระบวนการแรกก็คือเราก็ใช้เรื่องของการสร้างสรรค์ก่อนเรียนรู้ที่การสร้างสรรค์ก่อนเรียนรู้เนี่ยเราก็ให้เด็กเขาสื่อสารให้เล่นเกมสนุกก่อนเพื่อให้เขาปรับตัวเองว่าเนี่ยเขาได้เล่นด้วยกันได้มาคุยอยู่ทีมเดียวกันเขาได้ช่วยเหลือกันคนอ่านนะคะคนอ่านข่าว เดี๋ยวข่าวครูอยู่หลังม่านนี้ เอาละครับเปิดแล้วทางนี้ เอาครับอ่านข่าว
3: คุณครูปิยพรให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันแต่ละกลุ่มจะมีตัวแทนเพื่อออกมาอ่านข้อความที่คุณครูซ่อนไว้หลังม่านตัวแทนของกลุ่มจะต้องจำเพื่อไปบอกลูกทีมและลูกทีมก็ต้องบอกข้อความนั้นต่อไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้ายเพื่อเขียนลงบนกระดาษ
0: อ้าวกินที่พิษละ
4: มอยมาก
5: เหลือไข่จม
4: แม่ไปแดง
5: เขียนว่าชื่อคุณแม
4: ่ไม่ไปแดง
5: แม่ไปแดง
4: ชื่อคุณแม่ไม่ไปแดง
5: คือง่าย
0: การให้เล่นเกมส่งข่าวเนี่ยต้องการให้เด็กเขาได้รู้ว่าการที่จะรับฟังหรือรับสารรู้ว่าจะมาส่งสารให้คนอื่นเนี่ยแต่ถ้ามาส่งเรื่องราวที่เราไปอ่านมาแล้วจะให้เพื่อนรับฟังเนี่ยมันทำยังไงเพื่อนต้องตั้งสติไหมหรือว่าบางทีฟังไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้จดไม่ได้จำฉะนั้นทำยังไงเขาจึงจะเข้าใจและจำได้แล้วก็สื่อสารไปให้เพื่อนได้ฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่ว่าเพื่อนเนี่ยอาจจะฟังไม่ชัดหรืออาจจะหูตึงก็ได้หูตึงนี่ก็คือไม่ได้ยินอะไรสื่อไปอีกคนแล้วทีนี้เขามีกระบวนการก็คือไม่ให้ข้ามทำเป็นขั้นตอนนี่ก็คือให้เกิดความอดทนว่าจำเป็นไหมสอนวิทยาศาสตร์ให้เกิดความอดทนให้ฟังให้ชัดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคนต่อไปก็ส่งต่อไป
3: เมื่อทุกกลุ่มเขียนเสร็จแล้วถึงเวลาเฉลยข้อความที่ถูกต้อง

0: นายเหียนไปหาหอย
1: จบข่าวใช่ป่ะได้อย่างเดียวก็ดี

0: โอ้ขำขำกิ่งเลย
1: น้ำห้องกันก็มองเห็นขาวยาวมาก
0: เอาดึงต่อในห้างมีเม็ดแล้วทำไมไปกินหอยอ่ะก็ต้องกินเม็ดจะไปกินหอยทำไมโอ้ยดูได้ยังไงข่าวดูแค่นี้เองดูใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่ดูอีกกลุ่ม
2: เกมการเริ่มบทเรียนนี้ก็จะทำให้นักเรียนรู้ว่าความสำคัญของการสื่อสารนั้นก็คือเสียงและการได้ยินนั่นเอง
0: ครูท่านอื่นอยากเกมแบบนี้บ้างนะมันเป็นเรื่องไม่ยากนะเอาของจริงที่มันมีอยู่นั่นแหละมาบูรณาการให้ได้บางคนอาจจะสื่อสารด้วยการให้เด็กขับเสภาก็ได
2: ้คำขวัญประจำกลุ่มสัญลักษณ์ประจำกลุ่มและท่าเต้นประจำกลุ่ม
3: แดงแดงยาวยะน้องแดงน้องเจ็บหัวเข่าตาแดงแดงยาวยะน้องแดงน้องเจ็บหัวเข่าหัวข้าวดีไปลูกตัวลูกคนชั่วร้ายออกไปออกมาแย
0: ่ในขั้นต่อไปเขาจะมีของดีเสนอให้เพื่อนกลุ่มอื่นแต่ที่สำคัญเราอยากให้เขาเกิดสังคมเล็กๆว่าเอ้ยเขาอยู่ด้วยกันได้นะเนี่ยเขาตั้งชื่อกลุ่มด้วยกันเป็นอันเดียวกันใช่ไหมช่วยกันตั้งใช่ไหมใช่ไหมพอตั้งชื่อกลุ่มแล้วโอ้ยยังมีเกมอีกมีคำฝันประจำกลุ่มอีกมีเพลงอีกประจำกลุ่มบางคนเขาจะมีไม่ได้ทำให้ตัวเองเล่นคนเดียวแต่ว่าไปทำให้คนอื่นด้วยทีนี้เราจะหาข้อมูลของเราก็จะมี2 อย่างที่อยู่ใกล้ตัวเราเสียงเนี่ยเราไม่รู้ว่าเสียงที่ใช้ในชีวิตเราไหนใครเคยได้ยินเสียงอะไรบ้างเสียงพ่อแม่พูดกับเราเพราะไหมพ่อแม่มีลูกคนเดียวพ่อแม่จะพูดกับเราเพราะไหมพูดเพราะมากเลยแต่เราก็ต้องนึกถึงพ่อแม่ล่ะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้นึกถึงพ่อแม่พ่อแม่ฝากจะให้เราเกิดมาเสียงที่แม่คลอดลูกเคยเห็นไหมเคยได้ยินไหมเออคลอดลูกนี่น่าสงสารแถมคลอดลูกเสร็จแล้วเสียเลือดอีกเลือดเยอะๆเลยเลือดออกมาไม่ใช่เสียงออกอย่างเดียวนะเลือดก็ออกด้วยเลือดออกมาเป็นทางๆเสียงที่เด็กร้องครั้งแรกอะมันร้องยังไงวะครูอาจจะลืมไปแล้วเออมีน้องใครมีน้องบ้างน้องก็ร้องถ้าน้องไม่ได้ของดังใจน้องร้องไงด้วยดิ้นไปด้วยใช่ป่ะดิ้นยังไงชักแง่งๆอยากได้เงี้ยใช่ไหมทีนี้เสียงที่พวกเราอยากฟังมากที่สุดเนี่ยคือเสียงที่เราชอบแล้วก็อยากฟังอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างอะครูอยากรู้ทำเป็นไมค์ไหมเด๋ดีไหมเอาลองเสียงที่ชอบเราหาข้อมูลก่อนนะข้อมูลก่อนนะกับเสียงที่ไม่ชอบเออเอาเสียงที่ชอบก่อนเอาเสียงที่ชอบก่อนวางลงไปเลยวางลงไปนี้ตรงนี้เลยลูกวางมาตรงนี้เลยที่ฉันให้เขาหาข้อมูลเนี่ยหมายถึงว่าการหาข้อมูลเนี่ยคือเป็นประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาจากเขาผ่านมาในชีวิตเขาตั้งแต่ป.1 ถึงป.4เลยตั้งก็ออกจากท้องแม่ก็ยังได้แต่ช่วงนั้นเด็กอาจจะจำอะไรไม่ได้แต่ส่วนหนึ่งในชีวิตเขาเออมันน่าจะมีประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีเราก็จะบอกว่าประสบการณ์ที่ดีมันก็ได้มันสูงไปภาษามันสูงไปเราก็เลยใช้คำว่าชอบเสียงอย่างไรมั่งก่อนเอาเสียงที่เขามีความสุขก่อนแล้วหนูก็ได้เสร็จปั๊บเอาสัก10 เสียงก็พอลูกเลือกเสียงที่ชอบที่สุดไว้1อันดับ1แล้วก็2 3นะไม่ชอบเพราะอะไรด้วยนะต้องคิดได้ด้วยเอาไปเอาช่วยกัน
4: จับ
5: ยาวะ
4: ตับเตาคร
0: ับ อ๋อเรื่องจับเตานั่งคิด
4: เพลงประจำกลุ่มของเราแม่ตะเตาเอาผู้ห่างลานเป็นแมงอียังโอ้แมงอีนูนแมงอีนูนแมงอีนูน
2: และนี่ก็เป็นเหตุผลที่คุณครูปิยพรต้องการให้นักเรียนทุกคนต้องนำเสนอด้วยวิธีนี้การยืนหน้าชั้นเรียนอาจเป็นเรื่องน่าหนักใจของนักเรียนบางคนแต่ถ้าพวกเขาได้ลองทำเป็นครั้งแรกการเรียนหรือการนำเสนอครั้งต่อๆไปก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายและมีขั้นตอนระเบียบของกระบวนการวิทยาศาสตร์มากขึ้น
4: แจวเรือจะไปซื้อตายขอเชิญผู้ชายลุกขึ้นมา

0: ล้ว
1: อ้าวผู้ชายครูเหรอได้ได้ได้แจวแจวจับ
0: ถึงน้ำเส้นหลังลึกลึกถึงคนแจวแจวแจวจับถึงน้ำเส้นหลังลึกลึกถึงคนแจว
1: ได้ได
2: ้เสียงที่ชอบคือเสียงนกเสียงเป็ดเสียงเพลงเสียงดนตรีเสียงไก่ขันเสียงที่ชอบเสียงนกเสียงดนตรีเสียงเพลง
3: นอกจากแต่ละกลุ่มจะนำเสนอเรื่องของเสียงที่ชอบและไม่ชอบแล้วเมื่อจบการนำเสนอจะต้องจัดให้มีการถามและตอบกันทุกครั้ง
4: ใครถึงชอบเสียงสุนัขคะ
5: ขอบคุณครับพี่ถามคำถามครับเพราะว่าเสียงหัวเราะมันไม่ทำให้เบื่อครับมันดูมีชีวิตชีวาดีครับ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: คร
5: ับ
6: ผมช
5: ื่
6: อเจ๋ครับทำไมแล้วเสียงปลาหวานร้องยังไงครับ
7: ขอบคุณที่ถามคำถามนี้นะคะเสียงปลาหวาน
3: และการรายงานก็จบด้วยวิธีที่ให้เพื่อนๆร่วมให้คะแนนเพื่อที่จะเป็นกำลังใจที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป
1: โอ้ยทั้งห้องเลยขอบคุณครับพี่งง
8: คร
1: ับ ปรบมือให้กับกลุ่มสุดท้ายหน่อยกดแรงๆกันดังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนรู้เรื่องเรารู้อะเสียงที่เราชอบและไม่ชอบเราได้ฟังได้รับรู้ทุกอย่างเลยได้รับรู้มาตลอดใช่ปะได้รับรู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงรู้แต่ว่าต่อไปเราจะได้รู้เรื่องแหล่งกำเนิดเสียงรู้ว่ามันมายัดได้ยังไงความสำคัญในชั่วโมงแรกเนี่ยต่อไปเป็นชั่วโมงที่สองชั่วโมงที่สองจะสำคัญกว่านะทำยังไงจะให้เขามีกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้องมีกระบวนการตรวจสอบสิ่งที่เขาไปเก็บข้อมูลมาเรื่องเสียงเรื่องอะไรพวกนี้เขาควรจะทำยังไงไม่ใช่เก็บข้อมูลมาได้แล้วเลิกยังไม่รู้เลยว่าไอ้ความรู้ตรงนี้ที่เกิดขึ้นกับเด็กตัว wisdom ตัวภูมิปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก knowledge ที่เด็กจะได้คือความรู้ที่จะได้ตัว learner คือตัวผู้เรียนเนี่ยสำคัญผู้เรียนจะเป็นคนเดินเรื่อง

0: ต่อจากเรื่องของเสียงและการได้ยินเมื่อตอนที่แล้วกระบวนการที่ใช้ปรับตัวและวิธีการทำงานของนักเรียนได้ลงตัวเรียบร้อยมาถึงชั่วโมงการทดลองเรื่องเสียงและการได้ยินชั่วโมงการทดลองครั้งนี้คุณครูปิยพรได้จัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองใหม
1: ่มันเกิดการสั่นตรงไหนมันไปยังไงมันไปเป็นเส้นตรงพุ่งตรงหรือเปล่าหรือมันไปเจอโมเลกุลของอากาศแล้วมันไปต้านแล้วกลายเป็นขดเป็นหยักเหมือนกับคลื่นเสียงหรือคลื่นน้ำไหมคลื่นน้ำก็จะเป็นนูนโค้งโค้งคลื่นเสียงก็จะเป็นแหลมแหลมนั่นเขาเหมือนกับว่าเป็นภาพที่ทำให้เด็กมันเห็นแต่อันนี้เรื่องเสียงมันมองไม่เห็นแต่ได้ยินเรื่องได้ยินนะฉะนั้นเราก็ต้องให้ไปรู้จักเรื่องหูเรื่องหูนี่มันมีหูชั้นนอกชั้นในอะไรตัวไหนเป็นตัวรับเสียงแล้วตัวไหนเป็นตัวรับสารจะส่งอย่างนี้เสียงอะไรฮะเสียงหูปากเรารู้เลยเพราะพื้นฐานของเรารู้ใช่ไหมแต่ทีนี้ระดับเสียงอะทำไมนักร้องจะต้องมีเสียงสูงเสียงต่ำแล้วมันน่าฟังบางคนร้องไม่เป็นก็ไปบ่นใช่ไหมไปบ่นให้ฟังแต่สวยหน่อยก็บ่นให้ฟังคนก็ฟังแต่จริงๆมันไม่ใช่แต่เราอยากรู้ว่ามาจริงๆมาได้ไงใช่ไหมวันนี้ครูก็มีอุปกรณ์ง่าย
0: ๆคุณครูปิยพรใช้ขวดน้ำที่ตัดปลายขวดออกและให้นักเรียนนำถุงพลาสติกมาปิดตรงปลายขวดโดยใช้หนังยางรัด
1: ลองตีดูมันดังไหมดังไหม
2: ยาก
1: เรื่องราวของไอ้

0: ชิ้นส่วนหรือวัสดุเหลือใช้เนี่ยขยะเนี่ยมันเป็นเรื่องหายากในหมู่บ้านท่านถ้าจะเก็บเรียบร้อยแล้วแต่ท่านเอาอย่างอื่นก็ได้นะเช่นวัสดุที่มันมีอยู่แล้วพวกกรองกองยาวเนี่ยชั้นหนึ่งเลยท่านจะเอาเทียนตั้งกี่แท่งก็ได้เพื่อให้รู้สึกว่าเปลวเทียนโดนพลังงานของเสียงเนี่ยที่ตีกองลงไปหนึ่งปุ้งเนี่ยทำให้เทียนกี่อันดับกี่แท่งดับมันเกิดจากตัวหนึ่งที่มันมีอยู่แล้วเราหยิบมาใช้ก็ได้เออนี่อย่างนี้ก็ใช้ได้อย่างนั้นก็ใช้ได้มันจำเป็นจะต้องใช้ขวดน้ำนี่อย่างเดียวลงทุนน้อยแต่กำไรเยอะแต่ลงทุนทางปัญญาเนี่ยลงทุนไปเถอะไม่ขาดทุนเอาไม้โปรเทคเตอร์วางลูกวัดระยะเอาทางนิ้วขึ้นตั้งทางนิ้วขึ้นระหว่างก้นกับขวด2นิ้วห่างกัน2นิ้ว
1: และก่อนการทดลองนักเรียนจะต้องทำความเข้าใจเรื่องตัวแปรต่างๆที่จะทดลอง
0: ทีนี้เวลาเราวางระยะขวดละระยะขวดละเราจะวัด2นิ้วตั้งแต่ฐานเทียนเทียนอยู่ไหนเทียนอยู่ที่วงกลมที่ฐานเทียนเห็นยังระยะเนี่ยไปถึงปากขวดก็คือ2นิ้วพอดีห่างกัน2นิ้วเราจะต้องควบคุมระยะด้วยเขียนเลยเขียนเลย1ตรงตัวแปรควบคุมลูกเขียนเลยครูยังไม่เห็นตั้งไอ้นี่เลยอ่ะไม่ตั้งเนี่ยวางดิอ่ะ1นิ้วเลข1ก็ต้องอยู่ที่โคนใช่ไหมโคนเทียนถูกป่ะดูให้มันชัดเจนนะหมอจะผ่าตัดเนี่ยหมอต้องดูว่าแผลมันอยู่ตรงไหน
2: การนำให้เขาคิดเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งที่ฉันจะต้องทำให้เด็กคิดตามเนี่ยคิดตามได้ต่อไปเขาคิดเองได้ถ้ายังคิดตามไม่ได้เนี่ยคิดเองไม่ได้ฉะนั้นวิธีการให้เขาคิดตามก็คือทำให้เขาทำให้ดูเลยแล้วก็ให้เขาบันทึกให้เขียนเดี๋ยวนั้นเลยให้ทำเดี๋ยวนั้นเลยเราจะไม่บอกก่อนว่านี่ตัวแปรควบคุมคืออะไรตัวแปรตามคืออะไรตัวแปรต้นคืออะไรไม่ต้องบอกไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องบอกให้รู้จักทีแต่ละตัวแปร
0: ทีตัวแปรต้นยังหาไม่เจอใช่ไหมล่ะใช่ไหมตัวแปรตามเจอยังเจอแล้วคือเคาะก้นขวดจะทำให้เปลวเทียนเปลี่ยนทิศแล้วทิศทางถ้ายิ่งเสียงดังเปลวเทียนยิ่งเป็นไงเปลี่ยนทิศทางเร็วถูกปะถูกปะเอานะเอานะตัวแปรต้นอะไรล่ะอะไรมันทำให้เกิดเสียงวะขวดเออใครพูดเนี่ยเมื่อกี้นี่ใครพูดโอ้ยปรบมือให้หน่อยโอ้พลังงานที่มันใช้ตกลงไปเพราะเสียงเนี่ยมันจะไปเปล่าๆไม่ได้มันต้องผ่านอะไรผ่านอากาศไปมันก็ดันอากาศนี่เป็นตัวกลางที่มันผ่านได้ดีที่สุดฉะนั้นเขาส่งเสียงมาจากจอทีวีมาอยู่ในทีวีบ้านเราได้ไงอะแล้วเสียงบ้านเราทำไมมาดังทีวีมาดังในบ้านเราเสียงมันในทีวีอะตัวละครก็มาดังบ้านเราใช่ไหมโทรศัพท์มาจากไหนโทรศัพท์ที่ใช้ยังไม่ได้พูดถึงว่ามันใช้ทำอะไรได้บ้างนะจากโทรศัพท์มันมาถึงหูเราได้ไง
1: และแล้วนักเรียนก็เข้าใจตัวแปรทั้ง3ตัวพร้อมจดบันทึกและการจัดเตรียมการทดลองโดยการกำหนดตัวแปรควบคุมได้อย่างถูกต้อง
0: ตอนนี้ให้เคาะเอามือจับขวดมือฝาจับขวดนิดเดียว1นิ้ว1นิ้วเคาะเบาๆเห็นไหมอ่ะเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงบันทึกเลยมันเปลวเทียนจังหวะที่1ข้อ1นิ้วอ้าวครั้งที่2 2นิ้ว2นิ้ว2นิ้ว2นิ้วเยอะมากคนเมื่อกี้ครั้งแรกเป็นไงเปลี่ยนทิศทางมั้ยเปลี่ยนก็เขียนว่าเปลี่ยนเปลี่ยนน้อยเปลี่ยนมากเอ้าทีนี้เสียงดังครั้งที่3เต็มที่เลยอ่ะทีนี้3นิ้วเต็มๆเอาใหม่แล้วยังครั้งที่2ยังเต็มที่ดิมันไม่ตรงนะเอาเลยเต็มที่มือมันไม่มีพลังถ้าเป็นครูแมวเงี้ยนะมันไม่ตีกองไม่โดนกองเอาใหม่เฮ้ยตีตรงกลางกองดิกองอยู่ไหนตรงกลางเออเห็นยังเดี๋ยวตีกองไม่ดังเพราะมันตีที่ขอบกอง
2: ในขณะที่นักเรียนทำกระบวนการทดลองหรือตรวจสอบอยู่เนี่ยคุณครูเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่านักเรียนเนี่ยยังเล็กอยู่

0: เด็กใหญ่ๆก็เหมือนกันถ้าเราไม่สร้างวินัยสร้างความอดทนสร้างความชัดเจนให้เขาอะอย่างเช่นขณะที่เขากำลังจะเคาะเนี่ยเคาะแรงไปหรือเปล่าเคาะพอดีไหมจังหวะการเคาะเป็นไงแล้วไอ้อุปกรณ์มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาหรือเปล่าที่สำคัญเราบอกว่าเราต้องดูทุกกลุ่มด้วยลองใหม่สิใช่หรือเปล่าเหตุผลที่พอทำเสร็จปั๊บในหนึ่งครั้งต้องบันทึกเลยแล้วเมื่อกี้สังเกตว่าขวดใบนู้นใบใหญ่แค่เขาทำกระดิกนิ้วหน่อยเดียวเทียนดับทุกครั้งเพราะว่าพลังมันเยอะกองยิ่งลูกใหญ่พลังยิ่งเป็นไงยิ่งเยอะอ้าวอันนี้มาดูอันนี้มั่งไอ้นี่ยิ่งยาวแล้วก็เล็กอันนี้ยาวแล้วก็เล็กยาวเล็กไหมหรือใครมองไม่เห็นว่ามันยาวยาวไหม
1: ยาว
0: ระหว่างขวดกันนี่ใครยาวกว่ากันใครยาวกว่ากันมีร่องเหมือนกันกับขวดน้ำก็มีร่องเหมือนกันใครสั้นกว่ากันขวดล้านนะกี้เรามองไม่เห็นที่จริงเราต้องใส่แป้งสีลงไปด้วยพอตีตุ้มแป้งก็ออกมาบึ้บบึ้บบึ้บเทียนดับหมดกี่อันก็ได้ใช่ไหมอันนี้มันมีอะไรมีเกลียวมีเกลียวไหม
1: ม
0: ีข้อไหมป้องป้องไหมเออถ้าทีนี้เราลองมากระซิบกันสองคนคุณพูดว่าอะไร
1: สวัสดี
0: ทำไมคุณพูดเบาวะ
2: สวัสดี
0: นะเรารู้กันสองคนฉะนั้นสายโทรศัพท์เมื่อก่อนมันมีสายโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มีไหมมือถือใช่ไหมทีนี้ไอ้ป้องป้องเนี่ยพลังก็เข้าเยอะเอาแค่ใส่หูว่าไม่ต้องทำอะไรครูพูดอยู่เฉยๆครูพูดอยู่เฉยๆเดี๋ยวจะให้ดูว่าพลังเสียงมันไปตามท่อนะหอยจับหอยสังไหมหอยสังมาใส่ข้างหูมันมีเป็นโครงเป็นขดฉะนั้นเสียงจะเข้าไปมันก็จะเป็นเสียงฉะนั้นคนที่เขาเป็นพราหมณ์เขาทำพิธีแล้วเขาจะใช้สังเป่าอ่ะดนตรีไทยมั่งก็ใช้กองใช้หินใช้เครื่องตีดีตีเป่าเห็นไหมเสียงพวกนี้มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นหมดเลยแต่เสียงธรรมชาตินักเรียนรู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักแย่ๆเลยใช่ไหมไม่ต้องบอกเสียงอะไร
1: ไ
0: ฮะไก่ค่ะธรรมชาติเหรอลมมีไหมใช่ไหมฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าแลบมีเสียงเหรอฟ้าแลบมีเสียงไหมมันอาจจะไกลไม่ถึงเราฉะนั้นตกลงฟ้าแลบกับฟ้าร้องใครดังกว่ากันการที่ฉันแนะนำให้เด็กไปตรงนู้นตรงนี้แต่เป็นเพียงยกตัวอย่างบอกไม่หมดทำไมฟ้าจึงพาทำไมหมาจึงหอนมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าให้เขารู้จักเชื่อมโยงว่าเสียงที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ใช่อยู่ๆมันเกิดแต่เป็นเสียงที่ทำไมที่เด็กเรียนรู้แล้วเอาไปเชื่อมโยงได้ฉะนั้นเรายกตัวอย่างเพียงเล็กน้อยต่อไปเด็กเขาจะทำไมอุ้ยไอ้นี่ก็ใช่เรื่องเสียงทำไมตอนเช้านกจะร้องนกมันร้องทำไมมันต้องมีแสงขึ้นมาถ้าแสงขึ้นมามันขอบฟ้าเมื่อไหร่นกก็ออกหากิน
3: การเชื่อมโยงนำไปสู่เรื่องกลไกการทำงานของอวัยวะภายในหูทำให้สามารถเข้าใจว่าการได้ยินของหูคนเราได้ยินได้อย่างไร
0: แก้วหูนี่อยู่ชั้นไหนตั้งแต่ตรงนี้ใบหูนี่หูเมื่อกี้ที่ให้ดูหูตั้งแต่ตรงนี้เห็นคลื่นไหมคะเออคลื่นเข้ามาในอะไรรูหูแล้วก็มากระทบกับเยื่อหูตรงนี้คือประสาทรับรู้เรื่องเสียงอยู่ในสุดเลยเห็นไหมกว่าจะเสียงเข้าไปถึงหูเนี่ยทีนี้ครูแมวจะให้ในลักษณะของการโฆษณานะการโฆษณาเนี่ยโฆษณาเชิญเชื่อทำให้เราเกิดความอยากได้อยากอะไรอยากมีใช่ไหมทีนี้เราจะโฆษณาแบบไหนให้รู้คุณค่าของเสียงอะเอาไปใช้โฆษณาเช่นเรามีจัดอะไรนะแหล่งท่องเที่ยวโดยมีเสียงตามสายมีอาหารในหมู่บ้านมีอะไรต่ออะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราจัดเป็นอย่างนี้บางคนอาจจะบอกว่าหนูเนี่ยมีความคิดว่าจะนำเสนอด้วยเพลงลูกทุ่งก็เอามาทำได้มีลีลามีอะไรการที่เด็กจะได้อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเล่นของเสียงหรือว่าเป็นเครื่องใช้บางชนิดที่เกี่ยวกับเสียงกระดิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถามว่าหรืออุปกรณ์เล่นดนตรีอะไรพวกนี้เด็กๆเนี่ยเขาจะต้องเอาสิ่งที่เขารู้มาต่อยอด โอ้เสียงมันมีกระบวนการอย่างนี้นะพอต่อยอดปั๊บน่าจะทำอะไรได้ทำเป็นชิ้นงานต่อไปนี้เป็นชิ้นงานแล้วชิ้นงานของเขาเราไม่ให้คำไปอธิบายเราบอกให้โฆษณาโฆษณาว่าของเราดียังไงใช้ยังไงวิธีทำทำอย่างไรก่อนวิธีทำทำยังไงมันก็มีแทนที่เราจะบอกว่าต้องอธิบายด้วยนะวิธีทำทำยังไงเราไม่ต้องบอกเราบอกเดี๋ยวเราจะให้โฆษณางานของเราว่าให้เพื่อนเพื่อนฟังเป็นการใช้คำพูดแล้วก็วิธีการทำของเขาแล้วใช้ยังไง
3: เด็กๆได้ผลิตชิ้นงานของตนเองในรูปแบบต่างๆที่ทำให้เกิดเสียงหลังจากนั้นก็จะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นการปิดบทเรียนเรื่องเสียงและการได้ยินอย่างสมบูรณ์
2: ต่อไปขวดน้ำส้มด้านล่างและใช้ค้อนตอกตะปู
4: แมงตาเตาออกลูกค่ะ
0: การแชร์ประสบการณ์มาแบ่งปันความรู้นั่นเองอุ้ยนี่ทำยังไงเนี่ยปีของเธอทำไมมันดังจังแล้วเอาอะไรใส่ข้างในเขาก็บอกตัดอย่างนี้วิธีทำนี้ทำอย่างนี้ใช่ไหมประกอบกันทำให้ดูแล้วก็จะได้เป็นชิ้นงานที่เขาปฏิบัติการเองทำเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่ะ

0: โดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้น้ํา 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยึดสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณ
1: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสซึ่งตรงกับวันที่10มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอังตอนิวจูแซซือกูรูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสกรุงลิสบอนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสสัมพันธไมตรีอันพิเศษระหว่างประเทศไทยกับโปรตุเกสซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรประเทศแรกของไทยจากยุโรปที่มีความสัมพันธ์มายาวนานที่สุดเป็นเครื่องยืนยันถึงประวัติศาสตร์แห่งความเข้าใจอันลึกซึ้ง

และมิตรภาพที่มีต่อกันมายาวนานกว่า5ศตวรรษความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านระหว่างทั้ง2ประเทศก็ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้ง2ไม่เพียงแต่จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากยังจะขยายความเป็นหุ้นส่วนในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมและพลังงานสีเขียวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพานประจำพระอุโบสถและพระวิหารพร้อมทั้งทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเครือวันวันนี้เวลา 14:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดเครือวันเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานประจำพระอุโบสถและพระวิหารพร้อมทั้งทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธสันเพชรพระประธานในประจำพระอุโบสถแล้วทรงจุดเทียนชัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพิธีสมโภชพระอารามในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูชักและอุณาโลมสำหรับถวายพระพุทธสันเพชรทรงถือสายสูตรยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธสันเพชรทรงถวายพัดรองที่ระลึกและต้นไม้เงินต้นไม้ทองแด่พระพุทธสันเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติพระประธานในอริยบทยืนที่มีพุทธลักษณะงดงามและพบไม่มากนักในประเทศไทยมีพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาและพระโมคคัลลานะอยู่เบื้องซ้ายศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์โดยฝีมือช่างหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงผูกผ้าสีชมพูแล้วทรงคล้องพวงมาลัยทรงถือสายสูตรยกช่อฟ้าพระอุโบสถพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาในการปฏิสังขรณ์วัดครั้งนี้ได้รื้อและซ่อมหลังคาเครื่องบนพระอุโบสถซ่อมแซมฐานและปิดทองพระประธานในพระอุโบสถและพระวิหารซ่อมแซมตกแต่งบริเวณเขตพุทธาวาสโดยรอบใช้เวลาปฏิสังขรณ์ตั้งแต่ปี2568ถึง2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ6รอบพุทธศักราช2570เสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปพระวิหารทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูชัดทรงถือสายสูตรยกฉัตรตาดเหลืองขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธโคดมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทรงถวายพัดรองที่ระลึกและต้นไม้เงินต้นไม้ทองแด่พระพุทธโคดมทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธโคดมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3ทรงลงพระนมาภิไธยในแผ่นศิลาในการนี้พระวชิรรัตนสุทธีคณะกรรมการดำเนินงานสมโภชพระอารามวัดกระวันถวายพัดรองบุษปะตาลิปัดเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาเพื่อพระราชทานไปถวายอย่างพระอารามต่างๆตามพระราชทยาศัยสำหรับลายตลปัดชุดนี้ชื่อทศธรรมทัตคณะกรรมการได้คัดเลือกภาพชาดกที่แสดงทศบารมีหรือคุณธรรม10ประการจากจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถของวัดมาถ่ายทอดใหม่ในรูปแบบของตลปัด10เล่มสะท้อนถึงคุณธรรมทั้ง10เปรียบเสมือนหน้าต่างแห่งปัญญาที่เปิดให้ผู้ชมได้มองเห็นมรรควิธีแห่งการบำเพ็ญธรรมของพระโพธิสัตว์ผ่านงานพุทธศิลป์ภายในพระวิหารปริสถานภาพพระราชประวัติและภาพพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์บนแผ่นกระเบื้องเคลือบซึ่งมีพระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระก

นิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสยามบรมราชกุมารีขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆภาพฝาผนังนี้มีความโดดเด่นเนื่องจากใช้เทคนิคจำลองภาพลงบนแผ่นเซรามิกเพื่อป้องกันความเสียหายจากความชื้นและเพื่อเก็บรักษาภาพเขียนต้นฉบับให้คงอยู่ได้ยาวนานต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปด้านหน้าพระวิหารทอดพระเนตรนิทรรศการเครือวันพรรณนาเนื่องในการสมโภชพระอารามวัดเครือวันจะแสดงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งวัดวัดเครือวันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายเป็นวัดโบราณสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เจ้าพระยาอภัยภูธรน้อยต้นสกุลบุญยรัตพันธ์และเจ้าจอมเครือวันในรัชกาลที่3ได้ประดิษฐานพระอารามถวายเป็นพระอารามหลวงมีสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3เขตพุทธาวาสมีพระอุโบสถพระวิหารและพระเจดีย์3องค์อยู่ในบริเวณกำแพงแก้วปัจจุบันมีสมเด็จพระพุทธพจนะวชิรมุนีมนตรีคณิสโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา24รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบรถหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ Mobile Stroke Unit และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วมุ่งสู่โรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบวันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วจังหวัดสระแก้วนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นประธานในพิธีรับมอบรถหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ Mobile Stroke Unit จากความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมูลนิธิไทยคมและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วให้สามารถเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดและการวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือซีทีสแกนได้อย่างทันท่วงทีอีกทั้งเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพจากนั้นรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลตระหนักถึงพันธกิจสำคัญของการเป็นโรงพยาบาลในเครือสมเด็จพระยุพราชซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการเป็นองค์กรคุณธรรมและเป็นองค์กรแห่งความเกื้อกูลที่พร้อมให้บริการประชาชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้อัตลักษณ์รับผิดชอบสามัคคีมีเมตตาองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการ

Best Practice โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปรับใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตตามหลักศาสนาน้องนุ่นนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินงานตามหลักบ้านเมืองเน้นผู้เรียนให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพพร้อมทั้งสร้างความตระหนักและปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนส่งเสริมให้มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์อำเภอลาดบัวหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน3ระดับประกอบด้วยระดับบุคคลระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียนที่เน้นการสมัครใจในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนโครงการกองทุนแม่ข่ายรวมทั้งพัฒนาศักยภาพของครูให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน123คนครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมทหารราบที่12รักษาพระองค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรุงเบทาโกและโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดุสิตตารามวัดเสวตฉัตรวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพากรวัดราชบูรณะและวัดรวกบางบำรุวัดปฐมวนารามและวัดพุทธวิชยารามจังหวัดปทุมธานีวัดพะยาวจังหวัดสระบุรีและวัดบ้านใหม่บุพพารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปัตตานีศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีบนรุ่น48โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งามจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่น2539ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคินีนาถและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดสะพานสูงวัดกลางเกร็ดและวัดอินทารามจังหวัดนนทบุรีและวัดคลองเรียนจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากจังหวัดอุดรธานีได้แก่วัดโพธิสมพรวัดโยธานิมิตวัดสร้างแค่วัดพุทธนิมิตวัดศรีตะวนารามและวัดประบอดนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทในกลุ่มตรีเพชรและบริษัทในกลุ่มอีซูซูประเทศไทย

ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่องจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าจังหวัดชัยภูมิและนางพรทิพย์ไซมอนนาฮิรัญกนกอดีตนางสาวไทยปี2531และมิสยูนิเวิร์ส1988พร้อมครอบครัวทั้งนี้ในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชาชนสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังณวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ในเวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นและงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 11:30 นณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสายตรวจรถยนต์ประจำหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12รามันที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูและนักเรียนและลาดตระเวนเส้นทางคมนาคมสาย4010ถนนรามันบาหมู่ที่7ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อวันที่9มิถุนายน2569ประกอบด้วยดาบตำรวจรณชัยนุ่นยัง10ตำรวจเอกศิลวัฒน์ชัยโรจน์10ตำรวจเอกจินตินหาสนำ10ตำรวจเอกวิทยาอยู่เย็น10ตำรวจเอกกิตติภูมิ4แก้วอิน10ตำรวจเอกกิตติพัฒน์กองอิน10ตำรวจเอกวิษณุสุจริตธุรการ10ตำรวจเอกชัยพัฒน์พรหมอินและ10ตำรวจเอกวิทมนต์ วงเกื้อพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายสการิยาลาโหยาประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันณโรงพยาบาลรามันอำเภอรามันจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลอากาศเอกสมคิดสุขบาง

กรมบังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกวิชาชีพโครงการฝึกอาชีพผู้ช่วยเหลือด้านสุขภาพภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทันตสถานหญิงเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการฝึกวิชาชีพด้านสุขภาพสามารถทำการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการป้องกันโรคได้โดยกำหนดหลักสูตรการฝึกวิชาชีพด้านสุขภาพไว้3หลักสูตรหลักสูตรละ30ชั่วโมงประกอบด้วยหลักสูตรผู้ช่วยด้านทันตกรรมมีผู้ต้องขังเข้าร่วม40คนหลักสูตรผู้ช่วยด้านเภสัชกรรมมีผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน15คนและหลักสูตรด้านฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุต่างๆและผู้พิการมีผู้ต้องขังเข้าร่วมจำนวน70คนเมื่อจบหลักสูตรจะได้ใบประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถนำไปประกอบวิชาชีพหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นหลักสูตรอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูงและคำนวณถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพถือเป็นอาชีพทางเลือกให้กับผู้ต้องขังทันตสถานหญิงเชียงใหม่เป็นเรือนจำแห่งที่2ในโครงการกำลังใจและได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปส่งเยี่ยมและส่งติดตามกิจกรรมโครงการกำลังใจในพระดำริหลายครั้งโดยควบคุมผู้ต้องหญิงกำหนดโทษตลอดชีวิตซึ่งเป็นโทษที่หนักและมีกระบวนการพิจารณาปล่อยตัวที่เข้มงวดกว่าโทษจำคุกแบบกำหนดระยะเวลาปกติปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิง 1,902 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตามข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ในทุกมิติเช่นการทอผ้าไหมการปักผ้านวดแผนไทยและดนตรีจากนั้นกรมบังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดร้านกาแฟบายนารีคอฟฟี่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทันตสถานหญิงเชียงใหม่ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการฝึกทักษะอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงและสร้างรายได้ระหว่างการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังในร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆจากฝีมือผู้ต้องขังเช่นผ้าไหมชุดผ้าไหมและกระเป๋าในช่วงบ่ายคณะเดินทางไปยังโรงเรียนลีลานวดไทยหรือลีลาไทยมัสซาสคูลตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถาบันสอนการนวดแผนไทยที่ได้รับการรับรองหลักสูตรอย่างถูกต้องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และจากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเข้าไปอบรมหลักสูตรนวดไทย150ชั่วโมงให้แก่ผู้ต้องขังหญิงนอกจากนี้ยังรับผู้ต้องขังหญิงที่พ้นโทษแล้วเข้าไปเป็นพนักงานและครูฝึกสอนในโรงเรียนมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 15,000 ถึง 20,000 บาทนับเป็นการสร้างกำลังใจและให้โอกาสแก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197

0: พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5

0: แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: เอ้านี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กัน
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่เมฆเขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่นเลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้เปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้ล่ะคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: ศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9เองบทนี้เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
2: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุข
0: และสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
3: อยากดูค่ะ
0: มา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: สำหรับวัยรุ่นที่ยังเขินอายอยู่บทเรียนนี้ให้ข้อคิดที่นำไปใช้ได้จริงเวลาที่คุณมีความรักปัญหาหลักคือจะเข้าถึงอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างไรทำอย่างไรให้เขาสนใจฉันให้เด็กๆคิดวิธีเข้าหาคนที่ชอบหลายๆแบบด้วยกันฉันสอนเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเด็กวัย 13-14 ปีเราจะสอนเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องถุงยางอนามัยหรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทันทีไม่ได้นะคะแต่นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนส่วนใหญ่ในอีกไม่กี่ปีแต่เรื่องนี้คือสิ่งที่เด็กๆกำลังเผชิญอยู่
1: จากนั้นนักเรียนได้อ่านนิตยสารที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กที่มีความรักมีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าแองเจล่าที่ตกหลุมรักเพื่อนสนิทผู้หญิงของตัวเองเธอไม่รู้ว่าควรจะบอกความรู้สึกนี้ดีหรือเปล่าเราคุยกันในห้องเรียนว่าเธอควรจะบอกหรือเปล่าอิงเกอร์ได้นำเรื่องรักร่วมเพศมาเป็นหัวข้ออภิปรายในห้องเรียนแล้วก็ไม่มีใครที่รู้สึกอึดอัดเลยค่ะนี่ถือเป็นเรื่องที่แปลกสำหรับฉันนะคะ
2: ใช่แต่ฉันก็ต้องทำเพราะว่าฉันต้องรับคนที่เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นลิซ่าไม
3: ่
4: ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม
3: ่ไม่ไม่ไ
0: ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ให้มาเป็นวิทยากรพิเศษค่ะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กที่เป็นรักร่วมเพศและประสบการณ์ต่างๆของพวกเขาที่เขาได้รับ
1: ก่อนการบรรยายนักเรียนจะต้องเขียนคำถามแล้วก็ใส่ลงไปในกล่อง
3: How does it happen? And that one is how do gay people make love?
0: Most of them. เด็กส่วนใหญ่ก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเกย์เป้าหมายของบทเรียนนี้ก็คือเราอยากให้เด็กๆได้ตระหนักถึงสิ่งที่อยากรู้และได้เรียนรู้ถึงอันตรายจากการถามผู้อื่นตรงๆ
3: Asking someone directly.
1: So the next activity
0: กิจกรรมถัดไปก็คือตอบแบบสอบถามเรื่องการดูใจผู้หญิงอาจจะคิดว่ากำลังศึกษาดูใจกันในขณะที่ผู้ชายเห็นว่ามันเป็นแค่เรื่องสนุกเจอกันในผับกอดจูบกันนิดหน่อยเท่านั้นเองผู้หญิงอาจจะคิดว่าพวกเขาคบกันแล้วแล้วก็เริ่มตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆจุดประสงค์ก็คือเราอยากให้เด็กๆเห็นความคิดที่ต่างกันทั้งสองฝ่ายควรจะพูดคุยแล้วก็ทำข้อตกลงกัน
1: ในตอนท้ายอิงเกอร์ให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์ครั้งแรก
0: นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่ผิดค่ะคำถามมันจะครอบคลุมเรื่องความเข้าใจเหล่านั้น
3: Want als een meisje zich goed op de gemak voelt en er echt zin in heeft, zeg maar, dan gaat het al een stuk makkelijker. En als die jongen dan ook nog een beetje rekening ermee houdt en niet als een gek tekeer gaat, maar een beetje voorzichtig doet, dan hoeft dat helemaal niet zeer te doen. Ja? Ga naar vraag 2. De eerste keer is de mooiste ervaring van je leven. Nee, dus er is vaak een hoop geklungel en gedoe en zo.Hoe vaker je oefent, hoe beter je wordt. Prima. Je hebt allebei fout.
0: And the last girl. คนที่ยืนอยู่เป็นคนสุดท้ายคือผู้ชนะบทเรียนเพิ่งจะจบไปแล้วฉันก็รู้สึกประทับใจที่พูดคุยเรื่องคำศัพท์ต่างๆแบบสบายๆฉันเคยถูกวิจารณ์เมื่อใช้คำว่าการร่วมเพศทางทวารหนักแต่ว่าเมื่อพวกเขาพูดถึงฮอร์โมนความสุขสมการล่วงล้ำพวกเขาดูสบายๆเหมือนกับไม่มีช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียนแล้วก็คำศัพท์เหล่านั้นด้วยนะคะพวกเธอรู้สึกยังไงกับการคุยกันในวันนี้บ้าง ฉันก็ไม่ได้รู้สึกเขินอะไรนะคะเพราะว่าทุกคนก็พูดเหมือนกันนะคะแล้วเราก็มีการคุยเรื่องเพศสัมพันธ์ที่บ้านด้วยนะคะไม่ใช่แค่ที่โรงเรียนเท่านั้นสิ่งสำคัญก็คือพ่อแม่คุยเรื่องเพศสัมพันธ์กับเธอตั้งแต่เด็กใช่หรือเปล่าแล้วนั่นก็คือความแตกต่างอย่างมากด้วยใช่ค่ะแล้วเธอเคยลำบากใจหรือว่ามีเรื่องที่ไม่กล้าถามพ่อแม่บ้างหรือเปล่าถ้าหากว่ามีปัญหาเราก็พูดคุยกับพ่อแม่ได้ทุกเรื่องค่ะที่อังกฤษเด็กรุ่นเธอมักจะลำบากใจในการพูดเรื่องเพศสัมพันธ์พวกเขาจะรู้สึกอายแล้วก็ไม่สบายใจที่จะพูดเรื่องแบบนั้นแต่ว่าพวกเธอพูดถึงมันอย่างสบายสบายเธอคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรเหรอเป็นเพราะว่าครอบครัวอังกฤษไม่คุยกันเรื่องนี้อย่างที่คุณบอกนั่นแหละค่ะหมดเวลาของฉันในเนเธอร์แลนด์แล้วค่ะฉันพบว่าสื่อที่ใช้ในการสอนเหมือนกับที่อังกฤษแต่ว่าครูที่นี่ได้รับการอบรมและวางแผนการสอนมาเป็นอย่างดีฉันพบว่าปัจจัยหลักก็คือความมั่นใจของเด็กที่นี่การพูดคุยเรื่องเพศสัมพันธ์และความสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพวกเขาอาจจะเกี่ยวกับวิธีการสอนที่ดีแต่ว่าน่าจะเป็นผลจากที่บ้านมากกว่าโรงเรียนค่ะ
5: พวกเขาชอบค่ะแล้วก็สนใจหัวข้อนี้กันมากเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกสนานนั่นทำให้ฉันประสบความสำเร็จในการสอนค
6: ่
5: ะ
6: แม่ดูแล้วบางทีก็หนักใจครับเพราะการจะพูดคุยเรื่องเพศศึกษากันแบบเปิดอกได้อย่างนี้แล้วก็โอ้โหใครจะบอกเล่าเหมือนเป็นเรื่องที่ควรจะเก็บไว้หลังสุดเป็นความลับเนี่ยแล้วออกมาพูดกันฮอลแลนด์ก็ทำได้บ้านเราเป็นไปไม่ได้ไหมฮะบ้านเราเกิด
7: ทำได้นะคะ
6: เหรอ
7: ที่จริงก็ทำได้คือจริงๆพูดเรื่องเพศก็คือพูดในเรื่องของความเป็นจริงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าในเด็กผู้หญิงก็อาจจะแอบสอบแล้วก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่แต่จริงๆแล้วเท่าที่ดูจากมีการจัดค่ายเนาะจะเห็นได้ว่าเด็กผู้หญิงนี่จะมีคำถามมากกว่าเด็กผู้ชายนะ
6: ครับ
7: ความอยากรู้อยากเห็นของผู้หญิง
6: สมมติอยู่ในกลุ่มที่เป็นเด็กชายล้วนตอนที่อาจารย์ที่ครูสอนก็คงจะพูดเปิดใจเปิดอกกันได้
7: ได้ค่ะ
6: แต่ถ้ามีเด็กชายหญิงอยู่รวมกันอันนี้บรรยากาศจะเป็นไงฮะ
8: คือก็อยู่ที่ว่าเราจัดกระบวนการเรียนรู้ยังไงใช่ไหมคะคือบางประเด็นก็ต้องเข้าใจพื้นฐานว่าเรายังทำให้รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอายเนาะไม่กล้าคุยมันถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาเองทำให้เขาสบายใจก่อนเนี่ยอาจจะจัดแยกเพศเพื่อจะให้เขาพูดได้เต็มที่ก่อน
6: แยกชายหญิงไปก่อน
8: แยกชายหญิงไปก่อนในบางเรื่องนะคะแต่มีประโยชน์อย่างมากถ้าจะทำให้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยเข้ามาเรียนรู้จากกันและกันเพราะเขาจะได้ฟังนะคะว่าในเรื่องเนี้ยอย่างเช่นสมัยก่อนเรามีภาพที่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายนั่งอยู่ด้วยกันแล้วลองถามความเห็นว่าคิดว่าผู้ชายคิดอะไรผู้หญิงคิดอะไรซึ่งก็สะท้อนความเป็นจริงอะนะคะเด็กก็จะได้เรียนรู้นะคะเด็กผู้ชายก็คิดว่าจะไปนอนกับยังได้ยังไงนะเด็กผู้หญิงก็อาจจะยังแบบว่าดีจังอยู่กับคนรักโรแมนติกอะไรเงี้ยนะคะก็คือทำให้เห็นมิติทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วเขาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันด้วยซึ่งอันนั้นก็เป็นประโยชน
6: ์ครูมีวิธีการสอนที่จะให้เด็กกล้าได้พูดออกมาหรือว่าให้เด็กได้เข้าใจเพศศึกษามากขึ้นในวิธีการสอนที่ครูใช้มีอะไร
7: ก็นำเอากิจกรรมจินตนาการลักของก้าวย่างอย่างเข้าใจนะคะก็จะมีรูปภาพนะคะรูปแรกก็คือเด็กผู้หญิงกับผู้ชายปิ๊งกันเนาะนะคะแล้วก็จากนั้นก็ไปอยู่ท่ามกลางเพื่อนงานปาร์ตี้งานเลี้ยงต่างๆจากนั้นก็จะเริ่มสกรีนเหลือกันแค่2ต่อ2ก็จะไปอยู่กัน2ต่อ2แล้วภาพต่อมาก็ให้คิดต่อว่าภาพที่5กับที่6จะมีอะไร
6: เกิด
7: ค่ะก็จะแบ่งกลุ่มซึ่งแต่ละภาพเขาก็จินตนาการออกมาเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจากนั้นก็ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยออกมาพรีเซนต์ว่ากลุ่มของตัวเองคิดยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งตรงนั้นก็มันเป็นการจินตนาการว่าถ้าเป็นคุณในอนาคตเนี่ยคุณคิดยังไงถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก็มีหลายกลุ่มที่ไปสิ้นสุดกันที่บนเตียงนะคะอีกกลุ่มนึงก็ไปสิ้นสุดที่โรงแรมอีกกลุ่มก็ปรากฏว่าพอท้องแล้วผู้หญิงก็ถูกทิ้งนะคะแล้วก็ต่างคนต่างก็แยกกันอีกกลุ่มนึงปรากฏว่าก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วสุดท้ายสุดก็ไปอยู่กับผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เห็นเราเห็นว่ามิติในเรื่องเพศนี่มันเยอะแยะมันมากมาย
6: แล้วก็ไม่มีถูกผิดด้วย
7: ไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะ
6: มันจะดำเนินไปยังไง
7: ใช่แล้วเราถามว่าแล้วผลมันออกมาเป็นยังไงก็นั่นก็คือวิธีคิดแล้วก็ถามว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นไปได้ไหมในสังคมเป็นไปได้ค่ะซึ่งตรงนั้นเราต้องให้เด็กยอมรับกับว่าความเป็นจริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ย คนเป็นพ่อเป็นแม่คนเป็นครูบาอาจารย์ต้องรับได
6: ้
7: กับสิ่งตรงนั้นนะคะ
6: มีตัวอย่างสื่ออื่นๆอีกไหมฮะที่เราจะเอาไปใช้ได้เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนครูที่ชม
8: กระบวนการนึงที่เราใช้คือพยายามจะใช้กระบวนการกระตุ้นให้เด็กคิดวิเคราะห์นะคะเช่นอาจจะมีกรณีศึกษาหรือว่าทำให้เด็กแสดงจุดยืนขึ้นมาว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเช่นนะคะว่าประเด็นก็จะมีตั้งแต่ว่าอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนพบว่าเพื่อนผู้หญิงพกถุงยางเนี่ยเขารับได้เหตุรับไม่ได้ให้เหตุผลกันนะคะหรือคิดว่าคนที่เป็นแฟนกันณวันนี้เนี่ยจะเป็นคนที่เราแต่งงานด้วยอันนี้น่าสนใจมากนะคะว่าเป็นแฟนกันซึ่งแปลว่าเรียนมัธยมอยู่เนี่ยนะคะจะคือคนที่เราแต่งงานด้วยไหมเด็กส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่ใช่เราก็จะมีประเด็นคุยต่อนะว่าถ้ามันไม่ใช่เนี่ยแล้วเราจะตกลงในเรื่องความสัมพันธ์กันขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะหรือตัวอย่างที่พยายามจะพูดเรื่องความหลากหลายทางเพศว่าก็เป็นรสนิยมแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะไปล้อเลียนนะคะก็ทำให้เปิดพื้นที่ให้คนที่บางทีเราคุยกันเรื่องเพศเราก็จะนึกแค่หญิงชายใช่ไหมคะแต่ที่จริงมีเพศทางเลือกอีกเหมือนกันอะไรเงี้ยฮะก็หยิบขึ้นมานะคะซึ่งการจะสอนแบบนี้ได้เนี่ยคุณครูสำคัญมากนะคะที่จะต้องมีทัศนะที่เปิดใจเปิดกว้างพร้อมที่จะยอมรับเรื่องเหล่านี้ค่ะในห้องเรียน
6: ครับ
8: อย่างโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจก็พยายามจะทำให้พ่อแม่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยแล้วเราก็พบว่าต้องเตรียมพ่อแม่เหมือนกัน
6: เตรียมยังไง
8: เราก็จะมีเป็นโครงการห้องเรียนพ่อแม
6: ่
8: ก็ชวนพ่อแม่ว่ามันจำเป็นจะต้องสื่อสารเรื่องเพศกับลูกแต่จะคุยกันยังไงนะคะซึ่งก็พบคล้ายๆกันกับตอนเราเตรียมครูก็คือต้องทำให้พ่อแม่กลับมาสำรวจตัวเองว่าเราคิดยังไงกับเรื่องเพศนะคะแล้วเราคาดหวังอะไรกับลูกเป็นไปได้ไหมว่าลูกซึ่งเกิดในยุคสมัยเนี้ยอาจจะคิดต่างจากเราคือคล้ายๆค่อยๆเตรียมมันนะคะก่อนที่จะเริ่มพูดคุยกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพื้นฐานเดิมในครอบครัวเนี่ยก็อาจจะไม่คุยกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะพอให้พูดเรื่องที่ยากแบบเร
6: ื่อง เพศ
8: ยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมคะมันต้องช่วยพ่อแม่ด้วยเหมือนกันค่ะนะคะแต่ว่าก็พบว่าถ้าทำให้ผู้พ่อแม่เข้าใจเนี่ยก็จะทำให้เขาลุกขึ้นมาเพราะนี่เป็นลูกเขาเลยก็อาจจะได้พลังมากกว่าครูด้วยเนาะเพราะว่านี่คือลูกเขาก็ไม่อยากให้ลูกไปเจอปัญหาอยากจะคุยกับลูกอะ
6: ที่สำคัญผมว่าคงต้องทำต่อเนื่องนะฮะไม่ใช่พอมีข่าวที่เด็กทำแท้งมีพบศพเด็กอะไรต่างๆแล้วก็มาพูดกัน
8: เพียงแต่ถ้าพ่อแม่ที่ยังไม่รู้ว่าจะหาจังหวะยังไงข่าวหรือสถานการณ์พวกนี้ก็อาจจะช่วยใช้โอกาสนี้คุยกัน
6: นี่คือการเตรียมพ่อแม
8: ่
6: ทีนี้การเตรียมครูล่ะครับเตรียมครูที่จะมาสอนเพศศึกษาผมไม่ทราบว่าหลักสูตรที่เราเตรียมกันอยู่พอแล้วหรือไม่หรือว่าจะต้องเพิ่มเติมอะไรเข้าไปที่จะให้ครูมาแล้วก็สามารถที่จะสอนและเปิดใจที่จะรับความคิดของเด็กรับฟังเด็กได้แบบนี
8: ้ค่ะอย่างที่โครงการทำเนี่ยมีหลักสูตรอบรมครู4วันเพื่อจะเตรียมทั้งแนวคิดนะคะให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องเพศสัมพันธ์อย่างกระบวนการจัดการเรียนรู้มิติต่างๆแล้วหลักๆเนี่ยจะเน้นเรื่องให้ครูทบทวนทัศนะเรื่องเพศของตัวเองเพราะว่าถ้าเราเชื่อแบบเนี้ยเรามีแนวโน้มว่าเราจะไปบอกให้คนอื่นเชื่อตามเราซึ่งที่จริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เห็นว่าเป็นไปได้ที่เราจะเชื่อต่างกันแต่ควรจะไปทำความเข้าใจว่าที่เขาทำแบบนั้นน่ะเขาคิดอะไ
6: ร
8: สาเหตุที่มาที่ไปนะคะแต่การอบรมก็เป็นเพียงการเปิดประตูให้คุณครูเห็นว่าเรื่องนี้น่าจะเอาไปลองทำไหมนะคะแต่เราพบว่าสิ่งที่ทำให้เกิดการเรียนรู้จริงๆเนี่ยคือการที่คุณครูได้ไปสอนเด็ก คือจัดเรื่องเพศศึกษากับเด็กจริงๆเพราะว่าอันนั้นละครูได้มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กได้ฟังว่าเด็กคิดอะไรแล้วจะเป็นตัวที่ทำให้คุณครูมั่นใจว่าเขากำลังทำในสิ่งที่ตรงกับความต้องการของเด็กและช่วยเด็กได้จริงๆค่ะ
6: ครับครูนครคิดว่าจะต้องมีอะไรในคุณสมบัติของครูที่จะสอนเพศศึกษาณวันนี้นะฮะ
7: จริงๆแล้วนะคะไม่มีใครที่รู้ไปหมดทุกเรื่องอะนะคะ
6: ครับ
7: เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่เรียนไปพร้อมๆกันได้บางสิ่งเนี่ยดิฉันก็ไม่ทราบนะคะ
6: ครับ
7: อย่างถามว่าคลิปเนี่ยนะคะถามว่าอาจารย์นครทำได้ทำไม่ได
6: ้
7: นะคะพอทำไม่ได้เสร็จเรียบร้อยเรามาคุยกันคนละครึ่งดีไหมถ้ามันเป็นแบบนี้อย่างนี้เรามาร่วมมือกันทำคือเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ
6: โอ้สำคัญนะฮะเรียนรู้พร้อมๆกับเด็กเช่นเดียวกับพ่อแม่นะฮะเรียนรู้พร้อมๆกับลูกมิติมุมมองในเรื่องเพศศึกษาคงจะกว้างขึ้นแล้วก็เห็นที่ได้ครบแบบนี้อย่างที่เราคุยกันนะครับต้องขอบคุณครูนครสันทิโยธินแห่งเรียนสงเวลาวิทยาลัยครับและคุณวรานุชจินวรโสภาคนะครับแห่งองค์การแพทย์ขอบคุณมากๆครับ
8: ขอบคุณค่ะ
6: และผู้ชมสามารถที่จะดาวน์โหลด หนังสือและสื่อการสอนที่ขององค์การแพทย์ได้เตรียมไว้ให้นะฮะทาง www.teenpath.net ครับส่วนชมรายการของเราย้อนหลังหรือว่าจะหยิบตอนไหนมาชมก็ขอเชิญได้ครับที่ www.thaiteachers.tv ครับหรือทางสถานีโทรทัศน์ครูดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ติดตามกันได้นะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับพบกันในครั้งหน้ากับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกลาพร้อมกับทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับ

0: จิตอาสาเสียเวลาเสียสละเวลาเพื่อคนอื่น
1: แล้วก็ทำให้แบบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดีกว่าไปเที่ยวเปลืองเงินพ่อแม่ค่ะ
2: จิตอาสาเนี่ยเพื่อไปให้ความรู้แก่คนอื่นนะมันก็ต้องยอมเสียสละเวลาของตัวเองครับ
3: อยากจะแบบช่วยเหลือพวกคนที่เป็นโรคเอดส์อะค่ะ
4: เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเอดส์ให้คนอื่นเขารู้ค่ะมากขึ้นจากที่เขาแบบอาจจะรู้แต่แบบยังรู้ไม่ละเอียดหรือไม่ลึกพอค่ะ
5: ก็อยากจะให้คนภายนอกเนี่ยรู้จักป้องกันตัวแล้วก็อยากให้คนภายนอกเนี่ยมีความรู้เพื่อที่ป้องกันตัวเองค่ะไม่เป็นไม่เสี่ยงภัยต่อโรคภายนอกเรื่องเอดส์อะค่ะ
6: นักเรียนของเราต้องผ่านการอบรมโดยมีวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่องเอสเป็นอย่างดีมาจากศูนย์วิจัยโรคเอสซึ่งวิทยากรเหล่านี้จะเข้ามาให้ความรู้ที่ชัดเจนกับเด็ก
7: วันนี้รายการกล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนกุลนทีรุทธารามวิทยาค่ะซึ่งทางรายการก็ได้ข้อมูลมาว่าที่นี่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ที่ให้รุ่นพี่รับการฝึกอบรมจากวิทยากรแล้วนำข้อมูลนั้นมาสอนน้องๆในโรงเรียนซึ่งก็เป็นอีกกิจกรรมที่ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะในโรงเรียนค่ะหลังจากน้องๆสอบเสร็จทางรายการก็ได้ท้าให้น้องๆคิดภารกิจจิตอาสาเพื่อที่จะทำในช่วงปิดเทอมนี้โดยน้องๆก็ได้ระดมเพื่อนจำนวนหนึ่งและก็เริ่มประชุมวางแผนกิจกรรมที่ต้องการจัดขึ้นเพื่อโยงเข้ากับเรื่องการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ซึ่งไอเดียของน้องๆจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ
8: วัตถุประสงค์หลักของเรานะคะก็คือในโรงเรียนของเราเนี่ยมันจะมีจิตอาสาเรื่อยๆอยู่แล้วและซึ่งตัวโครงการหลักของมันเนี่ยก็คือเพื่อรณรงค์ในการลดจำนวนคนที่ติดโรคเอดส์เผยแพร่ความรู้แล้วก็

0: ิจกรรมที่เสนอมามีทั้งหมด9กิจกรรมนี้เราก็จะมาเลือกว่ากิจกรรมไหนที่เอาไปใส่กับตัวแผ่นแรกที่เราแพลนกันไว้แล้ว
1: ขอให้เป็นการแต่งกายแบบแฟนซีค่ะ
2: อยากให้

0: ทำเต้นโคเวอร์แดนนะคะ
1: อยากให้มีการนำรูปของผู้ป่วยอะค่ะที่อยู่ในระยะสุดท้ายที่แบบสยองสยองเลยแบบให้คนดูแล้วเขาแบบตระหนักถึงโรคเอดส์อะค่ะแล้วก็กลัว
2: สรุปก็คือกิจกรรมของเราเนี่ยมันก็จะมีเดินรณรงค์ในส่วนของเดินรณรงค์เนี่ยก็จะมีป้ายผ้ามีบอร์ดมีใบปลิวแจกแล้วก็แจกถุงยางด้วยแล้วก็ยังจะมีตัวมาสคอตคือการแต่งตัวแฟนซีการแสดงในช่วงขั้นก่อนที่เราจะเริ่มสาธิตใส่ถุงยางขอบคุณค่ะ
3: เราก็จะให้ม.ปลายผลิตสื่อที่มันจะลดช่องว่างระหว่างตัวผู้ใหญ่กับเด็กเวลาพี่ออกไปอบรมน้องเนี่ยมันก็จะใช้สื่อตัวนี้ให้มันง่ายขึ้นใช้ตัวกิจกรรมให้มันง่ายขึ้นซึ่งเรามองเห็นแล้วว่ามันต้องทำแล้วล่ะ
4: หลังจากได้ข้อสรุปในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์เสร็จสมบูรณ์แล้วน้องๆก็เริ่มทำสื่ออุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ประกอบในการทำกิจกรรมและมีการนำข้อมูลวิธีการป้องกันโรคเอดส์ที่ทางโรงเรียนให้การสนับสนุนอยู่แล้วมารวบรวมและศึกษาเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อที่สาธารณชนต่อไปค่ะ
2: อุปกรณ์เราอ่ะมันไม่มีปัญหาแต่ปัญหามันอยู่ที่สถานที่ถ้าเราทำนิสิตลมอย่างเงี้ยมันทำได้แต่ว่าเราใส่กิจกรรมได้น้อยอ่ะคืออย่างที่เราคุยกันไว้ใช่ป่ะแจกถุงยางแล้วก็โฟกซองหรือว่าถ้าเกิดคือเอาสีลมไว้ด้วยแล้วไปแบบเป็นโรงเรียนด้วยตอนที่เราคิดไว้คือเรามีสีลมใช่ป่ะสีลมแล้วต่อสยามแล้วกลางคืนเราต่อรัชดาไน
5: ท์ตอน2ที่พอดิสยามเริ่มตั้งแต่11โมงใช่ป่ะถึงบ่าย2
6: บ่าย2
5: บ่าย2ครึ่งพอกลับแล้วก็ไปเจอกันที่ร้านด้านในช่วงนึง
4: เกร็ดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของน้องๆ นักเรียนในเรื่องการแสดงความคิดเห็นการคิดกิจกรรมการทำสื่อต่างๆด้วยตนเองและยังมีการวางแผนงานซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้น้องๆได้ซึมซับการทำงานอย่างเป็นระบบฉะนั้นงานที่ออกมาถึงแม้จะไม่ราบเรียบสมบูรณ์แบบมากเท่าไหร่นักแต่เชื่อได้ว่าความตั้งใจในงานครั้งนี้ก็เกินร้อยแน่นอนค่ะ

0: นี่ครั้งแรกเลยที่มาที่นี
1: ่ปากนี้เขาทำอะไรอยู
0: ่เออเขาทำอะไรอยู
1: ่ที่ห้องนี
0: ้ก็เขาบอกว่าให้ติดต่ออ่ะติดต่อถามหาพี่ยา
2: พี่

0: ็กที่อาจารย์ทิชชาติดต่อให้มารับถุงยางอนามัยอะค่ะ
1: เออ
0: เ
1: พิ่งรอมาให้ในกล้องแล้วมันก็
0: นัดเขาไว้9โมงค่ะ
2: ตอนนี้ก็9โมงครึ่งใช่ไหม9โมงครึ่งเหรอ
0: เขาก็บอกว่าให้นั่งรอก่อนแป๊บนึง
3: เราก็กะไว้สักชั่วโมง2ชั่วโมง
4: นี่ผมชื่อผู้หลักผู้พี
0: ่ค่ะ600ชิ้นนะคะทั้งหมดก็สีม่วงจะเป็นไซส์52ค่ะส่วนสีเขียวจะเป็น49
5: หลังจากน้องๆได้รับถุงยางอนามัยเรียบร้อยแล้วก็เดินทางต่อมาที่สยามซึ่งจะเป็นบริเวณพื้นที่ที่น้องๆจะมาทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์โดยน้องๆก็จะมาสำรวจพื้นที่ว่าจำนวนคนและกลุ่มเป้าหมายมีมากน้อยเพียงใดพร้อมกับถ่ายรูปพื้นที่นั้นๆเก็บไว้ค่ะ
0: แต่ที่คิดไว้อ่ะก็น่าจะมีซอย2แล้วก็ตรงซอย11หน้าฮาร์ดล็อกอ่ะคนมันจะได้เยอะๆหน่อยที่แรกก็จะเป็นตรงเนี้ยค่ะที่หนึ่งเพราะว่าจะเป็นช่วงที่แบบเด็กที่เขาเลิกเรียนพิเศษมาค่ะจุดที่2คือตรงนี้ค่ะหน้า E2D House
6: โมงเราค่อยออกจากตรงนี้เผื่อเวลาเผื่อเพื่อนแล้วก็ไปถึงนู่นน่าจะประมาณตีเป็นเที่ยงก็ถึงบ่ายสาม
5: และก็มาถึงวันที่น้องๆจะลงพื้นที่จริงเพื่อไปรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

0: ฝนก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แต่อย่างไรนั้นน้องๆทุกคนก็สู้กับภารกิจครั้งนี้ค่ะซึ่งที่แรกก็จะมารณรงค์กันที่สยามค่ะ
1: ค่ะคิดจะมีเซ็กซ์อย่าลืมคิดถึงถุงยางอนามัยนะคะในปัจจุบันเชื้อ HIV ได้แพร่ระบาดไปยังคนไทยหลายแสนคนนะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากวันนี้เราก็ได้รับถุงยางอนามัยมาแจกนะคะ
2: ไม่เพศสัมพันธ์ก็ถึงเขาคนนี้นะเก็บไว้ไม่เป็นไรไม่เสียหายเก็บไว้เฉยๆดูซีรูปรักสวยจะตายเอาเลยเก็บเลย
3: พกไว้ไม่เป็นไรหรอก
1: จนใหม่ใช่ไหมใช่ไหม
4: กลัวมั้งครับว่ามันเป็นสิ่งน่าอายผมก็ถ้าเกิดผมเป็นผมก็คิดว่าผมก็ไม่กล้ารับเหมือนกันนะครับ
1: แล้วตอนนี้ทำไมเราถึงกล้าแจกอ่ะ
4: ผมอยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้น

0: นนี้นะคะจะสื่อถึงการแพร่เชื้อของโรคเอดส์นะคะเนี่ยที่พี่ทำนะคะมันจะสื่อถึงการเชื้อของโรคเอดส์เนี่ยถ้าน้องมองข้างนอกเนี่ยน้องก็จะไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าพี่เนี่ยใส่อะไรลงไปในนี้ใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับที่เรามองคนเนี่ยเดินไปเดินมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาว่ามีเชื้อเอดส์หรือเปล่าเนี่ยน้องโชคดีนะที่ไม่ได้ถือแก้วนี้เพราะว่าแก้วนี้มีเชื้ออยู
1: ่ตกใจมากเลยค่ะที่ดูไม่ได้รับเชื
2: ้
1: อ
2: แบบเรามองตัวตนเรามองแต่ภายนอกเรามองไม่เห็นตัวตนภายในเขาว่าเขาเป็นยังไงเขาผ่านอะไรมาบ้างแบบก็ให้เราระวังตัวไว้ได
3: ้จะป้องกันเพราะเราไม่สามารถมองออกได้จากภายนอกว่ามีใครเป็นเชื้อบ้างหรือไม่เป็น
4: ก็ให้เราแบบว่าระวังไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงถึงแม้แบบจะคุยกันนานหรือว่ายังไงเราก็ไม่รู้ว่าข้างในเขาเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: พอตกเย็นในช่วงค่ำน้องๆก็เดินทางมารณรงค์กันต่อที่ตลาดรัชดาไนท์ค่ะ
6: ในวันนี้นะคะนอกจากที่พวกเราจะนำถุงยางมาแจกแล้วนะคะ

0: เดลทำมาให้ลองมาให้พี่ลองใส่ดูว่าพี่ใส่เป็นหรือเปล่า
1: โอ้โห
0: พี่เขาใส่ถูกปะ
2: ไม่ถูก
0: ไม่ถูก
2: นี่ค่ะพี่ที่ใส่ที่ถูกนะคะเราต้องรีดถุงยางไปด้านหนึ่งอย่างนี้ก่อนแล้วเราก็ฉีกออกมาออกมาจนสุด
0: ฉี
2: กให้ขาดนะคะแล้วก็ใช้ค่อยๆลูด
0: ค่อยๆลูดออก
2: อย่ากระชากออกมานะคะพอลูดออกมาแล้วเนี่ยอย่าใช้มือดันให้ใช้ปากเป่าแล้วก็ใช้นี่จับอย่างนี้จ่อ
0: แล้วก็ค่อยๆลูดลงมาพี่ใส่ถุงยางเป็นไหมคะ
3: ใส่ไม่เป็นนี่
0: ใส่ไม่เป็น
2: อ่ะพี่คะ
0: พี่จะใส่ตามวิธีที่หนูจะบอกนะคะ
2: อย่าพึ่งฉีกนะคะค่อยๆรีดถุงยางไปด้านใด
0: ด้านหนึ่งด้านที
2: ่แล้วก็เดี๋ยวนะคะนึงอ่ะแล้วพี่ก็ฉีกลงไปตามแนวอย่างนี้เลยเอาให้สุดนะคะให้ขาดค่อยๆรูดจากด้านใต้ขึ้นมานะคะ
3: รูดจากตรงไหนคะ
2: ด้านล่างอ่ะไม่ทันแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่เอาออกมาเลยค่ะ
3: เอาออกมา

0: สิ่งที่ดีมากเลยถ้ารณรงค์อย่างนี้ได้ทุกที่นะคะ
1: รู้สึกดีครับผมที่เด็กสมัยนี้แบบว่าคือรู้จักการป้องกันและวิธีการในการดูแลตัวเองครับ
2: ก็รู้สึกว่าการใส่ถุงยางไม่เคยรู้มาก่อนไงคะว่ามันใส่ไงแล้วพอน้องเขามา

0: ับเราดีแล้วก็ดูจากถุงยางที่เราเอามาเพราะตอนแรกเราคิดว่ามันน่าจะเหลือแต่ปรากฏว่ามันหมด
1: อีกอย่างคนที่มารับถุงยางหรือว่าร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยก็ให้ความสนใจเต็มที่อะค่ะ
2: หนูว่ากิจกรรมครั้งนี้ประสบการณ์สำเร็จมากค่ะ
3: สิ่งหนึ่งซึ่งเราภาคภูมิใจเป็นอย่างมากก็คือว่าเขาไปด้วยตัวเองนะคะเวลากลางคืนเขายังมาขอไปสถานที่ต่างๆโดยขออนุญาตจากผู้ปกครองไปให้ความรู้ไปแจกถุงยางไปจัดนิทรรศการตั้งนิทรรศการตามสถานที่ต่างๆ
2: เด็กเขาจะคิดเองโดยที่เราไม่ต้องคิดแทนอาจารย์น่าจะอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งเราเนี่ยเป็นคนเราจะดีใจมากๆมันก็จะทำให้เด็กได้มีการทำงานที่หลากหลายรูปแบบซึ่งมันเป็นสิ่งที่จะทำให้วัยรุ่นทุกคนเนี่ยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ยังป้องกันตัวเองได้ด้วยเราจะสอนใครไม่ได้หรอกค่ะถ้าเราไม่อินในเนื้อหานั้นซะก่อน
4: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าภารกิจจิตอาสาครั้งนี้น้องๆทุกคนต่างยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าประสบความสำเร็จอย่างไรก็ดีความสำเร็จของน้องๆในครั้งนี้จะเป็นจริงไม่ได้หากคนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ยังไม่นำไปใช้หรือไม่ตระหนักถึงความสำคัญค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น

2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่า3ตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่า3ตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็3ตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร2เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

เราคล้ายๆกับเราจะเป็นต้นแบบในหลายเรื่องแม้เราจะไม่ค่อยหรูหราไม่ค่อยร่ำรวยแล้วก็อยู่ในพื้นที่อย่างนี้แต่ก็จะมีโรงเรียนต่างๆเนี่ยมาสนใจว่าเราจัดการเรียนการสอนยังไงเราบริหารยังไงจึงไม่มีหนี้สินบริหารยังไงเงินจึงพอโดยไม่ต้องเก็บค่าใช้จ่ายของเด็กแล้วบริหารยังไงเด็กถึงสามารถไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้เยอะๆอย่างเงี้ยเราก็จะกลายเป็นต้นแบบจนกระทั่งเราได้รับรางวัลที่เราดีใจที่สุดก็คือเราได้รับรางวัลชมเชยเพื่อรับรางวัลพระราชทานแล้วเราก็ได้รับรางวัลจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในประเด็นของการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู

0: วิสัยทัศน์ของเราเนี่ยเราต้องการเป็นโรงเรียนในฝันเป็นหนึ่งของโรงเรียนในฝันระดับประเทศเพราะนั้นตอนนี้ก็หลายเรื่องเราก็สามารถเป็นตัวอย่างให้หลายๆโรงมาดูแล้วก็ลดความคิดของหลายๆโรงว่าคนรวยเท่านั้นที่ทำได้โรงเรียนที่ร่ำรวยเท่านั้นที่ทำได้โรงเรียนในฝันเราก็สามารถเปลี่ยนความคิดได้ว่าไม่ต้องรวยก็ทำได้แล้วก็สามารถสร้างโอกาสเด็กไทยได้มันการที่ทำโรงเรียนในฝันประสบความสำเร็จโดยใช้ระยะเวลา5ปีบนความเป็นตัวของตัวเองน่ะถือว่าเป็นความสำเร็จสูงสุดที่ผอ.ได้รับ
1: สิ่งที่น่าสนใจสำหรับวิธีการบริหารของโรงเรียนบ้านแท่นก็คือการมุ่งเน้นโดยทำให้เด็กที่จบจากที่นี่มีความพร้อมในการที่จะไปทำงานในอนาคตจึงเกิดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนขึ้นอย่างมากมายเพื่อตอบรับกับนโยบายการบริหารรวมไปถึงการพัฒนาโรงเรียนให้มุ่งไปสู่อาเซียน
0: ช่วงปี2546นะผอ.มารับตำแหน่งตอนนั้นโรงเรียนจะค่อนข้างแรงแค้นแล้วก็เด็กๆ เนี่ยจะมีอัตราการเรียนต่อต่ำมากหมายถึงเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้วก็อัตราการคงอยู่ที่จะจบม.3 ม.6 เนี่ยน้อยมันไม่เท่ากับโรงเรียนอื่นๆก็เลยคิดว่าเราคงจะต้องสร้างอะไรที่ให้เกิดแรงบันดาลใจกับครูในการที่จะให้เด็กมีอัตราการคงอยู่จบม.3 ม.6 แล้วก็เรียนต่ออุดมศึกษามากขึ้นก็เลยจูงใจตั้งหลักง่ายๆว่าเราเนี่ยหมายถึงพลังจากเราเองว่าเราจะไม่ยอมให้เด็กของเราเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานในการเรียนเนี่ยนานเกินความจำเป็นแล้วก็จะไม่ยอมให้ครูเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานน้อยหน้ากว่าโรงเรียนไหนๆนานเกินความจำเป็นจุดนี้คือจุดที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองแล้วก็ไปต่อเชื่อมเสริมแรงบันดาลใจให้กับครูก็เลยสมัครเข้าสู่ความเป็นโรงเรียนในฝันนะเพราะว่าโรงเรียนในฝันเขามีปรัชญาที่ว่าเขาจะสร้างโอกาสให้กับเด็กไทยมันก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่ตรงกับเราในการเป็นแรงบันดาลใจของเราว่าเราต้องให้เด็กไทยที่เนี่ยจบม.3 ม.6 ให้มากขึ้นและเรียนต่ออุดมศึกษาให้มากขึ้นอันนั้นเป็นจุดแรกเลย
2: โรงเรียนบ้านแท่นเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนที่ว่ายากจนนะโรงเรียนยากจนแล้วก็งบประมาณสนับสนุนอะไรต่างๆนั้นหลักๆแล้วก็จะได้จากงบส่วนกลางที่มาเป็นค่ารายหัวอะไรต่างๆที่จะมาใช้ดำเนินการทีนี้เมื่อเงินตรงนี้นั้นมีความจำกัดแต่ถ้าว่าโรงเรียนจะต้องพัฒนานั้นเราก็จะพยายามที่จะวางแผนในการที่จะพัฒนาโดยใช้งบประมาณนั้นน่ะนะโดยการใช้หลักในการยึดว่าเราจะต้องมีการวางแผนก่อนมีการเขียนโครงการมีการอะไรต่างๆพัฒนาเรื่องดำเนินการอะไรต่างๆให้เป็นไปตามแผนและโครงการอะไรต่างๆที่เราวางเอาไว้ว่าเรามีแผนงานยังไงบ้างกำหนดแผนงานอะไรต่างๆในแต่ละปีก็ทำแผนปฏิบัติการอะไรต่างๆมาให้มันสอดรับกับเงินที่เรามีอยู่
0: จุดใหญ่ที่สุดก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองตอนนี้รายได้เขาจะต่ำมากต่ำที่สุดในจังหวัดชัยภูมิจะอยู่ที่ 21,000 ต่อครอบครัวในรายได้เพราะนั้นก็ต่ำที่สุดต่ำกว่ามาตรฐานของประเทศละเพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยบรรพบุรุษของเขาญาติพี่น้องของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครไปเรียนต่ออุดมศึกษามากนักจบม.6 แล้วก็จะไปอยู่แถวอิทธิ์ซีบอแถวสมุทรปราการแถวโคราชเป็นการทำงานซะมากกว่าเพราะเราก็เลยคิดว่าเราต้องสู้ในการที่เอาอุดมการเนี่ยไปผลักว่าเด็กของเราจะต้องจบมากขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้ต่ำกว่ามาตรฐานของโรงเรียนอื่นๆซึ่งมาตรฐานจริงๆนั้นต้องจบไม่ต่ำกว่า 70% อยู่แล้ว

โรงเรียนของเราจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มงานกลุ่มงานแรกก็คือกลุ่มงานอำนวยการกลุ่มที่2กลุ่มบุคลากรกลุ่มที่3ก็กลุ่มสร้างเสริมคือการปกครองกลุ่มที่4คือกลุ่มส่งเสริมคือส่งเสริมนั้นจะเป็นฟันเฟืองที่ทำให้การหมุนของงานต่างๆเนี่ยไปในการสนับสนุนของการเรียนการสอนแต่ว่าการสนับสนุนนั้นเราจะทำในความพอเพียงของงบประมาณที่เรามีอยู่เพราะว่าโรงเรียนเราจะไม่เก็บเงินจากนักเรียนแม้แต่

วันคุณครูเนี่ยต้องเปลี่ยนคุณครูให้ได้เอาคุณครูเดินไปกับเราให้ได้วันเลยเกิดทฤษฎีสี่วงล้ออ่ะวันทำไงเราจะจูงใจให้ครูเนี่ยสู้ด้วยกันกับเราแม้เด็กจะยากจนแม้เด็กจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายพื้นถิ่นไม่ค่อยจะมีโอกาสมากมายแต่ว่าครูต้องสู้เผชิญกับสิ่งเหล่านี้ก็จะเอาข้อมูลต่างๆมาสร้างแรงจูงใจให้คุณครูเนี่ยคล้ายๆกับว่าให้คุณครูเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ผอ.กำลังพาทำเนี่ยมันเป็นเอากิจกรรมต่างๆมาให้คุณครูพัฒนาคุณครูให้ทันโลกใบใหม่นะก็ทำให้คุณครูยอมรับขึ้นว่าสามารถเป็นไปได้ท้ายที่สุดใน9ปีนะเด็กของเราจะจบม.3และม.6อัตราการคงอยู่จะเพิ่มขึ้นทุกปีไม่มีลดเลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้และอัตราการเรียนต่อของเราก็เพิ่มขึ้น

0: ในวิชาชีพเราก็คือเรื่องของหลักสูตรนะครับเป็นหลักสูตรที่ได้คล้ายๆว่าได้มาตรฐานตัวชี้วัดบางส่วนมาจากส่วนกลางแต่ให้เรามาตีเป็นค่าวิชาออกมาซึ่งส่วนหนึ่งก็70นั้นจะเป็นเรื่องของพื้นฐานที่เหมือนเราใช้ไปสอบมาตรฐานทั่วไปอีก30นั้นจะเป็นความเป็นท้องถิ่นท้องถิ่นนั้นเราก็จะอิงวิชาชีพเข้าไปก็มีวิชาเกษตรนอกจากนี้ก็อยู่ในวิชาของกลุ่มการงานอาชีพพวกธุรกิจหรือว่าเสริมสวยเนี่ยคือใช้ทรัพยากรที่ต่อยอดมาจากปวชครับ
1: ตัวนี้คือข้าวเปลือกที่เราได้มาจากการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับจะเห็นว่าข้าวเนี่ยถ้าหากเราดูดีๆมันจะมีส่วนหัวของเม็ดข้าวกับส่วนหางของเม็ดข้าวทีนี้ข้าวนี่เป็นส่วนหัวเนี่ยมันจะมีจมูกข้าวอยู่นะการแปรรูปยังไงจะให้จมูกข้าวมันเหลืออยู่ซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคเนี่ยเราเป็นนักเรียนเราต้องมีข้อคิดนะทีนี้มันก็จะมีเครื่องที่จะช่วยให้ข้าวมีคุณภาพก็คือการสีเป็นข้าวกล้องได้เราจะมาศึกษาตัวเครื่องตัวนี้แล้วสุดท้ายเราก็จะลองสีให้พวกเราดูนะที่นี่มีการจัดหลักสูตรที่เอื้ออำนวยต่อผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอีกลักษณะหนึ่งอาจจะไม่ใช่ลักษณะของนักเรียนเก่งแต่เป็นนักเรียนที่มีศักยภาพในเชิงการเชิงปฏิบัติการเป็นนักเรียนปฏิบัติการมากกว่าจะเห็นได้ชัดในระดับม.ปลายนะครับจะมีแผนการเรียนที่เรียกว่าแผนการเรียนศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยีพวกนี้จะเน้นเนื้อหาแล้วก็วิชาที่เกี่ยวกับศิลปะซึ่งมันเป็นแขนงวิชาที่ผู้เรียนกลุ่มนี้เขาสนใจเรื่องของการงานอาชีพการงานอาชีพมีใน2แนวด้วยซ้ำไปแนวหนึ่งก็คือเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่า ICT โดยเฉพาะแล้วก็อีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรการทำมาหากินซึ่งเป็นอาชีพที่เป็นปกติพื้นฐานของการดำรงชีวิตอยู่แล้วว
2: ันนี้เราจะมาทำใบสีกันนะคะขั้นแรกเลยนะคะเราจะฉีกใบตองเพื่อทำเป็นตัวยอดนะคะใบตองนี้ก็จะยาวขนาดประมาณ1นิ้วนะคะเราจะลงมือทำพร้อมกันเลยนะคะเราจะทำทั้งหมด9ตัวนะคะชั้นแรกในชั้นที่2เราจะทำ7ตัวและชั้นที่3เราทำ5ตัวนะคะ
3: แต่ก่อนนี้เรื่องของมุมมองที่ว่าเราต้องเข็นเด็กให้มุ่งสู่วิชาการคือถ้า8กลุ่มสาระวิชาหลักเราก็จะสอนวิชาการแล้วก็สอบแล้วก็มุ่งไปทำคะแนนโอเน็ตให้สูงแต่จริงๆแล้วเราพบว่าปัญหาแล้วก็สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันเราไม่ได้ต้องการเยาวชนออกสู่สังคมเพียงแค่ว่ารู้วิชาการแต่นักเรียนต้องมีเรื่องของทักษะวิชาชีพติดตัวออกไปคือทำอะไรเป็นบ้างเราต้องการผลิตเยาวชนที่สามารถเอาตัวรอดประกอบอาชีพได้ในสังคมถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านรั้วมหาวิทยาลัยหรือจะผ่านก็ตามคือทั้งหมดนี้ต้องสามารถเป็นคนที่ทำงานให้กับสังคมได
4: ้สำหรับม.ปลายเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการงานเรื่องอาชีพนะคะการงานอาชีพที่จะสู่อาชีพจริงๆที่เราจะเอาไปทำให้เกิดรายได้ได้จริงๆนะคะเด็กนักเรียนเขาก็จะคิดของเขาขึ้นมาเองละค่ะว่าเขาจะทำอะไรบังเอิญว่าเทอมนี้ช่วงนี้พอดีว่ามันจะเป็นวันวาเลนไทน์พอดีนักเรียนเขาก็คิดว่าเราน่าจะทำเป็นรูปอะไรที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวาเลนไทน์อาจารย์อย่างเช่นทำกุญแจรูปหัวใจตัวนี้อาจจะทำโคมไฟรูปหัวใจทำดอกไม้ประดิษฐ์เป็นรูปดอกกุหลาบ
5: ก็ตั้งแต่มีกิจกรรมโครงการโรงเรียนในฝันเข้ามาเราก็ได้มีการตื่นตัวในการมีส่วนร่วมกับโครงการนี้มาก

ทำให้สิ่งที่มีการเรียนการสอนในปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันกับที่เราทำที่นี่ก็คือถ้าเราเรียนแบบทั่วไปก็คือจะเรียนแบบในห้องเรียนจบไปแต่ว่าที่นี่เรามีการนำเอาศิลปวัฒนธรรมมาใช้กับเด็กด้วยอย่างเช่นตัวของหนูเองในช่วงของโรงเรียนในฝันก็มีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอีสานก็คือการอนุรักษ์ดนตรีไทยดนตรีปงลางอีสานพื้นบ้านนะคะก็จะมีการนำกิจกรรมเหล่านี้มาให้กับเด็กๆได้ทำด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่จุดประกายให้ตัวของจ๋าเองเลือกที่จะเรียนสาขาเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาค่ะ

0: ิจกรรมหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าสนใจมากที่สุดก็คือกิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์ครับที่ทำให้ผมได้เข้ามาเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพราะว่าตอนนั้นตอนที่ไปแข่งขันหุ่นยนต์นะครับผมได้มีโอกาสไปเจอกับรุ่นพี่อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ผมก็รู้สึกว่าเออมันใช่สิ่งที่เราฝันมันใช่สิ่งที่เราอยากจะเป็นนะครับผมก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าผมอยากเรียนต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1: เราอยู่ในโครงการโรงเรียนในฝันว่าโรงเรียนในฝันเนี่ยเรามีเป้าว่าเราอยากให้เด็กเนี่ยเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นเด็กช่างคิดวิเคราะห์เป็นเด็กที่มีทักษะชีวิตมีการดำรงชีวิตที่มีทักษะประจำตัวของตัวเองแล้วก็มีความเป็นไทยวันเราก็จะใช้เป้า3ตัวนี้แหละถ้าเป็นตัวเด็กที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือในการจูงใจครูว่าเราจะทำอย่างไรท้ายที่สุดวงล้อการสนับสนุนจะเกิดขึ้นกิจกรรมที่ในโรงเรียนมันก็จะหลากหลายเขาจะแยกแยะได้ว่ากิจกรรมไหนไปเสริมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนกิจกรรมไหนไปเสริมทักษะชีวิตกิจกรรมไหนไปเสริมความเป็นไทยมันมักจะครบวงล้อจูงใจเชื่อมั่นยอมรับแล้วก็สนับสนุนเพื่อให้เด็กได้คุณลักษณะ3อย่างวันวงล้อวงเดียวทำได้ทุกเรื่องอย่าอยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรเป็นตัวแปรต้นแล้วเราจะเอาเป็นอะไรเป็นตัวแปรตามตัวแปรต้นก็คือทำให้เราหาข้อมูลที่จะไปจูงใจให้เขาเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับตัวแปรตามก็คือการสนับสนุนว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรแอคชั่นอะไรที่เขาจะออกมาจะทำให้วงล้อเราครบอย่างเงี้ยมันทุกส่วนก็จะสัมพันธ์กัน

ในเรื่องของการพัฒนาครูเนื่องจากเราเป็นโรงเรียนในฝันก้าวแรกที่สุดนั่นก็คือโรงเรียนในฝันต้องพลิกเราเรียกว่าพลิกระบบการศึกษาให้เปลี่ยนจากการสอนปกติมาสู่โลกดิจิตอลให้ได้แต่ในขณะที่โรงเรียนเรามันยังไม่ได้พร้อมซึ่งโลกดิจิตอลเลยไม่ต้องไปพูดถึงคอมพิวเตอร์นะฮะเมื่อ8ปีที่แล้วสัญญาณเขาเรียกอะไรความเร็วสูงของสายโทรศัพท์อ่ะก็ไม่มีอำเภอบ้านแท่นจะเป็นอำเภอสุดท้ายที่เขาปล่อยสัญญาณความเร็วสูงเพิ่งมาปล่อยปี51นี่เองแต่เราเริ่มพัฒนาครูปี47ถามว่าถ้าเราไม่เริ่มโดยรอแต่ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมครูเราก็จะเสียโอกาสเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไต่มาว่า1จนก็จนนะแต่ครูต้องพัฒนานะครูเองก็ไม่มีอะไรเลยนะเราจะทำอย่างไรก็ต้องคิดหาเพื่อนนะฮะพัฒนาโดยการไปหาเพื่อนก็อาศัยว่า1เราต้องพัฒนาโดยที่พัฒนาตัวคนก่อนพัฒนาเทคโนโลยีมันจะไม่มีการสั่งเทคโนโลยีเข้าโรงเรียนโดยเด็ดขาดก็จะอาศัยพัฒนาครูร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับโรงเรียนที่เขาพร้อมแล้วเชิญครูที่เขาเก่งๆของโรง

0: เรียนที่ใหญ่ๆโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมาแล้วก็จัดเป็นกรุ๊ปเล็กๆทีละกรุ๊ปละ5คน10คนคนกรุ๊ปนี้เอาเรื่องนี้กรุ๊ปนี้เอาเรื่องนี้ที่มันเป็นพื้นฐานฝึกจนกระทั่งว่าเขาเชื่อมั่นว่าเขาเป็นแล้วอะขั้นเมื่อกี้พูดมาทั้งหมดจูงใจหมดแหละเชื่อมั่นแล้วแล้วยอมรับว่าอิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญกับเขาอย่างน้อยที่สุดความเป็นอีสคูลเนี่ยเริ่มจากบรรยากาศการใช้อีเมลภายในโรงเรียนแล้วก็ข้ออื่นก็จะตามมา
1: สำหรับการที่เรามีเมลกรุ๊ปร่วมกันติดต่อสื่อสารกันผ่านทางเทคโนโลยี1มันสะดวกและรวดเร็วข้อที่2ก็คือว่าเราสามารถคุยด้วยตรงกับท่านผู้บริหารโดยตรงจะมีการตอบเมลกลับไปกลับมากับครูทุกท่านที่อยู่ในโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาแห่งนี้นะครับข้อที่3ก็คือว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้มีปฏิสัมพันธ์กับท่านผู้บริหารอยู่ตลอดเวลา

0: success ที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราเป็น leadership เป็นผู้นำกล้าที่จะเป็นผู้นำถ้าหากกล้าที่จะเป็นผู้นำแล้วมันจะเกิดพลังที่จะไปจูงใจมันทุกคนในโรงเรียนจึงสามารถเป็นผู้นำได้มันครูทุกคนจึงสามารถเอาวงล้อไปใช้ได้เพราะเขาไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้อำนวยการเขาจะไปจูงใจกับเด็กในเรื่องใดก็เอาเริ่มต้นที่ความเป็นผู้นำความสักเซสตัวแรกคือความเป็นผู้นำในตัวของเขาเองสักเซสตัวที่สองเมื่อเขาเป็นผู้นำแล้วเขาจะต้องใช้เขาจูงใจให้คนเชื่อมั่นน่ะอยู่ๆเขาจะพูดที่เชื่อมั่นอย่างเดียวไม่มีทางเขาต้องมีข้อมูลมาข้อมูลสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมั่นวันสักเซสตัวสองคือเขาต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเรียนรู้ผ่านบรรยากาศความเป็นอิเล็กทรอนิกส์อ่ะไม่จำเป็นต้องส่งไปอบรมข้างนอกเสมอไปอยู่กับตัวเองก็เรียนรู้ได้เพื่อให้ได้ข้อมูลมาเป็นบันไดในการจูงใจให้เกิดความเชื่อมั่นข้อมูลมากเท่าไหร่ยิ่งจะทำให้เกิดการยอมรับในสิ่งที่กระทำอยู่นะแล้วเพื่อนรอบข้างก็จะสนับสนุนได้มันตัวแปรตัวที่สองในซักเซสก็คือตัวของการเรียนรู้นะตัวที่สามที่สำคัญมากๆคือที่ทำให้เกิดตัวเหตุปัจจัยแห่งความสำเร็จก็คือตัวธรรมาภิโรธใสนะตัวนี้สำคัญคำว่าโปร่งใสไม่ได้แปลว่าเงินนั่นคือโปร่งใสแปลว่าพูดอะไรให้เชื่อถือได้ทำอะไรให้เชื่อถือได้มันจูงใจอะไรก็ตามถ้าจะให้เกิดความเชื่อมั่นมันต้องเกิดความโปร่งใส
1: นโยบายที่ท่านดำเนินการมานี้นะครับก็จะเป็นนโยบายที่ท่านได้มาจากการอยู่ในโรงเรียนในฝันตัวนี้จะเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยานี้มาโดยตลอดแต่ด้วยตัวสมรรถนะหนึ่งที่ผมคิดว่าได้เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทักษะของครูผู้สอนที่ผมเห็นชัดเจนก็คือว่าในเรื่องของทักษะของการใช้เทคโนโลยีสิ่งหนึ่งที่เห็นมาตลอดก็คือว่าท่านจะใช้วิธีการทำให้ดูอยู่ให้เห็นคำว่าทำให้ดูอยู่ให้เห็นก็คือว่าในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารต่างๆเนี่ยท่านจะมีความเชี่ยวชาญชำนาญหรือท่านก็จะเป็นโดยที่ท่านมีทักษะอย่างเงี้ยสูงคือบ่อยครั้งที่เราเห็นว่าเรานี่มีความสามารถไม่เท่าท่านแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าท่านได้ทำก็คือในสมรรถนะนั้น ICT ไหนที่เรายังขาดตกบกพร่องจะมีการกระบวนการในเรื่องของการจัดพัฒนาอบรมครูแต่ละด้านแต่ละด้านไปตามความสามารถตามสมรรถนะของครูแต่ละกลุ่มแต่ละคน
0: การเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องเนี่ยมี2 อย่างอันนึงโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องในตัวจังหวัดอันนี้เราจะเป็นพี่น้องกันโดยโครงสร้างของงานอยู่แล้วที่จะจับกลุ่มกันเป็นสหวิทยาเขตแต่ว่าของพวกเราเนี่ยเราจะมีโรงเรียนที่มุ่งเป้าไปทำงานตัวเดียวกันมาจับมือกันเช่นเรากำลังเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเราก็จะมีสมาชิกเครือข่ายเราในจังหวัดขณะนี้ก็มี7โรงพอเราออกแล้วก็เราก็จะไปงานตรงไหนมีเราก็จะไปเผยแพร่กิจกรรมของเราขณะนี้เรามีเครือข่าย59โรงเรียนทั่วประเทศทั้งโรงเรียนใหญ่กลางเล็กล่าสุดเราภูมิใจมากคือโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยที่โทรมาประสานงานบอกขอเป็นเครือข่ายแล้วขอเชิญไปพูดคุยกันในเรื่องของการเตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียนเขาก็ยังมาบอกว่าเรื่องของการเตรียมเด็กเข้าสู่อาเซียนเนี่ยต้องถามโรงเรียนบ้านแท่น

0: รื่องของอาเซียนโฟกัสเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับว่าพูดง่ายๆคือเน้นอาเซียนที่โรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นจุดใหญ่ที่สุดที่เตรียมเพราะว่าเราคิดอย่างนี้ผอ.คิดว่าโรงเรียนในฝันเนี่ยซึ่งเป็นโรงเรียนที่วิสัยทัศน์มันชัดสร้างโอกาสให้กับเด็กไทยสั้นๆแต่เด่นแล้วก็ชัดว่าเมื่อจะสร้างโอกาสให้เด็กไทยเนี่ยเราต้องมองว่าโรงเรียนในฝันเนี่ยคือโรงเรียนที่พยุงรากฐานของประชาคมอาเซียนตรงนี้คือแรงบันดาลใจนะถ้าหากเราคิดว่าโรงเรียนในฝันคือจุดที่ต้องให้คนทุกคนที่หลุดไปจากโรงเรียนในฝันเนี่ยต้องสามารถไปพยุงรากฐานของประชาคมอาเซียนให้ได้มันคำถามของคุณครูเขาก็จะถามเสมอว่าแล้วอะไรคือรากฐานที่จะต้องพยุงว่าเราก็พยายามที่จะเข้าสู่วงล้ออีกแหละจูงใจอะนะคะมันก็คือหนึ่งก็คือตัวพยุงประชาคมอาเซียนได้เด่นชัดที่คือจิตสำนึกข้อที่หนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าคือจิตสำนึกมันก็เหมือนเราจะต้องไปเอาดึงใจครูก่อนนะจิตสำนึกอันที่สองก็คือความรับผิดชอบตัวที่สามคือตัวที่จะพยุงได้คือต้องสร้างความสร้างคนก้าวสู่อาชีพแล้วจะไปพยุงรากฐานได้
1: เรื่องนี้คือคุณครูเองเนี่ยมีความตระหนักค่อนข้างมากทีเดียวค่ะ
2: Number 3
3: Malaysia
2: นะคะ
4: จาว
3: จาว
4: ซินจาว
3: ซินจาว
4: แปลว่าสวัสดีโตยแปลว่าฉันเต้นแปลว่าชื่อเหงื่อยแปลว่าคนเฮินแทงแปลว่ายินดีที่ได้รู้จัก
5: ถ้าสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าภาษาอังกฤษพูดว่าไงคะ
6: เนี่ยค่ะโรงเรียนเราจะทั่วประเทศเลยก็คือ10ประเทศอะค่ะจะมีการเปิดเกี่ยวกับอาเซียนใช่ไหมคะก็คือจะเป็นอาเซียนแล้วโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนอาเซียนโฟกัสสคูลค่ะก็เลยอยากแบบเราจะได้มีความรู้เท่าทันกับประเทศอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็เรียนภาษาจีนเพราะว่าภาษาจีนเป็นภาษาที่ได้ใช้เป็นภาษาที่มีคนใช้เยอะ

0: มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่เป้าหมายมันยังมีเรื่องของการวางระบบงานการวางระบบความคิดงานเอกสารงานประชาสัมพันธ์งาน PR ซึ่งมันเริ่มเป็นงานที่มันเข้ามาในกรอบของบริษัทซึ่งงานเหล่านี้เนี่ยมันสามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กได้เพราะเด็กทุกคนไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นเกษตรกรเด็กทุกคนไม่ถูกออกแบบมาให้ต้องปลูกต้นไม้ได้
1: เราก็ต้องมีในแต่ละแผนกแต่ละฝ่ายนะครับคือเราจะแบ่งเป็น3แผนกนะครับคือแผนกแรกนะครับคือแผนกจัดจำหน่ายครับแผนกที่2คือแผนกแปรรูปครับแผนกที่3คือเพาะปลูกครับเราก็จะมาเลือกหัวหน้ากลุ่มที่จะต้องดูแลในแต่ละกลุ่มของตัวเองนะครับ
2: เมื่อนักเรียนแบ่ง
3: ขึ้นราครับปุ๋ยหมักแล้วขึ้นราฮะเราใช้ในการเราก็เอาตักราออกตักส่วนที่มีใกล้ๆกับราออกให้หมดเลยครับแล้วก็เอาน้ำเปล่าใส่เข้าไปแทนที่ครับเพื่อให้มันคงสภาพเดิม
1: ผมเนี่ยครับคือเข้ามาจอนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยครับผมเขาก็ได้ชอบในกล้วยไม้ครับผม
0: ที่ปลูกไม้ถ้าเด็กใช้ต้นทุนของโรงเรือนเช่นใช้พันไม้โรงเรือนใช้อุปกรณ์ของโรงเรือนเนี่ยนะครับเด็กจะได้ส่วนแบ่ง 20% แต่ถ้าทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นต้นทุนของนักเรียนเองเด็กเพาะเองทำเองขยายเองได้แล้วแล้วมาฝากจำหน่ายเนี่ยเด็กจะได้ไปเต็มๆ 100% ส่วนกลุ่มที่ออกไปจัดการทุกครั้งที่เวลาเห็นเด็กเขาวางแผนที่จะทำงานเห็นเด็กที่ออกไปขายของเห็นเด็กที่กลับมาดูแลบริหารน้องๆการจัดการน้องๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นเขาเป็นผู้ใหญ่ที่แต่งชุดนักเรียนเราเห็นเขามีความคิดความอ่านที่บางครั้งเนี่ยเราต้องชื่นชมในความคิดเขามากๆเลยว่าเขาสามารถแหวนจัดการ
4: ได้บัตรทางธรรมชาติกันนะครับ
5: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
4: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
5: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
6: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
7: หน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุภาค

0: มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9การนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้หลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่นจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 7.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 13.4308จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำแปลงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองดังภาพจะเห็นว่า
1: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
2: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษา

0: effective decisions and raising standards.
1: Maintenance, or is it that they simply don't have the resources they need to develop the curriculum in the way they want to, in which case you've got to think about resources, but you can't, there isn't a simple...
2: พบกับทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูน
3: เขาก็จะมากับน้ำเ
4: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
5: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
6: เลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนที่กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการ
7: วินาทียกกำลัง2เรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกัน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ซีเล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์เคเล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์จีใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรกิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ5ที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่งจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบแล้วก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัว b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุน

0: พิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ
1: Meet their teachers, Joanna and Christabel, who plan for this balance and make it happen. We're not going to give you a running commentary.
2: You know, many advantages, but also disadvantages. Setting up things that might be sort of moved by other children from different classes and things can be difficult, but generally...
3: 35, 36,

0: สมอว่าเขาหน้าที่จะมองเด็กอนุบาลเหมือนกับดินก้อนหนึ่งที่ต้องค่อยๆปั้นค่อยๆเติมแต่งจนกระทั่งให้ได้ความสมบูรณ์เพื่อเข้าไปเรียนต่อในระดับประถมศึกษาดังนั้นสิ่งที่เราเน้นเป็นพิเศษก็คือพยายามให้เขามีนิสัยรักการอ่านนะส่งเสริมการอ่านให้เขาชอบในการอ่านเพื่อจะได้รักในการเรียนรู้
1: พี่น้อยโอ้ยเก่งมากเลยนะคะการจัดกิจกรรมในห้องเรียนของเด็กประถมวัยเนี่ยนะคะก็เราก็จะจัดโดยการที่ว่าให้ความรู้เด็กๆแต่ให้โดยวิธีการที่แบบไม่ได้ให้เด็กท่องจำนะคะคือให้เด็กสามารถจำได้โดยการที่ว่าเกิดจากพยัญชนะตอเต่าคือตัวนี้เด็กๆอ่านพร้อมๆกันตอเต่าเด็กๆลองเขียนบนอากาศซิเขียนยังไงเอ่ยวนหัววนหัวลากลงมาลากขึ้นอยากแล้วก็รู้จักตัวเต่าแล้วรู้จักพยัญชนะตัวตอเต่าแล้วกิจกรรมสร้างสรรค์ของเราวันนี้นะคะเราจะทำเต่านะเราจะได้เต่าคนละหนึ่งตัวเลยถึงครูเสกเต่าให้ก่อนโอ้เปี้ยงปิ้งเด็กๆเห็นเต่ายัง
2: สร้างให้เด็กเนี่ยเกิดจินตนาการนะคะเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินจริงๆแล้วใช้ได้ทุกตัวนะคะไอ้ลักษณะไอ้ศิลปะที่เราเอามาใช้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะตอเต่าจะเป็นกอไก่จะเป็นขอไข่เป็นตัวอะไรนะคะได้ทุกตัวในพยัญชนะทั้งหมดเนี่ยภาษาไทยเนี่ย44ตัวเนี่ย
3: สามขาตรงนี้ขาหนึ่ง
4: นี่มะเขาน
5: ี่เราน
6: ี่เรา
7: พี่ผัวนี่เราดิ
8: ตอนนี้ดอกทานตะวัน
2: เด็กเนี่ยเขารู้อะไรบ้างนะคะก็จากการสอนที่ให้เด็กๆทำบิ๊กบุ๊กเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็ทำมาหลายปีแล้วนะคะผลงานอันเนี้ยคนที่เข้ามาดูงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าชอบแล้วก็บางครั้งเขาก็รู้สึกทึ่งนะว่าเด็กวัยนี้ทำไมเขาทำได้
9: เด็กประถมเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จก็คิดว่าถ้าเกิดขึ้นจากตั้งแต่เด็กประถมวัยน่าจะประสบความสำเร็จ
2: ปีที่5และ6เนี่ยมาช่วยพาน้องอ่านหนังสือนะคะจะอ่านนิทานอ่านเรื่องอะไรให้ฟังก็แล้วแต่พี่จะให้น้องเป็นคนเลือก
10: ให้เราสติ๊กเกอร์มาติด

0: รักในการเรียนรู้ของเด็กก็เราก็คือให้เขาแต่ว่าให้ลักษณะที่ว่าไม่ให้เขาเครียด
1: เราเห็นได้ก็คือว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยได้ถูกฝึกได้ถูกพัฒนาเขาจะเติบโตและพัฒนาไปได้เร็วกว่าเด็กอื่นๆการสร้างทักษะที่ดีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าถ้าเขาไม่ชอบไม่รักไม่ศรัทธาในตัวครูโดยเฉพาะการศึกษาระดับอนุบาลเนี่ยเรามีความเชื่อจริงว่าครูนั้นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กแล้วก็จูงใจให้เด็กทำความดี

0: แรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลัง W เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองที่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่แรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่มั้ยครับก้อนนึงคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนนึงเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่า e กําลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจนเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจนลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่า2ค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสีย
1: ได้ครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้ไหม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากซึนามิอนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มีของเหมือนกัน2ชิ้นอีกร้านเนี่ยเป็นของธรรมดาทั่วไปที่ทุกคนเห็นแล้วแบบเฉย
1: ๆคู่เป็นร้อยอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่ว่ามันเดินก็ลื่นเหมือนกันแต่ว่ามันสวยคนก็อาจจะแบบชอบมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันเก่าๆเดิมๆคือเราก็เคยใช้มาแล้วเคยลองมาแล้วแต่เราถ้าเป็นความรู้สึกหนูอยากได้แบบอะไรที่มันใหม่ๆแบบแปลกแหวกแนวไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ขายดีด้วยแม้แต่คนขายผลไม้นะคะใส่สูตรเข้าไปนิดนึงก็น่าสนใจเข้าละ
2: ตอนนี้คนไทยมันนิยมรับประทานซูชิไงเราก็เลยมาทำเป็นซูชิดีกว่าทำเป็นหน้าต่างๆหน้าใครหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เคยเขียน
3: เราจะมาท้าไอเดียสร้างสรรค์และทำการทดลองกับนักเรียนสายอาชีพซึ่งกำลังศึกษาอยู่คณะศิลปศาสตร์การโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยทั่วไปน้องๆที่นี่จะได้เรียนเรื่องการทำอาหารด้วยค่ะสำหรับไอเดียที่ทางรายการจะพาไปชมในวันนี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารที่ทุกคนต้องซื้อหาในชีวิตประจำวันแต่ที่มาของการทดลองและขอบเขตการทดลองที่วางไว้คืออะไรไปชมกันเลย
4: เคยได้ยินข้าวไทยไหมนะครับเช่นเดียวกันครับเราเองก็เป็นปัญหาก็คือเรื่องของข้าวไทยที่ถูกนำไปดัดแปลงพันธุกรรมมีการเปลี่ยนแปลงยีนโครโมโซมต่างๆทำให้ข้าวไทยนะครับแพ็กเกจจิ้งให้เรียบร้อยนะครับสามารถขายสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ด้วยที่สำคัญก็คือมันต้องแตกต่างนะครับในอาทิตย์
5: เดิมอะไรเงี้ย
6: อาจารย์สวัสดีค่ะ
7: กลุ่มนี้ที่ทำแฮมเบอร์เกอร์ลาบทอดใช่ไหมคะ
6: ใช
7: ่ที่ตั้งราคาไว้เท่าไหร่คะ
6: ก็ต้องไว้ประมาณ25-30 บาทค่ะ
7: แล้วที่ทำเนี่ยเป็นชิ้นพอคำประมาณกี่ก้อน
6: 5 ก้อนค่ะ
7: อันนี้เดี๋ยวเราต้องมาคิดต้นทุนก่อนแล้วแหละว่าต้นทุนทั้งหมดที่เราใช้ไปเท่าไหร่
6: แล้วทำให้เป็นก้อนค่ะพี่

0: ไหนดีข้าวบางอย่างมันเหมาะกับข้าวบางชนิดเราก็ไปทำลองผัดดูทุกแบบเอามาสักสามแบบก็พอเราก็มาดูว่าหลังจากเราทอดเสร็จแล้วอะข้าวมันเป็นยังไงดีกว่าปะ
1: ก็คือหนูจะเอาข้าวมาผัดกับพริกแกงใช่ไหมคะที่คิดกันไว้แล้วก็เอา
2: ข้าวไหนครับข้าวสองให้ข้าวอะไรครับ
3: ข้าวเชียงราย
0: ถ้าเทียบกับข้าวเสาให้อะคะ
4: ข้าวเสาให
2: ้
4: แข็งกว
2: ่
4: า
2: แข็งกว
5: ่
2: า
5: เราทำยังไงให้มันสร้างสรรค์มาคนอื่น
6: ถ้าใบตองถ้าเป็นแบบธรรมดามันก็จะ
5: ซ้ำเหมือนที่เขาขาย
6: ใช่เราก็เปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์ไหมถ้าเราเปลี่ยนรูปลักษณ์ของใบตอง
5: จะทำเป็นแบบกล้วย
6: นะ
5: ใ
6: ช่เลยถ้าแบบกล้วยนะเวลารับประทานนี่ก็คือแบบว่าสามารถบีบขึ้นมาเหมือนคล้ายๆ
7: ผัดแล้วมีปลาอะไรที่ทำห่อหมกได้อีกไหมคะ
8: ส่วนใหญ่เขาจะใช้ปลาช่อนค่ะอยู่กิโลเท่าไหร่คะ
9: โล
8: 140
7: แล้วก็จะมาสรุปกันนะคะว่าวันนี้เราได้อะไรมาบ้าง
8: จากที่วันนี้เรา

0: ปกติทั่วไปนะครับคือการนำข้าวไปผัดกับเครื่องแกงครับเสร็จพอผัดเสร็จปุ๊บก็เอามาตั้งทิ้งไว้แล้วก็เอามาห่อกับแป้งปอบเปี๊ยะนะครับแล้วค่อยนำไปทอดราคาก็จะอยู่ที่ตกชิ้นละ7บาทซื้อ3ชิ้นก็จะเหลือ20บาทหากซื้อ5
1: หน้าปลาแซลมอนนะคะไข่กุ้งอย่างเงี้ยแต่เราจะเป็นปลาทูชะอมไข่แล้วก็จะเป็นกะหล่ำปีห่อข้าวค่ะกล่องนึงค่ะก็คือจะมี6ชิ้น30บาทต่อกล่องค่ะส่วนโปรโมชั่นของเราก็คือซื้อ2กล่องแถม1ชิ้นนะคะ
2: รู้สึกของอาจารย์คุณบอกว่าเนื้อปลาคุณก็พยายามจะเคลมว่าเลี้ยงใช่ปลาช่อนนะคะจะใช่ทำบ้าแล้วปลาช่อนแพงจะตายแล้วหัวบะเลอบะลาซื้อมามีเนื้อนิดเอาหัวไปเสี่ยงทิ้งเหรอล้อสิอันนี้ก็เริ่มต่อแววเจ๊งแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มต้น
3: ช่วยกลับไปคิดครีเอทเรื่องของการที่ทำให้ทั้ง3ส่วนไม่แยกออกจากกันด้วย
4: สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนให้เราทุกคนด้วยค่ะทุกคนเนี่ยก็เคยกินลาบกับข้าวเหนียวที่ขายตามข้างทางกันแล้วก็รสชาติแซ่บมากค่ะทางกลุ่มเรานะคะก็เลยคิดว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแซ่บเวค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าจะถูกปากของ
2: เปลืองพอสมควรนะ
3: ยิ่งทอดทุกอย่างก็จะดำพอหมูดำข้าวเหนียวก็ดำดังนั้นเนี่ยกล่องก็ยิ่งสีดำอีกมันก็จะดูไม่น่ารับประทานเข้าไปใหญ่ฝากดูเรื่องของหน้าตาอาหารนิดนึงครับ
5: หนูพูดอยู่คำหนึ่งคือคำว่าอุปสรรคใช่ไหมข้าวเหนียวเป็นอุปสรรคเล่ามาซิว่าเป็นยังไงอุปสรรค
4: ก็เนื่องจากกลุ่มอื่นที่ทำกันมาใช้ข้าวเจ้าข้าวสวยทำกันใช่ไหมคะ
6: การเปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนได้กล้าคิดกล้าทำที่จะคิดผลิตภัณฑ์แปลกใหม่อย่างสร้างสรรค์อาจารย์คิดว่ามี
5: ทำออกมาปั๊บอาจจะใช่หรือไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้แล้วก็มีคณะกรรมการมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาให้ข้อคิดเห็นโอกาสอย่างนี้มันจะพัฒนาได
2: ้เพราะฉะนั้นการที่เราจุดเริ่มต้นของเราก็คือเริ่มต้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสคิดนั้นถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด
7: จะเอาคำที่คณะกรรมการนะคะที่เขาได้
8: พายนอกจากน้องๆนักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนแล้วยังได้คิดวิเคราะห์หลักการตลาดง่ายๆที่พบเจอด้วยตนเองสิ่งนี้จะกลายเป็นการเรียนรู้เพื่อต่อยอดในการสร้างสินค้าที่มีไอเดียและสร้างมูลค่าเพิ่มประยุกต์ต่อไปเป็นอาชีพ
9: ไม่มี
10: มีบอสครับสอนแนวแบบวาดเส้นสถาปัตย์อะครับ
11: พี่กรมครับสอนวิชาภาษาอังกฤษครับคือเขาเป็นคนที่ถ่ายทอดรู้เรื่องแล้วก็ถ่ายทอดได้ดีมากก็รู้สึก
12: หายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกเข้าท้องค่อยๆค่อยๆปล่อยลงมาอย่าปล่อยออกมาหมดค่อยๆปล่อยออกมา

ันนี้จะมาสอบ perfect กับ continuous มารวมกันก็กลายเป็นประธานบวก have หรือ has บวกด้วย been ตามด้วย verb ing เพราะว่า verb ช่อง3ผ่านจ้ะ

0: ของ Verb to be เป็น been ไปแล้วเทสด้านหลังให้ลองไปทำดูมันเป็นการทดสอบที่มีจริงใน CU Tape ไปคัดลอกออกมาเล็กน้อย
1: ครับสวัสดีน้องๆม.5ทุกคนนะครับพี่ชื่อนายปราดบุญมีนะครับหรือชื่อต้นนะครับอยู่ม.6 ทับ2นะครับก็วันนี้พี่จะมาสอนในเรื่องของเลขยกกำลังนะครับเพราะว่าคิดว่าน้องๆสอบกลางภาคน่าเป็นสอบเรื่องนี
2: ้ยังครับเป็นสีโทนร้อนครับสี3คือสีน้ำเงินคือสีโทนเย็นครับรูปเหมือนครับก็คือหาศูนย์กลางครับหาศูนย์กลางหน้าก่อนครับแล้วก็มุมปากนะครับจะตรงกับตาดำครับแล้วก็
3: จากความดันส่วน V ย่อมาจากปริมาตรซึ่ง P อ่ะจะมีหน่วยเป็น ATM V มีหน่วยเป็นลิตรข้อสำคัญในเรื่องแก๊สคือหน่วย P และหน่วย V ต้องเป็นหน่วย ATM และลิตรเท่านั้นอ่ะ P 1 V 1ส่วน T 1เท่ากับ P 2 V 2ส่วน
2: เครื่องมือวัดประจุไฟฟ้าครับคือแบบลูกพิทบอลกับแบบโลหะครับครับประมาณนี้ครับก็จะประกอบไปด้วยเส้นเชือกไหมครับหรือทรงกลมเบาที่เคลือบด้วยโลหะครับ
4: อิเล็กโทรสโคปของจริงนะครับนี่ครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ
5: ตอนเวลาแข่งนะครับบริเวณเนี่ยเตะได้แต้มหมดเลยข้างหลังก็ได้แต้มเพราะมันมีที่บังอยู่ท่าแรกฟอนคิกครับให้2ลาวคิกครับเริ่มจากท่าแรก
6: ทีมชาติอนาคตถูกไหมคะเขาก็ยังรู้หนึ่งจำมาจำคนที่สอนมาสอนแล้วก็ดูวิธีการของครูที่เวลาครูสอนเนี่ยหนึ่งจะต้องให้เข้าแถวต้องบอมอัพ
7: ทำให้เข้าใจมากขึ้นเพราะบางทีพื้นฐานเราอาจจะยังไม่แน่นอะไรเงี้ยทำให้การเรียนในบทเรียนต่อไปอาจจะยากขึ้นอาจจะได้ไปเรียนพิเศษข้างนอกมาก็อาจจะนำความรู้หรือทริคดีๆเอามาสอนกันนะคะ
8: บางคนไม่เข้าใจก็จะถามได้ครับแต่ถ้าเกิดข้อเสียคือบางเรื่องเขายังไม่ค่อยรู้ก็อาจจะสอนผิดครับ
9: ข้อดีก็คือเหมือนกับว่าเราก็ถามเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็พูดภาษาเดียวกันแบบว่ารุ่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดแบบว่าครั้งที่ข้อเสียก็คือเหมือนกับเพื่อนก็แบบจะไม่ค่อยกล้าแสดงออก
8: เวลาเสียก็ไม่ค่อยมีหรอกครับ
10: คือในความคิดของครูนะคะครูก็มีความแบบก็ชื่นชมเขานะคะแล้วก็คิดว่าเด็กทุกคนเนี่ยเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็มีความสามารถที่จะสอนเพื่อนๆได้ดีมีประโยชน์มากนะคะในมุมมองของครูคือว่าอย่างน้อยเนี่ยเด็กบางคน
11: ความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการหรือความถนัดเฉพาะตัวก็สามารถให้ความรู้คนอื่นได้เช่นกันค่ะเพราะเราเชื่อว่าคุณก็เป็นครูได้

มีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ววีมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล M กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 มีแรงคงที่ F มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า T ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น V2 เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก F เท่ากับ MA เมื่อ A คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา V2 ลบ V การดลมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงดลมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนไก่เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการดลได้จาก I เท่ากับ delta P หรือเท่ากับ PF ลบ PI เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก F เท่ากับ delta P หาร delta T เมื่อ delta T ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า delta T การอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น P เท่ากับ MV สามารถเขียนได้เป็น M1 V1I บวก M2 V2I เท่ากับ M1 V1F บวก

0: M2 V2F การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1I และ V2I เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1F และ V2F จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่า 2M1 V1F กำลัง2บวกเสนอ2 M2 V2F ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมาของพลังงานจนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1I เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1F และ V2F เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน X และแกน Y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว V1F เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน X ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว V1F ตามแนวแกน X และ Y ได้เป็น V1F cos θ และ V1F sin θ Y จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกน X จะได้ M1 V1I เท่ากับ M1 V1F cos θ บวก M2 V2F cos φ สำหรับแกน Y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน Y ดังนั้นผลรวมของชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน X ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ M1 V1I หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว VF ทำมุมเซต้ากับแกน X ดังนั้นโมเมนตัมหลังชน V2I เท่ากับ M1 บวก M2 VF sin θ จากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ15
1: ตอนที่2สระหันษาในห้างสรรพสินค้าวันหยุดที่อากาศแจ่มใสบัวแดงกับคุณแม่มักทำกิจกรรมร่วมกันเสมอๆซึ่งกิจกรรมในวันนี้คือการไปซื้ออาหารและผลไม้
2: บัวแดงแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะแม่พร้อมแล้วนะ
3: หนูพร้อมแล้ว
2: มาเล่นอะไรสนุกสนุกกันดีกว่าเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าดีไหม
3: หนูเล่นค่ะน่าสนุกดีเนาะบัวแดง
2: ถึงแล้วจ้ะงั้นเราเริ่มเล่นเกมกันเลยนะ
4: แม่คะแม่คะที่จอดรถชั้น1มีป้ายบอกว่าที่จอดรถเต็มค่ะเอ๊คำว่าเต็มสระอะไรหรอคะแม
2: ่สระเอะไงลูกเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูเพราะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่าตอเอมอเต็มหนูสองคนช่วยกันยกตัวอย่างคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปสิจ๊ะ
3: หนูเล็บค่ะ
2: อ่ะได้ที่จอดรถแล้วเราไปเล่นเกมต่อในห้างดีกว่า
4: เดี๋ยวค่ะแม่อย่าลืมล็อกประตูรถนะคะ
3: เอ๊ะคำว่าล็อกนี่สระอะไรนะคะแม่
4: ฉันขอตอบแทนแม่เองนะสระเอาะจ้ะเมื่อมีตัวสะกด
2: สระเอาะจะหายไปทั้งหมดดังนั้นคำนี้จะ

0: ่านว่ารอโอถอรถเหมือนคำว่าขนนกแล้วก็ชมไงจ๊ะ
1: แม่คะพรุ่งนี้รวย
0: จริงด้วยพรุ่งนี้รวยเราซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันสักหน่อยดีกว่า
2: บัวแดงเธอจำได้ไหมคำว่ารวยคุณครูจานจ้าสอนแล้วนะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารออัวยอรวย
1: จำได้สิ
0: วันนะจ๊ะได้ปลาแล้วเราเดินไปแผนกเบเกอรี่ดูขนมปังอร่อยๆกันเถอะทั้งสองคนจะกินขนมอะไรกันจ๊ะ
2: หนูอยากกินขนมปังเนยสดค่ะแม่
0: เนยเนยสระอะไรนะตอบเลยนะลูก
1: คำต่อไปหนูจะไม่เหลือให้หมีขีดตอบเหมือนกันค่ะแม
0: ่จ้าแม่ว่าไปซื้อผักกันต่อดีกว่า
1: แม่คะแม่คะคณะราคาพิเศษซื้อ1มัดแถมฟรีอีก1มัดค่ะ
0: งั้นเย็นนี้เด็กๆกินผัดผักคณะแล้วกันนะ
2: คำว่ามัดนี่สระอะไรเหรอคะแม
1: ่ฉันขอตอบนะสระอะจ้าเมื่อเมียตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ามออะดอมัดคำอื่นๆนึกไม่ออกเลยแฮะ
2: คำอื่นๆก็เช่นจับ
1: ชั้นสองนี่เดินรถทางเดียวนะคะแม่นั่นไงคะป้ายเดินรถทางเดียว
0: งั้นคำสุดท้ายในเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าของเราก็คือคำว่าเดินสระอะไรเอ่ยตอกติ๊กตอกใครจะตอบได้กันนะบัวแดงหรือว่ามีขีด
1: อีดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าดอนอเดินคำอื่นที่เหมือนกันก็เช่นเลิกเกินแล้วก็เจิมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ามาห้างสรรพสินค้าวันนี้สนุกจริงๆเลยนะเด็ก
2: ๆวันหลังหนูขอมาอีกนะคะแม่

0: and the game is off to a good start with John driving the ball hard up the centre. A good backhand is quickly stolen by Callum for the Reds. James is on the charge, but John is quick to pick it up once again. As the game progresses, the competition remains fierce, with more goals scored by both teams. It's the end of game two, and the score is 10 to the Blues and 14 to the Reds. With a leap. Even with James's attempt to reclaim the ball, Vicky's determination sees her scoring again.
1: Definitely would like to rise again, and it will make me go and look in my own area to see what it'd be for lessons or to just to take a horse and go and ride.
2: ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
3: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
2: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
3: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
4: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
5: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการ
6: มุมเทต้า1จะเท่ากับ n 2ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่าn ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีแห่งเขสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่ตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเราค่อยกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดจุดนึงซึ่งจุดๆว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นะ
7: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่นี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และใน

0: ัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า e0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ e0 cell เท่ากับ e0 cathode ลบ e0 anode e0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction e0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า e0 cell มีค่าเป็นดังนี้
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง
2: RJ is based on asking pupils a number of key questions. What happened? Who was affected? And how can things be put right?
3: So, how, do you have any idea how you've just affected that class?
4: We got all over it.
3: Okay. So who's been affected now?
4: The class.
5: Chupi, did you think that was a successful way of resolving the issue?
6: I am not convinced that some of the pupils at level at that age are emotionally mature enough to understand the issues.That are occurring, which is what they expect.
7: That one to call, I actually think that spitting is beyond the pale. So, you know, in the context of, you know, as a parent, if I'd heard that somebody had spat at my child and two boys had indulged in spitting over my child, which was essentially what was happening in the clip.
5: A classic vignette from a parent, isn't it? My son was provoked, but then should he have responded? And is it right to deal with both parents and both children

0: you don't get any form of feedback as a parent from what they're doing.
1: The ones who have been introduced to music through the computers will then get curious about other ways of making music, and hopefully will go on to try those out if they haven't already.
2: Pick up on the facts that they're putting in. Pick up on the things they say in the narration. Pick up on the actions that they do to show you.
3: There are three types of enzymes in the small intestines.
4: I break down protein.
5: I think it's fun. Like, sometimes science lessons are a bit boring, but like, it's just mixed it about together and made it really fun. So I've really enjoyed it.
6: Let's see, going on here, yeah, I would.
7: But there's a problem, isn't there, a bit with secondary school pupils who don't necessarily want to see their parents in the school during the day. Do you think that could be a problem?
6: Or could they not video? Yes, you're right. But could maybe the school not do a video, maybe, of a lesson or something like that, and say to the parents, here's the opportunity.
7: How far do you think we should be really encouraging it to be spread across the secondary curriculum, rather than just having it almost as an out-of-school activity, which it can become in some schools?
6: I think the school should be given the opportunity to do it. And again, not necessarily would it go forward in all subjects, but I think it should, at the end of the day.
8: ในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอม
9: โอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
10: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิด
11: โดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงมีทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่ง1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปเนี้ยมาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงไอแต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นนึงเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส
12: ์ใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทั้งนั้นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดเท่ากัน

0: issues about who we need to recruit before we do the advert with a group of children, and then we get volunteers from them who'd like to actually place the advert and be involved in it and take the time to record.
1: Good experience for us to do things like this, because you might want to do it when we're older, and it makes the school look good.
0: And as a result of that, we're still oversubscribed, so
1: yes,
2: they needed in the school who they needed to help them, so that really, because obviously I wanted to work with young people at the time. It pulled me from the community to help the children in our community to thrive.
3: Once the ad is ready, it can be recorded. For this session, Bristol Community FM set up a studio at Fairfield, offering its services.
4: Work with each other. It's all communication skills and everything that comes along with working in a radio station. What about music?
1: We wanted a backing track here. I want something in the background.
4: Okay, what sort of things are you thinking of?
1: We haven't really decided about that. Mm-hmm. We wanted like a loud noise at the beginning of the advert.
5: In terms of asking the kids to record it, it's really nice just because it's personal.
3: Worked for Fairfield, this primary school in Blackpool turned to the local newspaper when it couldn't find a new head teacher. Its outgoing head was known as being charismatic and outspoken, a hard act to follow.
6: It was there in the back of my mind, and it was there in the back of the minds of the governors, because there was, and I think perhaps still is, a perception
5: of a trend across a large number of primary schools.
6: If that opportunity presents itself, then you must seize it. You say yes straight away and think about it afterwards. Because if you say no, they'll say thank you very much and phone somebody else. And then it's too late for you to think about it afterwards. And I think that you can always, no matter what the circumstances are...
7: ...chair with Peter Rawcliffe advertising the Post. Now, I didn't, you know, I saw that and read the article. I didn't immediately then start calling round. But about the following Tuesday, I gave Peter a ring and spoke to him at length. And that made me think, you know, this could be a possible. I'm a great believer in the gut feel. Having spent, you know, many years in education and visiting various schools, quite stubborn in that respect.
6: He's probably a lot more thoughtful than me and thinks about things a lot more carefully before he decides to act. He gives out the impression that he knows what he's talking about, which is not always the case when you're interviewing people, and he inspires confidence.
7: There's no doubt what I want to do is not throw everything out and start again.
8: พบกับทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบ
9: หรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคาร
10: การเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์
11: การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2
10: ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด B ที่อยู่ห่าง A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่ว

เดลต้าทีซึ่งเดลต้าเอ็กก็คือค่าการเมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร v เท่ากับเดลต้าเอ็กส่วนเดลต้าทีครับแต่ส่วนเดลต้าเอ็กตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคืออยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์นะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกต์ตายนะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตรก็จะได้เท่ากับ UX เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทม์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวก2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี SY เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป T ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ T เท่ากับ2คูณกับ T ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5เพราะงั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อ
1: ให้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: หรือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:40 น.

0: รวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้ง
1: และมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างเรามีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่ง

0: ด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
0: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่า
2: คนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่านด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
2: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
2: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้าดีเอาทีวี
2: เอาออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปหรอครับพี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เรา
2: สักน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง20
2: ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: มีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยาย
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูวิทยาศาสตร์ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยที่5ในหัวข้อเรื่องจลนพลศาสตร์ทั้งหมดจะมี6ตอนด้วยกันดิฉันชื่อรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์จากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้ร่วมบรรยายค่ะอาจารย์ผู้รับเชิญก็ Professor Kenneth Doxey จากมหาวิทยาลัยโอเรกอน Welcome to the distance video conference teaching training for science teachers organized by the Distance Learning Foundation and the University of Oregon, United States with the support of TOT Public Company Limited, Vice Provost for Academic Affairs and Professor of Chemistry, University of Oregon.To lead the session. Please, Ken, welcome.
1: Hi, Jack. Hi. Good morning to you. Jack says hello. We explored two ways to do that. We looked at using smaller quantities of reagents, so we did micro titration. And then we also explored ways to use experiments with safer materials.To allow us to predict the properties of materials that would be too dangerous for us. So instead of being afraid of chemistry, well, we are afraid if we're working with dangerous things. We're cautious if we work with things that are not too dangerous, but maybe require caution. And we're careful, but not afraid, and not maybe even all that cautious if we're working with things that cannot cause us any harm.
0: เราได้เรียนเรื่องกรีนเคมิสทรีครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วนี่ก็เป็นเรื่องของเคมีวิเคราะห์นะคะคงจำกันได้ว่าเราทำเรื่องไทเทรชันนะคะในเรื่องของการไทเทรชันครั้งที่แล้วที่เราทำไปเนี่ยเราใช้สารปริมาณน้อยเราก็ถือว่ามีความอันตรายน้อยแล้วเราก็ดูจากคุณสมบัติของสารตัวนั้นแล้วเราก็เทียบเคียงกับสารอื่นที่อยู่ในแถวเดียวกันในคาบเดียวกันได้ใช่ไหมคะคงจะจำกันได้เกี่ยวกับเรื่องตารางโพลิโอดิกนะคะธรรมดาปกติแล้วเวลาพูดถึงสารเคมีสารบางอย่างนี่อันตรายน้อยมากจนขนาดที่ว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายในทันทีนะคะเราก็สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องไปสร้างความกังวลจนกลัวจนเกินไปอาจารย์เคนกำลังกลัวว่าเดี๋ยวใครๆก็จะเกลียดเคมีไปหมดนะคะดังนั้นเราก็ต้องเราต้องรู้จักก่อนว่าสารเคมีตัวไหนมีความอันตรายสูงเราก็ต้องมีความระมัดระวังมากเราจำได้ว่าเราจะพูดกันเสมอนะคะว่าการทำการทดลองจะต้องมีสวมแว่นตามีใส่เสื้อคลุมนะคะไม่ถือว่าไม่น่ากลัวนะคะเราก็ไม่ต้องใส่แว่นตาก็ได้แต่ถ้าเราไม่ใส่แว่นตาเราก็ต้องเพิ่มความระวังของเราเองมากขึ้นไปอีกนะคะสำหรับการทดลองในวันนี้นะคะเราก็จะมี3การทดลองด้วยกันนะคะแต่มีการทดลองหนึ่งซึ่งมันจะก่อให้จะได้ไม่มีปัญหาในห้องที่เราเป็นห้องส่งอยู่อย่างนี้นะคะ

0: วันนี้เป็นการทดลองที่เกี่ยวกับเรื่องจารณพลศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวเลขหรือในเรื่องของปริมาณหรือลักษณะแบบนั้นนะคะแต่จะใช้เพื่อมาอธิบายในเรื่องของกลไกการเกิดปฏิกิริยามากกว่านะคะรายละเอียดต่างๆนั้นก็จะอยู่ในเล่มที่เคยแจกให้ไปนะคะเราจะไม่ไปลงรายละเอียดในตัวเล่มนั้นก็ให้ประกอบให้อาจารย์อ่านอาจารย์ก็จะได้ฝึกอ่านเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะ
1: And as usual we'll beginby remembering the 12 principles of green chemistry. We've seen these many times now and they're in the packet and I will refer back to these as we carry out each experiment just today. The first experiment relates to a demonstration that many teachers around the world have used and I would be surprised if this was a new idea for all the teachers. It can be reduced by vitamin C,or ascorbic acid, and when it's reduced, the blue color goes away. And so with a very clear and very visible set of color changes, we can introduce the ideas of kinetics and of the underlying reaction mechanisms. We won't

0: คะสารอินทรีย์สีอินทรีย์นะคะชื่อว่าเมทิลีนบลูนะคะเดี๋ยวจะเห็นโครงสร้างของสารตัวนี้นะคะในสไลด์ถัดไปหลักการก็คือสีเมทิลีนบลูเนี่ยจะถูก reduce นะคะโดยใช้วิตามินซีนะคะปกติมันเป็นสีน้ำเงินพอถูก reduce ไปสีก็หายไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะออกซิไดซ์มันกลับมาใหม่ซึ่งออกซิไดซ์ได้ง่ายๆก็คือออกซิเจนที่อยู่ในอากาศนี่เองก็จะทำให้สีน้ำเงินเนี่ยกลับคืนมาได้การเปลี่ยนกลับไปกลับมานี่ก็ทำให้เราสามารถมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องจลนพลศาสตร์ได้นะคะหลักการเคมีในเรื่องของการทดลองเรื่องนี้ที่เราจะได้ก็คือจะดูเรทดูอัตราการเกิดปฏิกิริยาอัตราของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เราสามารถใช้อธิบายเกี่ยวกับกลไกของการเกิดปฏิกิริยาได้ค่ะ
1: The background I decided just to talk about this as a demonstration instead of to worry too much about the chemical background it's a well-known demonstration it's very popular and because it's a popular demonstration people have worked to try to make it a better and saferand greener demonstration that would produce less waste or less hazardous waste.
0: ค่ะตรงนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงแบ็คกราวด์มากนะคะเราก็ไปอ่านในเล่มได้ที่อาจารย์เคนเลือกการทดลองนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าการทดลองนี้เป็นที่นิยมกันมากเพราะว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงสีในระยะเวลาอันสั้นนะคะเป็นที่สนใจทีนี้เนื่องจากมีคนสนใจมากก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าใช้สารเคมีอันตรายก็คงจะไม่ดีก็หลายๆคนนะคะไม่ใช่อาจารย์เคนคนเดียวก็ทุกๆคนนักเคมีทุกคนนะคะก็พยายามไปคิดในเรื่องของความปลอดภัยก็พยายามจะหาสารเคมีอื่นๆที่ปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็ที่ก่อให้เกิดของเสียน้อยกว่านะคะก็มีการปรับปรุงการทดลองเหล่านี้มาเรื่อยๆค่ะโอเค
1: The chemistry that's involved you can decide for yourselves how much of this you want to know or how much you want to tell your studentsThe structure of methylene blue is shown here. When it is reduced, we add an H plus and an H minus, and it decreases the conjugation of the molecule, so the blue color disappears. And here, as we've said in words, the reducing agent is ascorbic acid or vitamin C, the structure you see at the top right-hand part of the slide. And when it reduces methylene blue, it is itself oxidized.To the compound we show at the bottom right called dehydroascorbic acid.
0: ดูสไลด์นี้อาจจะดูแล้วยุ่งยากนิดนึงนะคะนี่เป็นแค่เป็นโครงสร้างของสารนะคะดูรูปที่สไลด์นี้นะคะทางด้านซ้ายบนก่อนนะคะซ้ายบนนั่นก็คือโครงสร้างของสารที่เราจะทำการทดลองวันนี้นะคะคือเมทิลีนบลูนะคะชื่อของสารนี่ชื่อเมทิลีนบลูโดยตัวสารก็คือจะมีสีน้ำเงินสีที่เกิดขึ้นนี่นะคะก็เนื่องจากมันมีระบบคอนจูเกตนะคะคำว่าคอนจูเกชันตรงนี้เข้าใจว่าพอจะทราบกันบ้างนะคะถ้าไม่ทราบเนี่ยเราจะเห็นคือมีพันธะคู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเห็นว่าพันธะคู่เนี่ยจะสลับกับพันธะเดี่ยวไปตลอดโครงสร้างเลยอย่างนี้เราเรียกว่ามีคอนจูเกชันนะคะ เวลามีคอนจูเกชันแล้วเนี่ยก็จะทำให้สีที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในช่วงของvisible light นะคะส่วนรูปทางโครงสร้างอีกตัวหนึ่งทางด้านบนขวามือนะคะก็จะเป็นสารที่เรียกว่า ascorbic acid ซึ่งสารตัวนี้ก็คืออยู่ในวิตามินซีนะคะส่วนสองรูปข้างล่างนะคะคือโครงสร้างของสารอีกประเภทหนึ่งนะคะทางด้านซ้ายล่างนะคะก็คือรูปของเรียกว่าเป็นโครงสร้างที่ถูก reduce แล้วจากตัวข้างบนนะคะจากเมทิลีนบลูจะถูกเปลี่ยนไปเป็นลิวโคเมทิลีนบลูซึ่งไม่มีสีที่ไม่มีสีก็เพราะว่าระบบคอนจูเกชันเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปนะคะดูไล่ตามโครงสร้างนะคะเราบอกว่าพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยวนะคะเราไล่ขึ้นไปจากด้านบนของโครงสร้างก็จะเห็นมีพันธะคู่แล้วก็พันธะเดี่ยวแล้วเราก็จะเห็นเป็นพันธะเดี่ยวต่อกับไนโตรเจนแล้วก็พันธะเดี่ยวของไนโตรเจนต่อไปอีกวงหนึ่งของโครงสร้างทาง รูปวงทางซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็นว่าโครงสร้างเนี่ยมันขาดคอนจูเกชันไปนะคะสีมันก็เลยไม่มีสีกลายเป็นคัลเลอร์เลสไม่มีสีนะคะในขณะที่

0: เมทิลีนบลูนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงแอสคอร์บิกแอซิดก็ถูกเปลี่ยนแปลงเหมือนกันมันก็จะถูกออกซิไดซ์ไปนะคะจากจะเห็นว่าโครงสร้างแอสคอร์บิกแอซิดมีไฮดรอกซีกรุ๊ปนะคะเห็นไหมคะเห็นไฮดรอกซีกรุ๊ปอยู่ที่โครงสร้างด้านบนขวามือนะคะพอด้านล่างนะคะในตำแหน่งเดียวกันถูกเปลี่ยนไปเป็นสีดับเบิลบอนด์โอนะคะก็ถูกออกซิไดซ์ไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าตัวหนึ่งจะถูกออกซิไดซ์ตัวหนึ่งก็จะถูกรีดิวซ์นะคะเริ่มต้นจาก2โครงสร้างด้านบนเปลี่ยนมาเป็น2โครงสร้างด้านล่างซึ่งโครงสร้างเปลี่ยนไปและนี่คือการเปลี่ยนแปลงของสีนั่นเองจากสีน้ำเงินของแอสคอร์บิกของเมทิลีนบลูนะคะเปลี่ยนมาเป็นลิวโคเมทิลีนบลูซึ่งเป็นไม่มีสีนะคะโอเคเคน
1: a few moreDetails about the reaction chemistry. We've already said ascorbic acid reduces methylene blue. I did mention that air oxidizes methylene, the leucomethylene blue back to methylene blue, but it turns out that that reaction is slow. And so what we're going to do is add copper in the plus two oxidation state, and that copper will catalyze the oxidation of leucomethylene blue back to methylene blue.By oxygen. Again, that reaction is slow without the catalyst, and so to have a more interesting demonstration, we will add a catalyst. And it's important to note, in terms of the details of the reaction, that the copper also catalyzes the reduction of methylene blue by ascorbic acid. So this is a reason that we will not use this particular set of reactions to do quantitative kinetics, because the reaction pathways, the mechanisms, are so complicated here.
0: ค่ะก็อธิบายเมื่อกี้ปฏิกิริยาที่เราเห็นโครงสร้างอะนะคะในที่นี้นะคะอาจารย์เคนเขียนมาเป็น MB บวกเห็นไหมคะในสไลด์อันนี้เป็น MB บวกนะคะอันนี้คือแทนเมทิลีนบลูนะคะแต่เป็นเมทิลีนบลูที่อยู่ในรูปของเรียกว่าเป็นอยู่ในรูปของออกซิไดซ์ก็เขียนเป็น MB บวกนะคะเมื่อเมทิลีนบลูถูกรีดิวซ์นะคะกลับมาเป็นไม่มีสีเปลี่ยนไปเป็นไม่มีสีนะคะเราใช้แทนโครงสร้างว่า MBH นะคะ MBH ก็ถูก reduce ไป MBH นี่คือ reduce form ในรูปแบบของ reduce ของเมทิลีนบลูนั่นเองเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเจอในเล่มแล้วก็เจอในสไลด์ต่อไปนะคะยัน MB บวกนี่เป็นสีน้ำเงิน MBH เนี่ยเป็นไม่มีสีนะคะ เมื่อให้ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศเนี่ยสามารถออกซิไดซ์ MBH เนี่ยกลับไปให้เป็น MB บวกนะคะคือกลับไปเป็นสีน้ำเงินแต่ว่าปฏิกิริยาในการออกซิไดซ์กลับไปเนี่ยมันเกิดขึ้นช้านะคะในที่นี้ก็จะใช้ตัวที่มาเร่งในการทำปฏิกิริยาให้เกิดเร็วขึ้นเราก็อาจจะใช้คอปเปอร์นะคะทองแดงนะคะสารประกอบทองแดงนะคะมาช่วยเร่งปฏิกิริยาการออกซิเดชันของ reduce form ของเมทิลีนบลูคือ MBH ให้กลับไปเป็น MB บวกได้นะคะการที่เกิดออกซิเดชันนี่เกิดโดยออกซิเจนแต่ว่าเร่งปฏิกิริยาโดยใช้สารประกอบคอปเปอร์นะคะท่านจะเห็นว่าคอปเปอร์นี่สามารถเร่งปฏิกิริยาการเกิด reduction ของ MB บวกนะคะโดยแอสคอร์บิกแอซิดโดยสารแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าปฏิกิริยากลับไปกลับมาเนี่ยนะคะสามารถแคทาไลซ์โดยสารประกอบคอปเปอร์ได้จากเรียกว่าจากอะไรนะคะจากออกซิเดชันฟอร์มนะคะไปเป็นรีดิวฟอร์มเสร็จแล้วก็จากรีดิวฟอร์มกลับไปเป็นออกซิไดฟอร์มโดยออกซิเจนซึ่งช้าก็เลยถูกเร่งปฏิกิริยาด้วยคอปเปอร์จะทำให้ได้ให้เร็วขึ้นแต่ในการทำรีดักชันกลับไปเนี่ยนะคะไม่สามารถแคทาไลซ์ได้โดยคอปเปอร์นะคะเดี๋ยวเราอธิบายต่อไปในดูต่อไปอีกทีนะคะ
1: So I will put this up so that it's in the records for the workshop, and then Jack will begin working on this pretty quickly. This is the procedure in abbreviated form from what's presented in the package. We tried this, I think I suggested last week that we would try it using half these quantities, and that's what we'll do today, and it worked just fine for us. So we weighed out that quantity of ascorbic acid, sodium bicarbonate, sodium chloride,Methylene blue, it's a very small

0: quantity, and it was difficult for us to weigh, although we did okay. But using the methylene blue solution that we discussed could be obtained from a pet fish store is probably an easier way to handle the methylene blue. We'll add all those reagents, we'll dissolve them in water. We'll add the copper last. Experimentally, we find that if we have the copper in too soon, it doesn't work as well. So we'll hold off on the copper until everything else is mixed, and then we'll see what happens.
1: ตรงนี้เป็นวิธีทําการทดลองแล้วนะคะในขั้นตอนของปฏิกิริยา redox ทั้ง oxidation แล้วก็ reduction ขั้นแรกนะคะเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์หรือว่าสารเคมีที่เราต้องเตรียมมาที่ต้องใช้เนี่ยนะคะตรงนี้คือปริมาณค่อนข้างเยอะเวลาทําการทดลองอาจารย์ลดลงมาครึ่งนึงหรือว่า4เท่า10เท่าก็ได้นะคะขึ้นกับปริมาณการทดลองที่เราต้องการจะศึกษานะคะสารตัวแรกก็คือสารที่อยู่ในวิตามินซีนั่นเองคือแอสคอบิกแอซิดปริมาณ 4.8 กรัมนะคะโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะคะนี่เป็นของแข็งทั้งนั้นเลยโซเดียมคลอไรด์นะคะเกลือแกง3สารเคมีแรกเนี่ยเป็นของแข็งนะคะส่วนเมทิลีนบลูเนี่ยเขาบอกว่าใช้ในปริมาณน้อยมากอาจารย์จะเห็นว่าในปริมาตรของโซลูชันทั้งหมด 3.600 มิลลิลิตรเนี่ยเราใช้เมทิลีนบลูแค่ 3.6 มิลลิกรัมเท่านั้นดังนั้นเขาก็เลยแนะนำให้ใช้เป็นค่ะเป็นคล้ายๆกับนะเป็นสารเป็นโซลูชันนะคะเป็นเมทิลีนบลูโซลูชันอันนี้สามารถซื้อได้ในร้านขายอุปกรณ์ปลานะคะเลี้ยงปลาเพื่อที่จะใส่ไปในน้ำในตู้ปลาแล้วทำให้น้ำใสแล้วก็ปลาไม่ติดเชื้อนะคะลำดับที่5ก็เป็นน้ำกลั่นหรือว่าน้ำ deionized water นะคะ600มิลลิลิตรทันที่6ก็คือ copper sulfate ที่ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานั่นเองนะคะอันนี้คือ6สารเคมีที่เรานำมาใช้นะคะเขาบอกค่ะถัดลงมาก็คือปริมาณโซลิดที่ช่างได้นะคะอันนี้เขาบอกว่าจริงๆเขาเขียนว่า 1-4 แต่จริงของแข็งเนี่ยมันคือ 1-3 เท่านั้นนะคะเพราะว่าตรงนี้เมทิลีนบลูเราใช้อยู่ในรูปสารละลายแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอเขาคงจะพูดต่อไปนะคะโอเคเคน please
0: all right so I think maybe we'll show you Jack setting it up here so if Kelly canZoom us in a little bit on this. We cheated. We didn't want to bring a balance and we didn't want to take the time, so we weighed everything out ahead of time and just have it packaged up here in little weighing papers. So this won't take us too long unless we get nervous and drop something. So Jack's got his 300 milliliters of water. We're going to add ascorbic acid.
2: ที่เขาทำนี่เขาทำใช้เป็นมันครึ่งหนึ่งนะคะตามครึ่งหนึ่งจากที่สไลด์เขียนไว้ตอนนี้ก็เติมแอสคอร์บิกแอซิดลงไปแล้วนะคะในน้ำปริมาณ300มิลลิลิตร
0: โอเคไบคาร์บอเนตออกซิเจน
2: อาจจะต้องรอจนกระทั่งหมดนะคะคนๆแล้วก็เขย่าเขย่านี่นะคะเวลาเขย่าก็ระวังกระฉอกหกนะคะWhat are you adding in? Methylene blue or what? ค่ะ คันนี้ก็เติมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต
0: then sodium chloride
2: แล้วก็โซเดียมคลอไรด
0: ์ the reason for these different reagents may be a little surprising the ascorbic acid is pretty acidic we add a little sodium bicarbonate to bring the pH to a better range for having the redox chemistry work wellAll right, now we're going to mix that up as well as we can. You can see the color clearly.
3: Wow, everything's so fast.
2: คุณครูจำได้ใช่ไหมว่าโครงสร้างที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยเป็น conjugation. ทีนี้พอเขย่าออกซิเจนก็จะเข้าไปทำปฏิกิริยาเดี๋ยวเราดูว่ามีการเปลี่ยนสีไหมจำได้ไหมคะถ้าถูก reduce มันสีต้องเป็นยังไงคะจะกลายเป็นไม่มีสีนะทีนี้เราก็บอกว่าการปฏิกิริยาออกซิเดชันกลับไปมันเป็นไงคะมันช้านะคะงั้นก็จะเร่งปฏิกิริยา Is that you adding in something copper sulfate or what?
0: Now we just put the copper in now and now we capped it tightly there's air present in here, and that's important because air is going to do the

0: oxidation. That looks good.
1: Yeah.
0: And now we're gonna mix it up real well. That copper two is blue and methylene blue is blue, so this is gonna look blue, right?
2: Copper sulfate ที่ใส่เข้าไปก็เป็นสีน้ำเงินเหมือนกันงั้นแต่แรกเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีน้ำเงินทีนี้จะเห็นว่าเขาปิดจุกนะคะเขาปิดจุกเขาบอกว่าตรงไปตรงเพราะเราต้องเช็ดต้องเขย่าแรงๆปิดจุกแต่ว่าออกซิเจนยังอยู่ในฟลาสก์ยังมีออกซิเจนที่อยู่เหนือสารละลายอยู่
0: So now, well, I think we'll break for the laboratory session because this is going to take a while, but what we have is Jack just shook it up, and so the copper was there, oxygen from the air was there, and so although the ascorbic acid is with the methylene blue, because the oxygen was mixed in, we have oxidized the methylene blue, and it became blue. And now as it's sitting, we're using up, it's changing already, actually, you can see, we're using up the oxygen that was in the solution, and we're not shaking, so although there's still oxygen in the air above here, it's not reacting. And so the ascorbic acid is reducing the methylene blue to the leuco compound, which is colorless. And I hope you're seeing already that the color is changing.
1: Should I take the top off? Can I mix it green?
0: No, I think it's okay. But we can keep an eye on that. We'll keep the camera going. But maybe if people are going to be doing this preparation there in Thailand, this would be a good time for us to break for the first laboratory work. Or if this is just a demonstration, we can simply watch. It's almost finished here now.
2: Copper sulfate ไปแล้วด้วยอาจารย์ก็จะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยสารละลายมันจะเป็นสีของเมทิลีนบลูที่เป็นสีน้ำเงินอย่างชัดเจนนะคะพอใส่ ascorbic เข้าไปแล้วเขาก็ทำการแค่คนๆเบาๆอ่ะนะคะก็พบว่าสีมันก็ยังไม่จางลงอย่างชัดเจนมากนักหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เติม copper sulfate เข้าไปแล้วก็เริ่มจับเวลาก็จะพบว่าพอเติมคอปเปอร์ซัลเฟตเข้าไปแล้วก็เริ่มจับเวลาเนี่ยจะเห็นว่าสีเนี่ยเริ่มจางลงเรื่อยๆนะคะนั่นก็คือสีของเมทิลีนบลูเนี่ยก็ถูกรีดิวซ์ไปตัวเมทิลีนบลูโครงสร้างก็ถูกรีดิวซ์ไปเป็นลูโคเมทิลีนบลูซึ่งไม่มีสีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาที่จับเวลาตรงนั้นก็คือค่าทางไคเนติกหรือจุลพรรณศาสตร์ของภาษาไทยนั่นเองนะคะตรงนี้เวลาที่เขาให้จับไว้เนี่ยเราก็จะนำไปคำนวณกลับได้นะคะตรงนี้ขั้น คะก็คือเติมสารเติมอะไรทีนี้ตรงที่เขาใส่เมื่อกี้นี้เมทิลีนบลูปรากฏว่าของเขาเนี่ยเป็นของแข็งเป็นตัวที่เป็นพาวเดอร์เมทิลีนบลูเพียวๆแต่ในกรณีของเราเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นเมทิลีนบลูที่เป็นสารที่ใช้ในค่ะในตู้ปลาตรงนั้นก็ได้นะคะส่วนอินดิเคเตอร์ตรงนี้ก็ใช้บางแลบมีในที่ใช้ในบทการไตเตชันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ไม่ทราบว่าทางหัวหินมีเมทิลีนบลูหรือว่ามีอินดิเคเตอร์อ๋อโอเคทางหัวหินไม่ได้ทำนะคะทีนี้ที่ดวงกมลเตรียมมาเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับสารที่ใส่ในตู้ปลาพอดีนิสิตหามาให้ที่แลบทางจุฬาก็ไม่มีเมทิลีนบลูที่เป็นพาวเดอร์เหมือนกันนะคะก็ใช้แทนกันได้แต่ปรากฏว่าในClean Water Solution ของไทยเนี่ยมันมีส่วนผสมอื่นที่นอกเหนือจากเมทิลีนบลูอีกอะนะคะมันมีเมลาชิเตกรีนซึ่งเป็นมิกซ์เจอร์กันอยู่ทีนี้พอเป็นมิกซ์เจอร์กันอยู่เนี่ยสีมันก็อาจจะเห็นไม่ชัดเท่าเมทิลีนบลูเฉยๆนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไปหยิบสารเคมีนิดนึงค่ะ
3: ค่ะตอนนี้ เราเห็นแล้วว่าทางที่อาจารย์เคนกับแจ็คเขาทำไว้เนี่ยสีมันจางหายไปเห็นไหมคะนะคะสีจางหายไปอย่างรวดเร็ว
4: อาจารย์สุภวรรณครับอาจารย์ครับเราใช้ตัวเป็นสารละลายได้ไหมครับสารละลายเมทิลีนบลูได้ไหม
3: ก็จะเห็นว่าปฏิกิริยานี้นะคะเขาเขย่าเรียบร้อยปิดจุกแล้วก็เริ่มจับเวลานะคะเคน I wonder that when you timingonce you add in a copper sulfate, and then you jack that chook for a while before you timing it. Is that a good idea? I mean, to time it once you add copper sulfate in, or it has to be later?
0: The timing really was once it was fully shaken up, then we had the completely oxidized methylene.

0: blue. And then when we let it stand, the timing is really pretty qualitative and the mechanisms are complicated, but we're measuring the rate at which the ascorbic acid can re-reduce the oxidized methylene blue once we stop introducing oxygen to the mixture. So I'll give a reference in a few slides where you can be more quantitative about this, but it's a reasonable thing to measure, and you can, we can think about what other sorts of experiments or kinetics we might try to derive. But basically, you shake until it's fully oxidized and then start timing to see how long it takes for it to be reduced.
1: Okay. ก็สุภวรรณถามอาจารย์เคนนะว่าการจับเวลาเนี่ยจริงๆเนี่ยจับตั้งแต่ตอนไหนกันแน่จะเติมตั้งแต่ตอนเติมคอปเปอร์ซัลเฟตไปเลยหรือเปล่านะคะเพราะปฏิกิริยาอาจจะเริ่มเกิดขึ้นทันทีหลังจากเติมคอปเปอร์ซัลเฟตไปแล้วอาจารย์เคนก็รู้สึกลังเลเหมือนกันนะคะให้ไปอ่านนะไปอ่านเรฟเฟอเรนซ์เพิ่มเติมนะคะแต่ว่าอาจารย์เคนก็บอกว่าความจริงแล้วมันน่าจะแบบเขย่าให้ดีแล้วนะคะปิดจุกแล้วก็จับเวลาคือตอนที่ออกซิเจนที่อยู่ในขวดเนี่ยแล้วทำปฏิกิริยากับสารของเราข้างในเมทิลีนบลูนะคะภายในขวดซึ่งถ้าเราดูเดี๋ยวเราคงต้องกลับไปอ่านดูอีกทีนึงว่าไอ้การจับเวลาเนี่ยเราควรจะจับตั้งแต่ตอนไหนนะคะเพราะว่าเรีแอคชั่นอาจจะเริ่มเกิดไปแล้วด้วยเหมือนกันก็ได้ตั้งแต่ตอนเติมคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะแต่ในการทดลองวันนี้นะคะที่เราจับเวลาคือเขย่าแล้วนะคะเขย่าเราคิดว่าเขย่าอย่างดีแล้วซึ่งแต่ละคนอาจจะเขย่าไม่เท่ากันนานไม่เท่ากันนะคะเอาเป็นว่าเราเอาตัวเราเป็นหลักก่อนแล้วกันว่าเขย่าดีแล้วเราปิดจุกแล้วก็จับเวลานะคะOkay, Ken, Ajahn Dongkamon already prepared the solution here, but we use the methylene blue that are available. In fact, it is not pure methylene blue, it's something else, another green thing in the indicator. So I don't know what's going to happen. Let's see.
0: Well, let's try and see.
1: Try.
2: Yeah, yesterday I just take a clear water solution for use as indicator, but unfortunately, our clear water solution containing of both methylene blue and also melacetagline, then we got two indicator inside for the starting material that we got mixture between green and blue, and after redox reaction occur. For the blue color, this appear and it will take the green one. Yes, I think methylene blue is already changed, and just only melacetagline just appear. ค่ะอันนี้คืออธิบายให้เคนเขาทราบนิดนึงว่าMethylene Blue Solution ของเราที่ใส่ให้น้ำใสของเราอ่ะนะคะที่เมืองไทยเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นของผสมของ Methylene Blue กับ Malachitagline นะคะซึ่งมี2 indicator อยู่ในสารที่นิสิตเตรียมมาให้ก็เลยแต่ก็ลองทำการทดลองดูเพราะว่าไม่สามารถหาMethylene Blue ที่บริสุทธิ์อย่างเดียวได้อะนะคะสารตั้งต้นตอนแรกพอใส่เข้าไปทั้ง5 solution ก็จะได้เป็นของผสมระหว่างสีฟ้ากับสีเขียวนะคะตอนแรกนะคะแต่พอหลังจากเติม copper sulfate ไปแล้วอาจารย์จะเห็นว่าแล้วก็เขย่าอะนะคะแรงๆอย่างที่เขาทำก็พบว่าสารสีฟ้านั่นน่ะหายไปเหลือแต่สารที่เป็นสีของ malachitagline ที่เป็นสีเขียวนะคะพบว่า malachitagline เนี่ยมันอยู่ในช่วง pH range ที่ค่อนข้างต่ำในช่วงที่เป็นกรดสารโซลูชันของเราอยู่ในภาวะเบสใช่ไหมคะเมื่อตะกี้ตามที่อาจารย์สุภวรรณแปลให้ทราบไปเพราะว่าเรามีการใส่โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตดังนั้นสีของเมลาชิเตกรีนเนี่ยมันจึงไม่เปลี่ยนเป็นไม่มีสีเพราะว่ามันอยู่ในช่วงการเปลี่ยนสีที่เป็นกรดนั่นเองนะคะก็ศึกษาได้หลายแบบนะคะก็อาจารย์ลองให้เด็กเติมแอสคอร์บิกแอซิดไปเรื่อยๆซิหรือเติมกรดไปจนสีเมลาชิเตกรีนมันเปลี่ยนเป็นไม่มีสีได้ไหมอันนี้คือเป็นการมิกซ์ของอินดิเคเตอร์สองชนิดอยู่ด้วยกันนะคะก็จะเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่สามารถนำไปสอนได้อีกแบบหนึ่งด้วยนะคะค่ะ
1: โอเคเคน
0: ดวงกมล

0: I like what you did because we're trying to talk about making this demonstration greener. And so by using your mixture of indicators, when you shake yours, it turns green. It's even better than this. Ours just turned colorless.
1: Yeah, thank you very much. And I also suggest them to, because Metashite green is quite, pH range is quite low, about 1.8 something, that your solution is still best, then is still have a green solution. And I suggest teacher to ask student to add some more ascorbic acid to make it more acidic. And also, if it's still not acidic enough, you can add more hydrochloric solution to make them colorless. Yeah, it has a two indicator mixture in our clear solution. Yeah, that you can buy in Thai.
0: Yeah, good, good.
1: Yeah, thanks.
0: Yeah. Now we didn't, there was one thing we didn't show about this demonstration, and it's the best part, really. And since Jack did all the hard work, I get to do the good part. So you see now our solution is completely colorless. Let me hold the paper up behind it. But there's still air in the flask. So what would happen if I shake this up again now? I'm reintroducing the air. The copper is present to carry out the oxidation, to catalyze the oxidation of the leucomethylene blue back to methylene blue. And now it's back blue again.
1: ค่ะอันนี้เขาก็ทำก
0: น
1: า
0: าร ว
1: เ
0: ั
1: ป
0: น
1: ล
0: ไอ
1: ี่
0: ส
1: ยน
0: ตาร์ทมิกซิ่ง
1: จากลูโคเมทิลีนบลูนะคะซึ่งเป็นสารไม่มีสีตรงนั้นนะคะทำการเขย่าเพื่อให้ออกซิเจนที่อยู่ในด้านบนของฟลาสก์นั่นน่ะนะคะเข้าไปทำปฏิกิริยากับสารละลายลูโคเมทิลีนบลูซึ่งเป็นสีใส
0: รีค
1: ตรง
0: อ
1: น
0: ล
1: ั้น
0: น
1: นะ
0: ะ
1: คะถ้าไม่เขย่าอาจารย์จะเห็นว่ามันไม่เกิดปฏิกิริยาเนื่องจากออกซิเจนในอากาศเนี่ยมันจะแพร่ซึมผ่านเข้าไปในโซลูชันเนี่ยได้น้อยมากแต่ถ้าอาจารย์เขย่าเนี่ยอากาศก็จะเข้าไปตัวที่ทำปฏิกิริยาในอากาศซึ่งมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบอยู่เนี่ยก็จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับลูโคเมทิลีนบลูเปลี่ยนเป็นเมทิลีนบลูซึ่งเป็นสีน้ำเงินอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะมีคอปเปอร์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาตรงนี้ถ้าไม่มีคอปเปอร์ก็จะทำให้ปฏิกิริยาตรงนี้เกิดช้าแต่ถ้าอาจารย์ใส่คอปเปอร์คอปเปอร์ก็จะช่วยให้ปฏิกิริยาเนี่ยเกิดได้เร็วขึ้นในการที่จะเปลี่ยนลูโคเมทิลีนบลูเป็นเมทิลีนบลูนะคะตรงนี้อาจารย์อาจจะให้นักเรียนเนี่ยกลุ่มหนึ่งเติมคอปเปอร์ซัลเฟตอีกกลุ่มหนึ่งไม่เติมหรือว่าเติมในปริมาณต่างกันอาจารย์ก็จะเห็นว่าระยะเวลาในการเปลี่ยนสีเนี่ยก็จะต่างกันด้วยแต่ถ้าอาจารย์มองอยู่ตอนนี้ในทางที่ Professor Ken เขาทำอยู่ก็จะเห็นว่าเมทิลีนบลูเนี่ยก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นลูโคเมทิลีนบลูอีกแล้วเพราะว่ามันก็เริ่มจางลงอีกแล้วนะคะเพราะว่าขั้นตอนตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ออกซิเจนมันใช้ตัวที่เป็นแอสคอร์บิกแอซิดนั่นเองซึ่งแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะเพื่อที่จะให้อิเล็กตรอนมาอิเล็กตรอนตรงนี้ก็จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับเมทิลีนบลูซึ่งเป็นสีน้ำเงินเปลี่ยนให้เป็นตัวที่ไม่มีสีนะคะเพราะว่าสเต็ปที่เปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นไม่มีสีเนี่ยมันไม่ได้ใช้ออกซิเจนในอากาศมันจึงตั้งทิ้งไว้เฉยๆมันก็เปลี่ยนได้เองแล้วนะคะตรงนี้เป็น2ปฏิกิริยาเกิดในฟลาสเดียวกันนะคะค่ะ
2: เราเขย่าได้ไ
1: หมอ๋อแต่ถ้าเขย่าอีกทีมันก็จะกลับไปนะคะแต่ของเราเนี่ยเขย่ามันอาจจะยากนิดนึงค่ะเพราะว่ามันมีสีผสมกันระหว่างสีเขียวกับสีฟ้านะคะแล้วก็พอดีเมื่อวานดวงมนจะพยายามปรับให้มันเป็นสายก็ใส่แอสคอบิกไปเยอะนิดนึงก็ยังไม่สายอะนะคะแสดงว่ายังคงเป็นกรดไม่พอค่ะค่ะ
0: People are not going to do this is that correct we just use it as a demonstration so we should continue
3: Yeah, I think you should continue because we don't have a methylene blue.
0: Okay, so let me go ahead a couple slides and we'll come back to the results discussion. Okay, and I wanted to talk about whether this could be a more quantitative experiment. We did this very qualitatively. We saw the redox chemistry occurring by watching the color change. Here in the Journal of Chemical Education, there is an article where they've used it's a different recipe to make the blue bottle, but similar. and they've used a spectrophotometer to measure the kinetics of decolorization more quantitatively. It occurred to me that we could do this even visually. Remember, a few weeks ago, we looked at the cementation of copper sulfate on zinc metal, and that's why I put the picture of the test tubes up. That's still copper sulfate solutions. But we could do the same thing with methylene blue, perhaps, and make solutions of known concentration, and then explore the kinetics of decolorization as a function of time by comparing the colors. But we're not going to do that. We're going to look at kinetics a little more quantitatively with a different reaction of ascorbic acid, and that'll be the next demonstration that we set up.
1: สไลด์แผ่นนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าการคำนวณเปลี่ยนจากวิธีที่เราดูจะง่ายๆแค่เปลี่ยนสีมาดูซิว่าถ้าจะมามองในลักษณะที่เป็นการคำนวณค่าอัตราเร็วการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยอาจารย์จะสามารถนำบทเรียนนี้ไปเชื่อมโยงกับการคำนวณทางไคเนติกอย่างไรนะคะส่วนกราฟด้านซ้ายมือนะคะแกน y จะเป็นเวลาที่เปลี่ยนไปนะคะหน่วยเป็นวินาทีส่วนแกน y จะเป็นค่าการดูดกลืนแสงอันนี้ใช้ค่าทางต้องวัดทางสเปกโทรสโคปีนะคะเป็นมีเครื่องสเปกโทรมิเตอร์วัดนะคะส่วนสารละลายที่เขาเตรียมมานั่นก็คือสารละลายที่ความเข้มข้นต่างๆกันของสารเมทิลีนบลูที่มีส่วนผสมของความเข้มข้นต่างสีเหลืองอ่อนๆตรงนี้นะคะก็ค่าแอบซอร์บแบนก็จะลดลงเรื่อยๆตามตั้งแต่สีฟ้าไปจนถึงสีเหลืองอ่อนนะคะตรงนี้พออาจารย์เตรียมได้ก็อาจจะตั้งเป็นสารสแตนดาร์ดอันนี้มี2วิธีเปรียบเทียบกันนะคะวิธีทางซ้ายที่เป็นทางกราฟที่ใช้สเปกโทรมิเตอร์อันนี้มีเป็นเครื่องมือนะคะส่วนวิธีทางขวาเป็นตามความเข้มข้นต่างๆนะคะอันนี้ก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะคะแต่อันนี้อาจารย์ต้องมีสแตนดาร์ดของมันอยู่ด้วยนะคะเขาบอกว่าวิธีตรงนี้อาจารย์สามารถหาได้จาก Journal of Chemical Education ปี1999นะคะวอลลุ่มที่76หน้า970ถึง973แต่ถ้าอาจารย์มีตามคู่มือที่แจกไปอันนี้จะมีแนบอยู่แล้วในคู่มือนะคะแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวอาจารย์จะทางการศึกษาทางไกลน่าจะหาอัปโหลดให้อาจารย์ได้นะคะจากเว็บไซต์ค่ะอันนี้ส่วนรายละเอียดก็เป็นตามการทดลองที่เราทำการทดล
3: องที่เราทำการทดลองที่ให้ดูมาตลอดเนี่ยมันเป็นเชิงเรียกว่าเชิง qualitative นะคะแต่ถ้าจะทำว่าเชิงปริมาณคือจะให้คิดคำนวณออกมานะคะก็จะใช้เครื่องมือสเปกโทรทางสเปกโทรสโคปีเนี่ยนะคะหรือใช้วิธีที่เราทำเหมือนคราวที่แล้วเราทำ cementation จำได้แล้วเราก็เตรียมสารละลายเป็นสแตนดาร์ดเราเทียบสีเราก็จะบอกได้ว่าความเข้มข้นเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ใช้หลักการแบบคล้ายๆกันกับคราวที่แล้วทีนี้การที่สำหรับการทดลองครั้งนี้ที่อาจารย์เคนเตรียมมาเนี่ยนะคะก็เพียงแต่เพื่อให้ดูว่ามันมีการเปลี่ยนสีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เดี๋ยวเราจะมีการทดลองหนึ่งคือ clock reaction นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะทำให้เห็นเราสามารถดูในเชิง qualitative quantitative ได้ดีขึ้นนะคะจะเห็นชัดเจนกว่านะคะโอเคเคน
0: so to conclude this experiment we can think about other approachesAnd I thought about this in two regards. One was other approaches to doing the blue bottle demonstration, and the other would be more generally other approaches to teaching students about kinetics. For the blue bottle, people very frequently will use glucose instead of ascorbic acid. And near the bottom of the slide, you can see that a typical blue bottle preparation using glucose uses a lot of glucose and a lot of potassium hydroxide.Because that, for that reaction to work well, the solution needs to be strongly acidic. So that generates a lot of hazardous waste. And also, it turns out it's a pretty poor quality blue bottle demonstration. The glucose tends to decompose to give yellow byproducts, and then the yellow interferes with the blue color. And by comparison, this procedure, using the ingredients that we've presented to you, provides a very stable blue bottle. In fact, I'm going to try it here. Jack's got one that he made up 2 or 3 days ago, a glucose-based blue bottle demonstration. There's no way it would still be working. This one's got a little bit of a color to it, and I'm just going to, it's not capped very well, so I've got to be careful here. But I'm going to shake it up.

0: and it's still turning blue, even after 3 days. So it's a very, very stable blue bottle demonstration, and there's just no way that the traditional procedures give you that. So this is a very reliable procedure, and it's very non-toxic. It's got just a little bit of sodium bicarbonate instead of all that potassium hydroxide and so on. So it's a good demonstration. And then other kinetics demonstrations, we'll give you some examples in the next demonstration that we do here. Or you could do computer simulations for kinetics, but we've talked about computer simulation before and how it's more desirable whenever we can to have students actually work in the laboratory.
1: ก็ตามที่เราเคยทำการทดลองมาเมื่อสัก4ครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเสมอแล้วพอเสร็จการทดลองก็ให้นักเรียนลองไปค้นดูซิมีวิธีการทดลองในลักษณะแบบเดียวกันคือเรียนรู้ในเรื่องเดียวกันมีวิธีการอื่นๆไหมนะคะก็จะพบว่ามีรายงานไว้เยอะว่าเราสามารถทำเรื่องที่เขาเรียกว่า blue bottle เนี่ยนะคะคือขวดสีน้ำเงินถ้าแปลภาษาไทยนะคะใช้สารอื่นแทนคือใช้กลูโคสนะคะแต่ถ้าเราใช้กลูโคสเนี่ยนะคะแทนตัวเมทิลีนบลูเนี่ยนะคะมันจะใช้กลูโคสจำนวนมากนะคะอาจารย์เคนก็คำนวณให้ดูจากข้างล่างนะคะด้านล่างของสไลด์เนี่ยนะคะก็ต้องใช้กลูโคสมากถึง20กรัมนะคะยิ่งไปกว่านั้นคือต้องใช้เบสนะคะใช้เบสที่แรงก็คือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ก็จำนวนเยอะด้วย16กรัมนะคะแล้วก็จะเห็นว่าถ้าเราใช้เป็นกลูโคสนะคะเราก็ต้องเสี่ยงมากขึ้นอันตรายมากขึ้นแล้วนอกจากนี้แล้วผลของการทดลองที่ใช้กลูโคสเนี่ยกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยก็เทียบกับการทดลองที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่าสีมันออกมาจะไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์เคนทำให้ดูก็คือการทดลองที่เราใช้เป็นเมทิลีนบลูกับแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยมันอยู่ทนนะคะเมื่อกี้ที่หยิบให้ดูเขย่าขวดเมื่อกี้นี่เป็นขวดที่ทำไปแล้ว3วันที่แล้วพอหยิบขึ้นมาเขย่าอีกนะคะก็เกิดปฏิกิริยานะคะตัวแอสคอร์บิกแอซิดที่ยังอยู่ในสารละลายเราก็ทำให้สีจากเมื่อกี้จากไม่มีสีนะคะเขย่าก็คือออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยาแล้วก็กลับมาอีกได้เป็นสีน้ำเงินทั้งนี้ทิ้งไว้ตั้ง3วันนะคะเขาใช้คำว่ามัน stable หมายความว่ามันยังอยู่คงทนนะคะเราก็เก็บการทดลองทำกับซ้ำให้นักเรียนดูได้นะคะก็โดยสรุปก็คือพยายามจะบอกว่าการทดลองที่นำมาเนี่ยมันเป็นกรีนนะคะกรีนด้วยแล้วก็คุณภาพดีนะคะโอเคเคน
0: Okay, and then finally, to talk about the green lessons from this experiment, if we put the slide back up, it's a good picture, we should. The green concepts that we're discussing, here with the blue bottle through green glasses, this is, as always, should be a discussion with your students and see which of the principles they think are relevant.But certainly we've prevented waste by working with less quantities of less hazardous materials. We're using safer chemicals, so principle number 4. And we're able to measure the color change by watching visually, so that is a good illustration, perhaps, of principle number 11 relating to watching reaction chemistry in real time.
1: ค่ะ พอมาถึงตอนนี้แล้วก็คิดว่าคุณครูชำนาญแล้วนะคะ ตามแพทเทิร์นเดิมของเราก็คือพอมาถึงตรงนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะแล้วมันกรีนตรงไหนนะคะเข้ากับหลักการข้อไหนนะคะแน่นอนเราใช้อะไรใช้เมื่อกี้เปรียบเทียบให้ดูแล้วว่าเราใช้รีเอเจนต์หรือว่าสารที่มีความปลอดภัยมากกว่านะคะแล้วก็เวสน้อยกว่านะคะของเสียน้อยกว่าเนื่องจากเราใช้สารปริมาณน้อยได้น้อยกว่าแล้วก็ยังได้คุณภาพของการทดลองเนี่ยที่ดีนะคะถ้าเราไล่ดูจากหลักการ12ข้อเราก็จะพบว่าการทดลองอันนี้ก็เข้าข่ายนะคะก็มีข้อที่1นะคะคือการป้องกันไม่ให้เกิดของเสียหรือเกิดของเสียน้อยนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่4ก็คือใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยมากกว่านะคะแล้วก็ข้อที่11นะคะก็คือเราบอกว่า real time ก็คือเราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะตลอดเวลาที่เราทำการทดลองอยู่นะคะเราก็จะเห็นว่าขณะเขย่าสีค่อยๆจางลงจางลงนะคะตั้งทิ้งไว้นะเป็นไม่มีสีแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำไมคะเขย่าแล้วกลับมาก็จะเห็นสีน้ำเงิน

0: เกิดขึ้นอีกนะคะก็จะเห็นว่านี่คือเรียลไทม์คือเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในทุกขณะนั่นเองโอเคเคน
1: All right, so let's move on to the second demonstration, a chemical clock reaction. This again is going to allow us to explore concepts of reaction kinetics. Here we'll look at some more details about kinetics, including the effect of concentration. Redox chemistry is involved. We're using vitamin C again. So those are the chemical concepts. And the premise, of course, is quite simple, and I think many of you have done or seen these clock reactions. And that is if we pick a chemical reaction where there is a very dramatic color change when the reaction is completed, we can use that as to allow us to explore very simply without needing expensive equipment the factors influencing rates of chemical reactions.
0: การทดลองที่เราทำต่อไปนะคะชื่อว่า chemical clock reaction ถ้าจะแปลกลับไปก็เป็นปฏิกิริยานาฬิกาทางเคมีนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเขาจะดูการจับเวลานะคะของการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาในการทดลองอันนี้นะคะก็เรียกว่าเราเป็นการติดตามศึกษาดูเรื่องของจลนพลศาสตร์เหมือนกันนะคะคีเนติกนั่นเองนะคะโดยเป็นคีเนติกทางด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านความเข้มข้นของสารนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องความเข้มข้นของสารนะคะในการทดลองอันนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงสีนี่มันจะชัดเจนมากนะคะเขาใช้คำว่า dramaticcolor change คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะไม่ใช่ค่อยๆจางลงมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยนะคะสีเปลี่ยนแปลงทันทีนะคะซึ่งการเกิดการเปลี่ยนแปลงสีตรงนี้จะเกิดขึ้นทันทีที่ปฏิกิริยาเคมีนี่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์พอเกิดสมบูรณ์ปุ๊บมันถึงจะเปลี่ยนอย่างที่เมื่อกี้นี่การทดลองครั้งที่แล้วเนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนนะคะคือ concentration หรือว่าความเข้มข้นของสารที่ถูกเกิดปฏิกิริยาไปเนี่ยมันน้อยลงสีค่อยๆจางลงแต่สำหรับการทดลองต่อไปเนี้ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อปฏิกิริยาเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะซึ่งทำให้การวัดอัตราปฏิกิริยาเนี่ยจะทำได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เรียกว่าถูกต้องมากขึ้นนะคะในการทดลองอันนี้ที่ทำต่อไปเนี่ยนะคะเราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเรียนรู้เรื่องของผลนะผลกระทบของเกี่ยวทางด้านความเข้มข้นต่อจลนพลศาสตร์นะคะแล้วก็เรียนรู้เรื่องเคมี redox นะคะซึ่งในการทดลองต่อไปเนี้ยนะคะเราก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้สารเฮโลเจนกับวิตามินซีค่ะโอเคเคน
1: So just a little bit of background on this reaction clock reactions in other words reactions that give this color change at a reproducible time after the reaction has begun were discovered way back in the 1800sAnd in fact, it was the iodine clock reaction related to the one that we will explore today that was originally reported back in 1886.
2: ค่ะอันนี้ปฏิกิริยานี้เป็น clock reaction นะคะเขาบอกว่าเป็นปฏิกิริยาที่ตามที่อาจารย์สุวรรณได้เรียนให้ทราบไปแล้วก็คือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดได้ง่ายแล้วก็สังเกตได้ง่ายนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาเนี่ยในการผสมสารเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่สามารถทำซ้ำได้นะคะอันนี้เป็นปฏิกิริยาที่ค้นพบตั้งแต่ปี1886เลยนะคะผู้ค้นพบก็คือแวนดอลฟ์เนี่ยเขาก็รายงานว่ามีปฏิกิริยานี้ขึ้นคือเปเปอร์ที่เขาเขียนไว้นะคะตั้งแต่ปี1886ก็เป็นปฏิกิริยาที่ค่อนข้างจะค้นพบมาระยะเวลาหนึ่งละระยะเวลานานละแต่ก็เป็นปฏิกิริยาที่มีประโยชน์ปฏิกิริยาหนึ่งนะคะค่ะอันนี้เป็นที่มาของปฏิกิริยานี้ค่ะค่ะโอเค yes
1: okay the reaction chemistry now we're using ascorbic acid again that's what we used in the last demonstrationAnd we saw its structure there. I thought I would save us time and just abbreviate it here, but look back at those structures if you want. And the same chemistry happens here. We have ascorbic acid that acts as a reducing agent. This time, instead of reducing methylene blue, it's reducing elemental iodine to give iodide and the oxidized ascorbic acid.Now we're going to have hydrogen peroxide present, so the peroxide reoxidizes iodide back to element.

0: supplemental iodine. So there's a fight. The ascorbic acid is trying to reduce the iodine, and the peroxide is oxidizing it back. So as long as there's ascorbic acid there, the iodine is reduced to iodide, which is colorless, of course. And the clock happens because all the time this is happening, we are oxidizing ascorbic acid. Sooner or later, we will run out of ascorbic acid. It will all be oxidized, and then the peroxide will oxidize the iodide back to iodine. It will accumulate. We will have starch present, and starch is an indicator for the presence of iodine. So when the ascorbic acid is consumed, we will see a blue color develop, and that will indicate that the reaction has been completed.
1: ที่จะศึกษานะคะก็คือปฏิกิริยานึงแต่แทนที่จะใช้เมทิลีนบลูกับแอสคอบิกเราเปลี่ยนเมทิลีนบลูเป็นไอโอดีนนะคะไอโอดีนนี้ปฏิกิริยารีด็อกซ์ก็คือต้องมีทั้งออกซิเดชันแล้วก็รีดักชันเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะเมื่อตะกี้ เมื่อสไลด์แผ่นที่ 5 นะคะในกรณีนี้แอสคอบิกแอซิดเนี่ยค่ะก็จะถูกทำปฏิกิริยาออกซิเดชันเปลี่ยนเป็นในรูปที่เป็นจากไฮดรอกซิกรุ๊ปเป็นคีโตนนะคะตรงนี้ก็คือเกิดออกซิเดชันส่วนตัวรีดักชันก็จะเป็นตัวไอโอดีนนะคะจะรับอิเล็กตรอนจากแอสคอบิกแอซิดเมื่อกี้นี้นะคะเปลี่ยนเป็นไอโอไดด์นะคะไอโอไดด์ก็จะเป็นตัวที่ ในกรณีนี้2ตัวเนี้ยไม่มีสีทั้งคู่แต่ทำไมเราถึงเห็นสีน้ำเงินนั่นก็คือว่าพอไอโอดีนที่เกิดขึ้นนะคะทำปฏิกิริยากับน้ำแป้งที่ใส่เข้าไปมันก็จะเป็นการฟอร์มคอมเพล็กซ์ให้เป็นบลูไอโอดีนสตาร์ชคอมเพล็กซ์นะคะเป็นสารประกอบที่เห็นสีได้นะคะเขาบอกว่าในกรณีนี้เนี่ยเราอาจจะมีตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นตัวช่วยให้ เกิดรีออกซิไดซ์กลับคืนมานะคะคือปฏิกิริยารีดักชันของไอโอดีนไปเป็นไอโอไดด์ตามปฏิกิริยาด้านบนเป็นปฏิกิริยารีดักชันไปแล้วนะคะถ้าเราจะพยายามเงินนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษา
4: ได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก